0: ฟังคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงค์ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง9 Mcord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงๆเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้ว เพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันนะคะในเช้าวันนี้ค่ะวันพุธที่14ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
6: สวัสดีครับกรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะพูดถึง14ตุลาเนี่ยโหมันแวบเดียวนะกรณ์นี่ก็เป็นอีก1ปีนะครับเพราะเหตุการณ์ทางการเมือง14ตุลา2516นะฮะทีนี้เราก็พูดถึงน้อยลงนะประวัติศาสตร์ส่วนนี้เรื่องของการเมืองนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เราก็ได้ระลึกถึงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยของเรานะครับกว่าจะไปถึงวันนี้ได้นั่นก็คือเรื่อง14ตุลาแต่วันนี้เรื่องแรกที่อยากจะชวนคุยคือเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือปราจีนบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวคราวออกมาจากการประชุมแล้วก็มีท่าทีของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยต่อเรื่องนี้นะคือผมกำลังพูดถึงเรื่องของปัญหาโรงงาน2โรงงานที่ทำให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อแม่น้ำที่ปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวจุดแรกนะประวันคือเภสัชกรหญิงนะสุภาพรนิติพรเนี่ยหรือว่าเภสัชกรต้อมเนี่ยซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและก็สร้างงานเรื่องของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีนะใครเคยไปที่นั่นก็คงจะรู้ละคือได้มีการออกมาเปิดเผยว่ามวลน้ำเสียได้ทอดตัวยาวมาจากพื้นที่ตอนบนน่าตกใจคือปลาในธรรมชาติเนี่ยที่ปกติแล้วอาศัยอยู่ในน้ำลึกอย่างเช่นปลาลิ้นหมาปลาเสือปลาปักเป้าเนี่ยต่างขึ้นมาเกยแล้วก็ตายอยู่ริมตลิ่งเป็นจำนวนมากเลยนะแล้วบอกว่าคราบน้ำมันที่ลอยมาเป็นสายและพฤติกรรมที่ดิ้นรนของสัตว์น้ำลึกเหล่านี้ถือเป็นตัวชี้วัดถึงทางด้านชีวภาพที่ฟ้องชัดเจนว่าน้ำในน้ำไม่มีนะหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรออกซิเจนที่มันหายไปนะครับตามธรรมชาติแต่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าร้ายแรงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะก็เลยมีการประชุมเรื่องนี้นะครับนายชนาทิพย์โตอาโคกโตมณีนะครับที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกประชุมด่วนเลยแล้วก็มีมติเห็นชอบนะครับว่าพฤติกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งนะครับนะก็มีในทุนจีนแหละเป็นโรงงานจีน1แห่งและแห่งก็ชื่อโรงงาน W2 ก็คือโรงงานผลิตกากของเสียนำของเสียนำมากากอุตสาหกรรมมาบำบัดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นแน่นอนนะครับบริษัทมันเชื่อมโยงกับจีนเนี่ยชัดเจนเนี่ยนะก็เลยเตรียมเสนอมติของเมื่อวานนี้ไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานทันทีนะครับโรงงาน W2 คือบริษัทเวส2 Energy นะได้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมนะและก็บ่อฝังกลบก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวนพีสุวรรณชวีเมื่อวานนี้ก็บอกว่าพบข้อมูลความเชื่อมโยงนะกับต่างชาติและคนไทยพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเป็นโนมินีนะโดยมีคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือหุ้นไว้กัน2บริษัทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาในกระชังหลายคนเนี่ยเรื่องความเดือดร้อนนะฮะทั้งปลาทับทิมและปลาอีกหลายชนิดตายเกลือนเลยนะครับขาดทุนกันเป็นล้านๆเลยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ท่านผู้ชมรู้ฟังรายการของเราสะท้อนมาว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของโรงงานที่เป็นโรงงานกำจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมเดิมมาตั้งอยู่เยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษพอน้ำท่วมเนี่ยสารพิษเหล่านี้มันก็กระจายออกไปนะครับลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ทำให้ปลาตายเกลื่อนใหญ่ที่ว่านะครับคุณวัน
5: ค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะพร้อมๆกับเรื่องของ

0: ถานการณ์น้ำท่วมนะจริงๆมันเป็นของมันอยู่แล้วนะคะเรื่องของปัญหากากอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เจอซ้ำเข้าไปอีกเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็เอาเป็นว่านะคะก่อนหน้านี้ที่รายการของเราก็เคยมานำเสนอเนาะว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยจะเจอเรื่องของคราบสีรุ้งใช่ไหมก็เป็นลักษณะของคราบน้ำมันเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทราบว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนของกรมควบคุมมลพิษก็ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของทางทีมของท็อปกันนะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยก็ไปเก็บตัวอย่างนะคะมาดูท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจนะคะจากกรมควบคุมมลพิษแล้วเนี่ยนะคะซึ่งเขาเก็บไปเก็บผลตัวอย่างเนี่ยเข้าไป3จุดด้วยกันนะคะก็เอาเป็นว่าก็พบในเรื่องของโดยสรุปแล้วกันเนาะเพราะมันจะไล่มาเลยว่ามีการพบนะคะพวกวัสดุนะคะต่างๆเนี่ยหรือว่าเคมีต่างๆเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเหล็กมีอลูมิเนียมแบเรียมทองแดงนะครับปิโตไฮโดรคาร์บอนก็จะเป็นสับแสงทางเคมีนะเอาเป็นว่าสรุปเลยแบบภาษาง่ายๆว่าเจออะไรดีกว่านะคะจากการเก็บตัวอย่างของกรมควบคุมมลพิษก่อนหน้านี้ของกรณีคราบน้ำมันหรือว่าคราบสีลุงเนี่ยนะคะที่ลอยนะคะเพราะว่ามันไม่ผสมกับน้ำอยู่แล้วเนี่ยพบว่านะคะมีการปนเปื้อนสารเคมีของกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่ค่อนในปริมาณที่สูงเนี่ยไม่มีคำว่าค่อนเลยในปริมาณที่สูงนะคะซึ่งกรมควบคุมมลพิษบอกว่าจะร่วมกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบประเมินผลกระทบทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีการเก็บคราวนี้จะเก็บตะกอนดินด้วยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเพื่อไปดูการกระจายการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนวทางจัดการกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นว่าชัดเจนแล้วนะคะว่ามีผลนะคะของการพบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจได้นะคะก็มีปริมาณสูงเลยทีเดียวแต่จะทำอะไรกับมันตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้ต้องรอให้น้ำแห้งกันก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าในอีกด้านหนึ่งที่มีความห่วงใยกันเนี่ยของสิ่งที่ชาวบ้านก็เจอน้ำท่วมก็หนักอยู่แล้วเจอน้ำท่วมที่คุณภาพเนี่ยนะคะของน้ำมีเรื่องของการปนเปื้อนของจากอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าโลหะหนักกันด้วยเนี่ยนะคะก็ลองดูความเคลื่อนไหวเนาะคือในฝั่งของทางสสเนี่ยนะคะสสของพรรคประชาชนนะซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้มีสสอยู่ในจังหวัดประจีนเลยนะประจีนบุรีเนี่ยสสทั้งหมดเป็นของพรรคภูมิใจไทยแต่ก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตามนะคะเรื่องของปัญหากากอุตสาหกรรมอยู่เนี่ยนะคะก็อ้างอิงนะคะที่มูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยซึ่งก็เป็น NGO ที่เขาตามเกาะติดเรื่องนี้กันอยู่นะคะดิฉันก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็มีการพูดถึงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันคือเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงกรมควบคุมมลพิษแต่อีกที่หนึ่งที่เข้าไปเก็บด้วยเนี่ยนอกเหนือจากกรมควบคุมมลพิษทีมท็อปกันของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดประจีนบุรีเขาก็เก็บของเขาเองนะคะแต่ว่ามันอาจจะสวนทางกันนิดนึงเพราะว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดประจีนเนี่ยบอกว่าไม่พบลักษณะเป็นโลหะหนักนะคะในน้ำนะคะที่อยู่กับน้ำท่วมด้วยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีข้อสังเกตจากทางดร.พูนศักดิ์นะคะชาญจำปีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นทีมงานของพรรคประชาชนเขานะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งที่มาของทั้งสองแหล่งคือที่บอกอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าไม่เจอโลหะหนักเนี่ยบอกว่าไม่เกินความคาดหมายหรอกนะคะเพราะว่ามันถูกมวลน้ำมหาศาลเจือจางไปแล้วนะคะเขาบอกว่าคือมันจะมีทั้งน้ำชะขยะน้ำที่มันชะขยะที่เป็นขยะอุตสาหกรรมแล้วก็กิจกรรมของการผสมของของเสียอันตรายนะคะบอกว่าด้วยความที่เจอน้ำท่วมเข้าไปปริมาณสูงอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการเจือจางกันไปหมดแล้วอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณดร.พูนศักดิ์เนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตไว้และอย่างที่สองเนี่ยบอกว่า วิธีการเก็บตัวอย่างนะคะแล้วก็พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ผลเนี่ยนะคะมันจะมีผลโดยตรงต่อการที่จะเป็นข้อมูลให้ไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบกันไปนะว่าจะเป็นใครยังไงกันบ้างเนี่ยเขาบอกว่าคือลักษณะการเก็บเนี่ยนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตละกันนะคะบอกว่า อาจจะมีความแตกต่างระหว่างที่อุตสาหกรรมจังหวัดเก็บกับที่ภาคประชาชนเขาก็มีทีมงานของเขาเนี่ยเก็บนะคะคือเขาบอกว่า เนื่องจากมันเป็นการรั่วไหลและมีคราบน้ำมันลอยบนผิวหน้านะคะเขาก็ใช้ว่าควรจะใช้ลักษณะการเก็บแบบ total ทั้งหมดเลยคือ total petroleum hydrocarbon นะคะแล้วก็เก็บแบบ polyaromatic hydrocarbon อาจจะเป็นศัพท์ทางวิชาการหน่อยนะคะแต่หมายถึงอะไรการเก็บที่มีข้อสังเกตอย่างนี้บอกว่าให้เน้นเก็บที่คราบน้ำมันเพราะในการลงพื้นที่ของภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยคุณวิเชษมันไม่ใช่ฉาบเหมือนเวลาเราเห็นอะไรที่เป็นคราบมันๆแล้วก็ลอยอยู่บนผิวน้ำจางๆเห็นเป็นสีนะมันมีความหนาของมันด้วยในกรณีของปัจจีนเนี่ยมันหนา5เซนนะเยอะนะมันไม่ได้ฉาบอยู่แค่ข้างบนผิวคือมันมีความลึกของมันอะจากผิวน้ำเนี่ยลงไปที่มันเป็นลักษณะน้ำมันอะ5เซนติเมตรโอ้โหนี่มัน
1: คือว่าหนา
0: หนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ฝั่งภาคประชาชนเขาเสนอเนาะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะคะก็ควรจะเร่งตรวจสอบนะคะแล้วก็ให้มีการแก้ไขในแต่ละจุดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังกลบที่ต้องปิดคลุมด้วยพลาสติกแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันทั่วหมดเนาะจะไปดูว่าเขาปิดมิดชิดยังไงก็ไม่รู้ว่าจะไปเห็นตอนไหนเนาะแล้วมีความเสียหายของระบบบำบัดน้ำแหมดิฉันตามติดมีความเสียหายของระบบบำบัดน้ำชะขยะยังไงบ้างการผสมของเสียยังไงบ้างเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณศักดิ์เนี่ยนะคะคุณศักดิ์ชันจำปีเนี่ยเสนอเนี่ยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เหมาะสมกับการตั้งโรงงานจัดการของเสียแล้วมันน่าจะปิดถาวรเลยแล้วควรไปตรวจสอบการปนเปื้อนของเสียทั้งที่รั่วไหลหลังน้ำลดและในพื้นที่โครงการด้วย อยากให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติใบอนุญาตและคนทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคือเขาออกมาแย้งเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าไม่พบโลหะหนักจากตัวอย่างน้ำปนเปื้อนคราบน้ำมันที่ออกมาจากพื้นที่อะค่ะแต่ตอนนี้น่าจะปฏิเสธยากละเพราะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยอย่างน้อยถ้าจะบอกNGO อาจจะมีวิธีการคิดตรวจสอบแบบนึงแต่ทางภาคราชการเนี่ยก็คงจะต้องเอาในลักษณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบของภาครัฐมาอันนี้ก็จะปฏิเสธยากแล้วเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษเขาแถลงผลออกมาแบบนี้ด้วยนะคะ
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณพลพีส่วนชวีน้ำตีจังหวัดไทยให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของข้อสังเกตเรื่องนอมินีนะครับวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างที่คุณพลพีพูดถึงเนี่ยหนึ่งในบริษัทเดิมเนี่ยทุนจดทะเบียนแค่5ล้านในต่อวันแต่ก็ปรับเพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะนะมันน่าจะมีทุนนะจากต่างชาติเข้ามานะอันที่สองอีกหนึ่งบริษัทเนี่ยตอนแรกก็จดทะเบียน300ล้านอันนี้ก็เยอะอยู่นะแต่หลังจากนั้นไปดูทรัพย์สินมีทรัพย์สินกว่า570ล้านบาทเนี่ยคุณพลีเลยบอกว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดียวกันและกำลังประสานงานกับปปง.นะครับในการตรวจสอบเส้นเงินรวมทั้งการถือครองที่ดินด้วยนะครับนะว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่ากับเรื่องการฟอกเงินด้วยแล้วก็การที่ได้มาซึ่งที่ดินด้วยทั้งหมดนี้นะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็จะดำเนินการกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจสอบหลักก็ดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ตอนนี้ปัญหาเรื่องนอมินีก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคุณพลพีก็ตามเรื่องนอมินีทั้งที่ภูเก็ตทั้งที่หลายที่เลยแต่แล้วก็มาเรื่องนี้มาเจอเรื่องของโรงงานจากนายทุนจีนและก็นอมินีคนไทยนะที่มาทำให้ก่อให้เกิดมลพิษในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ เสียหายร้ายแรงนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการละการได้มาที่ดินถือครองที่ดินหรือแม้แต่เรื่องของเส้นเงินที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยนะรวมทั้งมีการปล่อยมาหน่อยนึงบอกว่าเออมีตระกูลดังนะของประเทศจีนก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้จะได้แค่ไหนยังไงนะกรณ์นะเพราะว่าบางทีเรื่องราวเหล่านี้อย่างที่เราก็ทราบกันอยู่ประเทศจีนนี่มันเป็นเมืองที่ถูกมองว่าเป็นเมืองที่มีอิทธิพลอะไรที่มันเทาๆอยู่เยอะก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกไปสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับ
0: ค่ะก็เป็นความเป็นห่วงในภาพรวมด้วยนะคะเพราะว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานของสอทอนะคะก็คือคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลเนี่ยบอกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะคลี่คลายบ้างแล้วนะคะแต่ภารกิจฟื้นฟูมันก็ยังไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังต่อเนื่องอาจจะเกิดปัญหาเน่าเสียความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของน้ำจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงด้วยเช่นกันนะคะส่วนในด้านของการช่วยเหลือเยียวยาไปถึงไหนแล้วนะคะก็เป็นว่านะคะในภาพรวมนะคะของการช่วยในขณะนี้เนี่ยนะคะก็มีการแจ้งนะคะว่าในฝั่งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวานนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงความคืบหน้านะคะว่าน้ำเงินช่วยน้ำท่วมเนี่ยถึงมือประชาชนกันไปแล้วเนี่ยนะคะในขณะนี้เนี่ย 2,200 ล้านบาทค่ะนะคะคือบอกว่าในด้านของเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยนะคะเฉพาะเมื่อวานและวันหยุดแต่ว่าเมื่อวานนี้ในหลายๆที่ทำการที่เป็นสำนักงานเขตกทมก็จะเห็นจากข่าวแล้วว่าชาวบ้านก็ใช้โอกาสวันหยุดราชการนี่แหละไปติดต่อยื่นหลักฐานอะไรต่างๆเพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยนะคะแต่ว่าในภาพรวมที่ปภ.เขาจะเป็นคนเห็นตัวเลขในทั้งประเทศด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีการโอนเงินนะคะให้กับ 150,000 ครัวเรือนจำนวน 1,100 กว่าล้านบาทนะคะอันนี้เฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวนะคะก็ในส่วนของตัวเลขนะคะจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็จะมีการส่งข้อมูลเข้ามาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าสำหรับน้ำท่วมรอบนี้นายกรัฐมนตรีใส่ใจมากนะคะก็ห่วงนะคะว่าช่วงรอยต่อเพราะว่าจริงๆคุณนิรัตน์เนี่ยต้องเข้าทำหน้าที่เป็นทางการเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะตามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนะคะก็ยังอุตส่าห์ให้ตัวเองเนี่ยมาทำงานล่วงหน้าไว้ถึง1อาทิตย์เลยเพื่อให้การทำงานเนี่ยตีคู่กันไปกับอดีตอธิบดีนะบอกว่าจะได้ไร้รอยต่อช่วยกันจะได้ไม่ขัดตอนนะคะก็ถือว่าในด้านของการติดตามนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับให้เป็นเชิงรุกนะการวิเคราะห์ให้ข้อมูลกับชาวบ้านก็พยายามทำให้มันเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของการกังวลความกังวลว่าน้ำอาจจะท่วมถึงระดับ2เดือนเนี่ยนะตั้งแต่เป็นเดือนถึง2เดือนเนี่ยก็ตอนนี้ภาพรวมก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะก็เอาเป็นว่านายกตรีเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็สั่งการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆอยู่นะคะก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยนายกตรีบอกว่าจะสามารถได้รับเงินเยียวยาใน1วันได้หรือไม่ตัวเองก็เร่งกระบวนการอยู่นะคะก็พยายามกันทั้งในระดับจังหวัดที่ปภ.ดูแลแล้วก็กทม.กันด้วยนะคะก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจากเหตุการณ์น้ำท่วมรอบหลังสุดเนี่ยนะคะจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว6ครั้งจำนวน 2,200 ล้านบาทตั้งแต่น้ำยังไม่แห้งนะคะแล้วก็ในภาพรวมก็มีการอนุมัติงบก้อนสุดท้ายของปี69เอาไว้นะคะในการเยียวยาเตรียมไว้กับเรื่องนี้เนี่ย 4,700 ล้านบาทนะคะแต่ก็ต้องใช้ตามข้อเท็จจริงนะคะถ้าเกิดมีความเสียหายมากกว่านั้นก็คงต้องไปคุยกับสำนักงบประมาณกันต่อเพราะว่าสามารถที่จะนำเสนอเบิกงบเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าที่เตรียมไว้ก้อนนี้ 4,700 แต่ใช้ไปแค่เพียง 2,200 ล้านบาทนะคะก็คงต้องฝากท่านอธิบดีปภ.นะคะว่าไอ้ที่จ่ายไป 2,200 ล้านบาทได้โดยเร็วเนี่ยแต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยในรอบแรกๆที่บอกว่ายังไม่มีอะไรเลยดิฉันก็ไปตรวจสอบของดิฉันเองว่ามีเงินอะไรเข้าไหมดิฉันจะได้สักกี่บาท ก็ไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะคะหลังจากยื่นออนไลน์ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าได้กันเรียบร้อยหรือเปล่าแต่เวลาเช็คในระบบเนี่ยก็บอกว่าได้มีการบันทึกข้อมูลคำร้อง

0: พอเห็นข่าวนี้ก็เลยเช็คเงินเข้าไม่เนี่ยเข้ากี่บาทแต่ก็ไม่มีอะไรเข้ามานะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าโอ้ให้ไปแล้วเท่านู้นเท่านี้นะเตรียมไว้ตั้ง 4,700 เนี่ยโหใช้ไปแค่ 2,200 เองขอให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าคนหลายๆคนก็ยังมีการบ่นว่าโหแนบรายละเอียดเยอะและที่โดนทักมากที่สุดอะคุณเชษฐ์ก็คือจะเอาภาพวันที่มันเกิดน้ำท่วมวันแรกอะทุกคนก็บอกก็มัวแต่ป้องกันน้ำนะคะ
1: เลยไม่ได้ถ่ายรูป
0: ยกข้าวยกของไม่มีใครมีเวลามาทำคอนเทนต์เก็บไว้หรอกค่ะเขาก็สารวนเก็บข้าวเก็บของรื้อของกันอยู่นะคะรื้อย้ายขนของกันอยู่ทำแนวปราการป้องกันกันอยู่นะคือถ้าคุณจะเอาขนาดนั้นนะแม่มันต้องเป็นคนว่างงานมากจริงนะคุณเชษฐ์น้ำมายังมีอารมณ์ใส่ใจไปถ่ายนู่นนั่นนี่เก็บไว้ซะโดยละเอียดเลยโดยที่ไม่เก็บข้าวเก็บของเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าไอ้วิธีคิดว่าคุณจะเอาภาพวันแรกที่น้ำเข้าเนี่ยเอากับชาวบ้านเนี่ยแล้วถ้าคุณใช้เกณฑ์นี้ดิฉันก็ไม่ได้หรอกค่ะคุณวิเชษฐ์เพราะภาพวันแรกดิฉันก็ไม่มีดิฉันก็มัวแต่เก็บของอยู่นะก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้ละกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของประเด็นนะคะเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็ผลข้างเคียงนะคะส่วนในกทม.เองนะคะกทม.เมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ลักษณะของการจับคู่กันเป็นบัดดี้กันนะคะเมื่อวานนี้รองผู้ว่ากทม.คุณทวิดากมลเวชนะคะก็บอกว่าเขตไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ไปช่วยเขตนั้นๆนะคะก็มีการจับคู่กันต่างๆนะคะแล้วก็เร่งนะคะให้มีการแบ่งนะคะคำร้องของชาวบ้านที่ไปอ่ะเป็น2แบบนะคะเคสสีเขียวคือเอกสารครบถ้วนไม่มีปัญหาให้เร่งพิจารณาอนุมัติและส่งต่อข้อมูลให้แล้วเสร็จใน 1-2 วันนะคะเคสสีเหลืองคืออาจจะเอกสารไม่ครบนะคะหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็ให้มีการเร่งตรวจสอบและขอหลักฐานเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็บอกว่าจะได้ให้เกิดการพิจารณาอย่างรวดเร็วและถูกต้องนะคะก็มีการตั้งโต๊ะนะคะเพิ่มโต๊ะรับลงทะเบียนให้กับชาวบ้านด้วยนะคะโดยเฉพาะที่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกกทม.นะที่โดนกันหนักๆเนี่ยอย่างเขตหนองจอกเนี่ยนะคะเขาไปทำที่ศาลาประชาคมกันเลยทีเดียวนะคะมีการเพิ่มโต๊ะลงทะเบียนนะคะแล้วก็จัดทีมแพทย์ลงไปด้วยนะเพราะว่ารอนานๆนะอาจจะวิงเวียนศีรษะนะครับอาจจะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมได้ก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูอยู่นะคะก็เอาเป็นว่านะคะในขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่สะดวกนะคะก็ยังยื่นคำร้องได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยก็เหมือนว่าเขาในการปรับปรุงแล้วให้เหมือนแบบได้ใช้หรือว่ายื่นได้ง่ายขึ้นนะพอดีดิฉันไม่ได้เข้าไปดูแล้วล่ะว่าทางออนไลน์ของกทม. claim.bangkok.go.th เนี่ยเวลาปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือว่ามันลดความยุ่งยากลงได้มากกว่าเก่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะนโยบายของกทม.เนี่ยถ้าใครเกิดแบบโอ้โหออนลงออนไลน์ไม่แน่ใจไปเห็นหน้าเห็นตาเอาเอกสารให้ถึงมือเจ้าหน้าที่ดีกว่าเนาะเพราะว่าความเสียหายเยอะเนี่ยอาจจะเยอะแล้วก็กลัวว่าไอ้ตอนแนบเอกสารเนี่ยไฟล์ที่บรรจุกล้องบรรจุภาพมันจะพอไหมจริงๆมันเยอะมากกว่านั้นเนี่ยงั้นก็ไปเองไปเองได้เลยเพราะว่าตอนนี้กทม.เนี่ยบอกว่านะคะไม่มีวันหยุดแล้วค่ะคุณเชษฐ์ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ตั้งแต่ 8:30 ถึง 18:00 นะอันนี้เผื่อท่านผู้ฟังของเราเป็นผู้ประสบภัยด้วยถ้าวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ให้บริการด้วยตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 ค่ะ
1: ส่วนน้ำที่ยังเยอะอยู่นะครับใน2พื้นที่ 2-3 พื้นที่ในกรวันคือที่ปราจีนบุรีนะเมื่อคืนผมก็คุยกับพี่ชายผมนี่ก็บอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะที่ปราจีนเนี่ยแล้วก็ที่เชิงเซาเนี่ยก็เลยมีข่าวมาอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยเขาบอกมีที่คลองพระองค์เจ้าอนุชิตเนี่ยพระองค์เจ้าเจ้าอนุชิตเนี่ยบริเวณหน้าวัดสุกลตาวาสอำเภอบางบ่อสุพรรณบุรีเนี่ยกรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ10ชุดเสร็จแล้วนะพร้อมที่จะผลักดันน้ำแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมก่อนเดินเครื่องเต็มระบบเมื่อวานติดตั้งเสร็จนะครับถ้าตอนเย็นเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มมาเร่งระบายน้ำพื้นที่ตอนบนนะผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วขึ้นนะก็นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกนะครับโดยกรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ16ชุดในพื้นที่จังหวัดเชียงเซาและจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงเซา6ชุดในบริเวณสะพานรถไฟคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตเนี่ยอำเภอเมืองและพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ10ชุดเบรนหน้าวัดสุคนธวาส

0: สุขันธ์อาทาวาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับฝั่งจังหวัดตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงเซาและสมุทรปราการน่าจะทำให้น้ำลงทะเลเร็วขึ้นนะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะปรับโหมดแล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าจะไปว่าด้วยเรื่องของทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะตัวเลขนะคะประมาณการเศรษฐกิจของไทยจาก IMF นะคะก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาจจะน่าหนักใจนะคะโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับในอาเซียนกันเองด้วยแล้วก็วันนี้ที่กรุงเทพจะมีอะไรเดี๋ยวไปไว้เบรกหน้ากันเลยค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: Yao.
1: Catch what you have FM thinking radio. Flip market. Kim to Sarah. Kun to Pumpkin. Kim Titsu Pumpkin. Flip the way. Rich at the summer talking at the high front.
2: Porsche check in Galapagos AAS Auto Service กับบุตรหมายใหม่ Porsche Center Galapagos ครบทุก element ของ destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center Galapagos พบกันเร็วๆนี้ AAS the name you can trust 0911-911-911
3: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 2 ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดตและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาดูเรื่องของประเทศไทยนะคะกับการเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมประจำปีของทาง IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกนะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งที่ใช้พื้นที่ในการประชุมรอบนี้มารายงานกันก็คือปกติแล้ว IMF เขาก็จะมีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะก็ปรากฏว่าสำหรับปี2026เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะประกอบนะคะอันเป็นที่บอกว่าเป็นภาพเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่เป็นการแถลงของ IMF เมื่อวานนี้นะคะเอาภาพรวมของโลกก่อนนะคะดูเหมือนจะดีนะถ้าเป็นภาพรวมของโลกเพราะเดิมเนี่ยในการคาดการรายงานของ IMF เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาบอกว่านะคะอัตราการเติบโตเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะจากที่คาดการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยพอถึงตุลาคมเนี่ยก็คือเป็น 3.1นะคะเพิ่มขึ้นมาจากตัวเลขเดิมเนี่ยอีก 0.1 นะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเคยเยอะกว่านี้ปีที่แล้วคือปี2025เนี่ยการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ย IMF เคยบอกเอาไว้ที่ 3.5 นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่พอมาสู่ปี2026ก็อย่างที่เห็นแล้วมันมีเรื่องของความขัดแย้งมีการสู้รบกันมีวิกฤตพลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยการตั้งแต่ต้นปีนะก็ทำให้ตัวเลขมันหดลงกว่าปีที่แล้วนะคะในภาพรวมนะคะแต่ปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างปีหน้า IMF บอกว่าเศรษฐกิจโลกนะคะจะขยายตัวเป็น 3.4นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่คาดหมายสำหรับในล่าสุดนี้กับปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ขยายตัวเป็น 3.4 เนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาประมาณการเอาไว้ตั้งแต่กรกฎาคมแล้วเมื่อถึงเดือนตุลาคมก็ยังดูว่าเศรษฐกิจโลกของปีหน้ายังอยู่ที่ 3.4 ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะบอกว่ามีสาเหตุมาจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็ประเทศที่ได้อานิสงส์นะคะก็คือประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI นะคะก็มีการเอ่ยถึงเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกแล้วก็ไทยนะคะก็ได้อานิสงส์นะคะเป็นประเทศที่ได้อานิสงส์จากเรื่องของการที่เรามีการลงทุนใน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI นะคะแต่อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าแม้เศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับแรงกระแทกที่เข้ามาแต่ก็มีแรงกดดันมากขึ้นและความเสี่ยงของการเติบโตเนี่ยยังมีแนวโน้มไปในทางลบกันอยู่นะคะดังนั้นข้อเสนอจากหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF นะคะเป็นผู้หญิงชื่อคินชื่อคุณซิลวาน่าเทนเรโรนะคะบอกว่าเศรษฐกิจโลกจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการประคับประคองสถานการณ์ไปสู่การฟื้นฟูความแข็งแกร่งในระยะยาวเธอเสนอว่า IMF นะคะเสนอว่ารัฐบาลแต่ละประเทศต้องฟื้นฟูความสามารถในการรองรับรายจ่ายภาครัฐต้องเสริมความยืดหยุ่นของระบบการผลิตและห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยมีการพูดถึงสถานการณ์ที่มันเป็นตัวแปรเนาะของตัวเลขเศรษฐกิจโลกปีนี้ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มันเริ่มมาตั้งแต่กุมภามันก็เลยทำให้สถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางขยายตัวส่งผลถึงราคาพลังงานทั่วโลกให้เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปเป็นแรงกดดันกับประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเพราะว่าบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียมเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นกว่าตอนที่มันเกิดสงครามเนี่ยตั้ง 70-95% นะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเรียกว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่เป็นการเติบโตแบบแยกขั้วเนื่องจากประเทศพวกที่ได้รับกระแสช่วยจาก AI ก็โตแต่ประเทศที่มีรายได้น้อยกว่าหรือชีวิตนี้ต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานเป็นหลักอย่างเดียวก็ไม่ได้รับประโยชน์กลับเป็นว่าตัวเองก็ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะอันนี้มันเลยเกิดภาวะที่ IMF เรียกว่าเศรษฐกิจโตแบบแยกขั้วนะคะแล้วยังเตือนด้วยค่ะรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับล่าสุดนี้ที่มาเปิดเผยที่ประเทศไทยเนาะเมื่อวานเนี่ยบอกว่าถ้าสงครามยังยืดเยื้อและยังมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่ต่อไปมันก็จะมีผลอาจจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อไปกดดันฐานะการคลังและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศก็ยิ่งไปส่งผลกระทบหนักให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยและประเทศที่ต้องพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานเป็นหลักด้วยแต่ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าAI ดูเหมือนจะดีในอีกด้านหนึ่งด้วยใช่ไหมเพราะบอกประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกอุตสาหกรรมหรือโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยกำลังได้อานิสงส์จากยุค AI ที่มันเติบโตนะคะแต่มันก็มีความเสี่ยงค่ะ IMF เตือนว่าการลงทุนด้าน AI ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้านักลงทุนประเมินผลกำไรและผลประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะกันแบบอะไรล่ะแบบมากเกินไปอ่ะนะคะซึ่งอาจจะทำให้อุ๊ยมันโอเคเลยแบบมันไปได้สวยนี่มันดีแล้วก็ไปชะลอการลงทุนบางอย่างนะอันนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้เช่นกันเหมือนกันนะคะถ้าเกิดภาวะทางการเงินที่มันตึงตัวขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนในระดับภูมิภาคนะคะเศรษฐกิจของตะวันออกกลางและเอเชียกลางหดตัวไป 0.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุนี่เจอหนักที่สุดเลยหดไปถึง 3.3% นะคะส่วนนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ในระดับ 2.1% ในปีนี้นะคะเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ได้ 2.3% จากแรงหนุนภาคบริโภคเอกชนที่แข็งแกร่งการลงทุนได้ AI นะคะทางยุโรปเองนะคะก็ได้อานิสงส์ไป 1.1 จากการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาก็ไล่เป็นภูมิภาคไปนะคะทีนี้เอาเป็นว่าเราตัดกลับมาดีกว่าว่าแล้วเราอยากรู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของตัวเลขนะคะในเมื่อวานนี้ที่เราแถลงกันนะคะบางคนอาจจะทราบแล้วบอกว่าโอ้เดิมเขาประมาณการเราไว้ 1.9% แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกตัวเลขของประเทศไทยโต 2.1% นะคะซึ่งถือว่าโตกว่าที่เขาเคยคาดการไว้ในเดือนกรกฎาคมแต่ปีหน้า IMF ปรับลดตัวเลขการเติบโตของไทยลงนิดหน่อยนะคะจากที่คาดไว้ว่าปี2027เนี่ยไทยจะมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจได้ 2.2% แต่เขาขอปรับลดลงไปเหลือ 2.1% นะคะส่วนอัตราเงินเฟ้อนะคะในปี2026นี้ก็แตะไปที่ 2.1% ด้วยเช่นกันนะคะโดย IMF เนี่ยบอกว่านะคะคือไทยเนี่ยแม้จะเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานนะคะอย่างมาก แต่มีความสามารถในการรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะโดยได้รับอานิสงส์จากกระแส AI ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากในฝั่งเอเชียนะคะแล้วก็จากที่เราเคยเจอภาวะเงินฝืดเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ IMF คาดว่าไทยจะหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดนะคะก็จะเติบโตได้ในตัวเลข 2.1% นี่แหละทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะดูเหมือนจะดีเนาะเคยคาดไว้ว่าเราจะโตได้ 1.9 แต่เราก็โตมาได้ 2.1 นะคุณเชษฐ์แต่เราคงต้องไปดูคนอื่นๆรอบๆด้วยเพราะในทางในขณะเดียวกันเนี่ยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ของเอเชียคุณวิเชษฐ์ลองไปดูเพื่อนบ้านนะเขาโตกันแค่ไหนเราเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนจะดีแต่เราเนี่ยมีเพื่อนๆ อยู่แค่อีก2ประเทศนะคืออะไรรู้ไห
7: ม
6: คือพม่าที่อยู่ที่ 2.0 แล้วก็บรูไน 1.9 เพราะเพื่อนประเทศอื่นโตไปเท่าไหร่คุณวิเชษฐ์บอกแล้วว่าปีนี้เราพูดถึงเวียดนามกันในหลายมิติมากทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งการยกเครื่องปฏิรูประบบราชการของเขาลดกำลังคนบุคลากรภาครัฐของเขาแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยขอโทษนะ IMF บอกเวียดนามโตเท่าไหร่ 7.5% เรา 2.1 นะเวียดนาม 7.5 ค่ะมาไปเปรียบเทียบกับใครดีเอาลาวหน่อยไหมลาวยังเยอะกว่าไทยเลย 4.5% กัมพูชาล่ะจะโดนขิงไหมกัมพูชาขิงได้แล้วงานนี
7: ้
6: กัมพูชาโตกว่าไทยค่ะ
7: 3.0%
6: เป็นฟิลิปปินส์เท่าไหร่ฟิลิปปินส์ 5.1% อินโดนีเซีย 5.1% นี่ไงพอเทียบกันนะคะเอางี้แล้วประเทศที่เป็นน้องใหม่ของอาเซียนติมอร์เลสเต 4.0% เพราะฉะนั้นเพื่อนของไทยในปีนี้นะคะเรามีเพื่อนอยู่ที่พม่านะคะกับบรูไนค่ะเพราะเราได้ 2.1 เมียนมา 2.0 และบรูไน 1.9 นะคะแต่กระทั่งลาวเขมรเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดไปสูงกว่าเราแล้วนะคะทีนี้ประเทศใหญ่ๆในเอเชียอีก2ประเทศโตขนาดไหนบ้างอินเดียเนาะ7.0% แล้วก็จีน 4.5% นะคะเอาเป็นว่านี่คือกลุ่มที่เรียกว่าประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ของเอเชียนะคะแต่สิงคโปร์บอกเอ๊ะอรวรรณแล้วสิงคโปร์ล่ะแน่นอนเราก็พูดถึงสิงคโปร์เยอะเมื่อวานยังบอกว่าโอ้ในการประชุมที่ประเทศไทยนี่อะไรยกตัวอย่างที่ดีก็มายกตัวอย่างสิงคโปร์นะสิงคโปร์ไม่อยู่กลุ่มเดียวกับเรานะสิงคโปร์ไปอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจก้าวหน้าของเอเชียเขาโต 5.0% ค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขหนึ่งนะที่เอ๊ะถ้าเราฟังเผินๆเหมือนจะดีโตกว่าที่เขาคาดการเราไว้แต่เรามาคิดดูอีกทีหนึ่งโอ้โหรอบบ้านเรานี่เขาไปไกลกว่าเราแล้วอ่ะนี่ก็เป็นการบ้านใหญ่เลยในเชิงเศรษฐกิจแล้วดิเชษฐ์ค่ะ
7: ก็ก่อนหน้านี้เราก็พูดกันมาตลอดว่าเรานี่รั้งท้ายของการเติบโตอยู่ใต้สุดของอาเซียนแต่พอฟังตัวเลขที่คุณรอนพูดถึงตอนนี้อย่างน้อยๆตอนนี้เราก็มีคนที่นะ
6: รว
7: มหลังเราไป2ประเทศ
6: มีเพื่อนอีกตั้ง2ประเทศ
7: 2ประเทศที่โตน้อยกว่าเราอันนี้ก็จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเรานั้นอยู่ในตรงนี้มานานหลายปีมากเกินไปแล้วเมื่อวานนี้คุณเอกนิติ นิติธรพาสนะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องสถานะของประเทศไทยนี่แหละคือคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศขนาดกลางไทยเนี่ยเป็นประเทศขนาดกลางที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจนะเพื่อเชื่อมโยงประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะรวมถึงใช้ความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเปลี่ยนความแตกต่างด้านทรัพยากรให้เป็นความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์เลยอดีตนายกเลยนะก็คุณเอกนิติเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องเช่นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำของลาวกับความต้องการพลังงานสิงคโปร์โหนี่เป็นเรื่องคารากะซังมานานในกุรานโดยมีไทยและมาเลเซียเป็นสะพานเชื่อมและย้ำว่าการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นในระดับนานาชาติและภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจต้องถือได้รับประโยชน์จากการลงทุนผมอยากพูดเรื่องนี้เพราะเราเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วก่อนวันก่อนจำได้มาว่าสิงคโปร์ในตอนหลังมาไทยบ่อยนะขี้มากเลยนะเพราะนั้นหวงก็มาแล้วมาคุยเรื่องนี้กับไทยประธานาธิบดีของสิงคโปร์มาประชุมเที่ยวนี้ก็ดูจะคุยกับไทยเรื่องนี้แสดงว่าอะไรตอนนี้สิงคโปร์นั้นขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า เขาลงทุนเรื่อง AI เรื่องอะไรไปเยอะมากเลยนะเพราะงั้นเขาต้องการไฟฟ้าจากลาวมากที่สุดและที่ผ่านมาก็เจรจากับเรามาคุณเศรษฐาไม่ยอมบอกว่าถ้าจะซื้อไฟจากลาวโดยไทยไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้เท่าไหร่นักนะไม่ยอมต้องให้ซื้อไฟจากไทยแทนก็คือไทยนำเข้าไฟฟ้ามาจากลาวเสร็จแล้วสิงคโปร์ต้องซื้อจากไทยอย่างเงี้ยไทยจะได้ประโยชน์เยอะผลปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จรัฐบาลสิงคโปร์เจรจากับรัฐบาลเศรษฐาไม่สำเร็จเพราะผ่านมายุคคุณทินก็พยายามอีกนะเพราะเที่ยวนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่คนอยากรู้ที่คุณเอกฤทธิ์พูดเมื่อวานนี้และอยากรู้จากคุณอนุทินด้วยนายกรัฐมนตรีว่าไอ้ที่บอกว่าเชื่อมโยงแหล่งไฟฟ้าจากลาวนะที่สิงคโปร์ต้องการเนี่ยแล้วผ่านไทยผ่านมาเลเซียเราอยากรู้ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เท่าไหร่เพราะมันมีอัตราอยู่นะทุกท่านถ้าสมมติว่ามีการซื้อผ่านไทยโดยใช้สายส่งของไทยเนี่ยไปเรื่อยๆจนออกภาคใต้ข้ามไปฝั่งมาเลเซียมาเลเซียก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะแต่เราผมไม่รู้ว่ามาเลเซียเขาจะคิดอัตราอะไรค่าผ่านประเทศเขาได้เท่าไหร่นะต่อได้ไปยังสิงคโปร์นะคือมันจะมาจากลาวแล้วมาเข้ามาเมืองไทยแล้วใช้สายส่งของไทยตั้งแต่โน้นฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเข้ามากรุงเทพแล้วก็ลงไปภาคใต้เลยนะอัตราตรงเนี้ยผมว่ารัฐบาลเองควรจะบอกความจริงกับประชาชนพอสมควรนะคุณระวันหลังจากเนี้ยที่คุณเองที่พูดเนี่ยว่าเราจะได้ประโยชน์จากสิงคโปร์จากตรงนี้เท่าไหร่มาเลเซียก็เป็นเรื่องของมาเลเซียก็ไปแต่เราอยากรู้เพราะเม็ดเงินตรงนี้มันจะเป็นเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลบอกว่าตอนนี้ไม่มีตังค์เลยไม่มีเงินเลยเราจะได้จากสิงคโปร์เท่าไหร่นะความจริงตัวนี้ควรจะต้องบอกให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเราจะใช้รูปแบบเงื่อนไขวิธีการอย่างไรแล้วเงินที่จะได้จากตรงนี้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาล
6: คือเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเราโดยคุณเอกฤทธิ์เนาะก็เป็นถือว่าพูดในนามรัฐบาลนั่นแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ในหัวข้อที่กำลังพูดบอกว่าเอ๊ะในภาวะโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นเนี่ยนะเราจะทำกันอย่างไรดีเนี่ยประเทศไทยก็เลยเสนอตัวว่าเราจะเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือคือ trusted connector นะคะเพื่อลดช่องว่างนี้เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจแล้วก็รักษาระบบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาซึ่งเสนอตัวว่าอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเองแล้วก็เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลได้รวมทั้งผลักดันโครงข่ายไฟโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะคะเพื่อที่จะขยายความร่วมมือไปสู่นอกภูมิภาคนะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือการจะเปลี่ยนจากเงินทุนให้มาเป็นเรื่องขีดความสามารถในการไปยกระดับในการช่วยประชาชนมีการจ้างงานแล้วก็มีเพิ่มงานบริการนะคะก็เดี๋ยวยังมีรายละเอียดอีกเพราะว่ายังเมื่อกี้ยังไปไม่ถึงบอกว่าแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยกับสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Blueprint นะคะรวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บตกทั้งหลายทั้งปวงไปว่ากันต่อที่เบรกหน้าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
7: ครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
4: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสากคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดตและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันตระภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเรียงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับWorld Economic Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: แอนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลชยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลชส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลชยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านคลองน้ำ
5: มาติดตามนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก็เดี๋ยวขอมาทักทายนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในเช้าวันนี้กันก่อนนะคะจากช่องทางโซเชียลมีเดียของคลื่นทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook 96.5 แล้วเดี๋ยวเรามาว่าข่าวกันต่อด้วยนะคะสำหรับเช้านี้นะคะที่ท่านผู้ชมได้ดูกันอยู่เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนะคะมีท่านที่ทักทายกันมาโหเดี๋ยวนี้โฆษณามันมาถี่มากนะไม่ใช่โฆษณาคลื่นนะของแพลตฟอร์มเขานะ เดี๋ยวจะรำคาญตากันเป็นแพลตฟอร์มนี่แหละใช้แพลตฟอร์มต่างชาติก็ต้องทำใจนะ ทำคอนเทนต์ไปเขาก็ได้ตังไปได้ เพราะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตราบใดที่เรายังไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองต้องรอกสทช.เขาเลิกเขาจัดการปัญหาชีวิตของเขากันให้เสร็จก่อนนะคะมาดูที่ YouTube กันคุณประวิทย์ทักทายมาเช่นเดียวกับคุณสมประสงค์นะคะคุณสุเมธฟังจากสุราษฎร์ค่ะบอกว่าช่วงนี้ไปไกลนะคะบอกว่าออกกระแสน้องเน่ๆหมดเลยเดี๋ยววันนี้เน่ๆมาเล่นให้ผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank ที่จะมาเป็นแขกของท่านนายกรัฐมนตรีในงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเน่ๆไปโชว์เพลงด้วยนะ
6: เมื่อวานสิงคโปร์อยู่ที่สิงคโปร์เมื่อวานนี่ก็โอ้คนได้หลายหมื่นคน
5: ใช่เมื่อวานไปอยู่กับวงร็อกนะที่บอกว่าเมทัลร็อกจากสหรัฐอเมริกาที่เดินสายทัวร์เอเชียเนาะแล้วก็ปรากฏว่าเอาเน่ๆไปเล่นเห็นมีคนแซวบอกว่าราวกับเป็นหนึ่งในสมาชิกในวงของเขาเลยนะ
6: ไปเล่นกับเขาตอนแรกนี่ก็ไปวงเปิดจะไปเล่นคนเดียวแต่ว่าพอเขาเล่นเพลงปั๊บเน่นี่เล่นกลมกลืนมากเลย
5: ใช่เขาบอกต้องเล่นร้องเหมือนกับเป็นหนึ่งในสมาชิกวงล่าสุดนะคะไปเดบิวต์เปิดตัวไปซะแล้วนะคะคุณปราโมทย์บอกรัฐบาลต้องจัดหนักกับกลุ่มขบวนการทุนเทาก่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ต้องวางผังเมืองคู่กับการวางผังน้ำทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนก็เห็นด้วยทุกประการเลยนะคะคุณแพรจังบอกว่าโอ้แบบนี้ต้องเอาให้หนักเลยโรงงานที่ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมติดถาวรไปเลยนะคะคุณประโมทเพิ่มเติมมาอีกบอกว่าที่สุโขทัยก็ห่วงอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอุตสาหกรรมอะไรนะแต่คุณประโมทคงติดตามอยู่นะบอกว่ามีการขอประทานบัตรที่สุโขทัยถ้าเราไม่เข้มเดี๋ยวแผ่นดินจะปนเปื้อนสารพิษนะคะคุณสุเมฆบอกน้ำท่วมบ้านติดกันได้ 9,000 ส่วนที่ได้ 5,000 ที่บ้านหมายถึงคุณสุเมฆใช่ไหมงงมากกับการเยียวยาน้ำท่วมแสดงว่าในทำเลเดียวกันแต่ได้ไม่เท่ากันเหรอโอ้เข้าใจแล้วแต่นี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้คุณสุเมฆต้องถามนะคุณสุเมฆไม่แน่ใจอยู่ในกทม.หรือต่างจังหวัดนะคะแต่ก็เข้าใจว่าก็คงงงอ่ะว่ามันอยู่ทำเลเดียวกันบ้านติดกันแท้ๆทำไมวิธีการให้การเงินเยียวยามันได้ต่างกันนะคะคุณจักรเกรดทักทายมาสวัสดีนะคะแล้วก็คุณแพรจังนะคะก็เห็นด้วยกับที่ดิฉันทักบอกมันไม่มีใครจะมามีเวลาถ่ายรูปน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกหรอกก็ยุ่งกับการเก็บของแล้วก็เอาใจช่วยคุณวิเชษด้วยขอให้ที่ประชินน้ำแห้งไวๆนะคะอ่ะนะคะคุณวิเชษก็จะห่วงใยประจีนเยอะหน่อยนะช่วงนี้ของเดิมก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องของปัญหาสภาพแวดล้อมเจอเรื่องน้ำกันเติมเข้าไปอีกนะคะมาดูที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึงค่ะ Facebook สำหรับเช้านี้ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองมาคุณสุขโชคคุณสุขโชคทักทายมานะคะคุณอะไรนะบอกว่าข่าวพฤติกรรมชั่วร้ายของทุนจีนที่มีซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้คนไทยจำนวนมากจากชอบจากเฉยๆตอนนี้กำลังกลายเป็นเกลียดชังสถานการณ์จะไปพัฒนาเหมือนอินโดนีเซียในปี1965กับ1998ไหมที่คนอินโดมาก่อเหตุจราจรสังหารและเผาธุรกิจคนเชื้อสายจีนในประเทศโอ้อย่าพึ่งขนาดนั้นเลยนะคะเราต้องแยกแยะก็เหมือนคนไทยอ่ะก็มีทั้งไทยปกติไทยเทาจนไทยดำปีนะคะมันก็มีคนดีคนชั่วอยู่ปะปนแต่ต้องแยกแยะเนาะคนจีนกับเราเนี่ยเขาไม่งั้นเราไม่บอกชาติจีนชาติไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเนี่ยดิฉันนามสกุลยาวๆนี่บรรพบุรุษทางคุณพ่อดิฉันก็คนจีนนะมาจากเมืองจีนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า คนจีนที่มาอยู่บ้านเราจนรักประเทศไทยกลมกลืนไปเป็นคนไทยแล้วก็มากมายแต่ทีเนี้ยไอ้ที่เราต้องบอกคือเวลาให้พวกเทาๆเขาเข้ามาอยู่ทำอะไรต่อมีอะไรได้เนี่ยต้องถามกลไกของบ้านเราก่อนว่าเรามีอะไรที่คอยจับตาดูเขาบ้างอ่ะก็เหมือนกับที่ดิฉันบอกเวลาไปจีนอ่ะทันทีที่คุณต้องไปใช้ระบบอะไรของเขาทั้งหมดตั้งแต่การเดินทางการใช้จ่ายเงินนะคะการแสดงตนต่างๆเขารู้เราหมดตั้งแต่ย่างข้าวย่างเท้าเข้าจีนจนกระทั่งออกจากจีนว่าเรามาอยู่ไหนไปไหนใช้รถอะไรใช้เงินกับอะไรเขารู้หมดเลยเพราะเขาบังคับว่าคุณต้องใช้ระบบนั้นตั้งแต่เข้าประเทศไทยไอ้ตั้งแต่เข้าประเทศจีนนะคะคือแต่เวลาคนต่างชาติมาเมืองไทยอ่ะเราก็เน้นแบบชิลๆสบายๆแล้วก็ยังไปทำวิถีว่าเมืองไทยถ้ามีตังอะไรก็ซื้อได้แม้กระทั่งความถูกต้องและกฎหมายผู้รักษากฎหมายนะคะกฎระเบียบต่างๆถ้ามีตังคนต่างชาติใช้เงินซื้อได้ในเมืองไทยทั้งหมดเราต้องถามตัวเองเราด้วยก่อนที่เราจะไปตั้งแง่รังเกียจคนอื่นนะคุณเชษว่าไอ้เราก็ทำตัวซะเป็นแบบนั้นน่ะไม่งั้นเขาคงไม่กำเริบเติบสารเติบโตกันได้ขนาดนี้นะโอ้โหเห็นแต่ละคนนี่เมื่อคืนนี้ดูข่าวเนาะโอ้โหจีนเทาเนี่ยหลอกไทยมาจนกระทั่งขอโทษนะคุณเชษฐ์ซื้อบ้านด้วยเงินสดนะ150 ล้านคือคฤหาสน์แล้วปรากฏไอ้คนที่หลอกก็คือคนไทยนี่แหละพี่จีนมาหลอกพี่ไทยจนพี่จีนเอาเงินสดๆมาซื้อคฤหาสน์อยู่หลังละ150 ล้านแล้วถ้าทางมันไม่โดนน้ำท่วมเลยเพราะว่าข้าวของตอนตำรวจเข้าไปเคลียร์เนี่ยเจอทั้งเงินสดทั้งรถหรูทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับมากมายอยู่ในที่ที่น้ำไม่ท่วมอีกต่างหากแล้วเนี่ยต้องถามตัวเราเหมือนกันว่าเราเกิดระบบเอาเงินเข้ามาซื้อได้ทุกอย่างเนี่ยก่อนจะไปโทษเขาต้องโทษเราด้วยเหมือนกันนะคุณอะไรนะขอแลกเปลี่ยนกันในมุมนี้คุณนิกรค่ะบอกว่าชาวนาเขาขอเงินชดเชยนะคะแต่อะไรนะรัฐมนตรีเอาที่เขาไม่ขอมาแลกคะแนนนะคะเอาคุณนิกรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่ฉันไม่ค่อยแน่ใจแล้วคุณนิกรจะสื่ออะไรนะเดี๋ยวพยายามจะอ่านแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนรัฐมนตรีเกษตรเอาธรรมนัสมาจะเข้าใจชาวนามากกว่า นะคะแสดงว่ามีเรื่องของเงินขอค่าชดเชยจากฝั่งเกษตรกรด้วยใช่ไหมที่คุณนิกรอาจจะมองว่าคุณถ้าเป็นคุณธรรมนัสเนี่ยจะเข้าใจหัวอกชาวนามากกว่าเข้าใจมากกว่าอากูสุริยะเหรอคะนะคะคุณจตุพรค่ะบกทมไม่รู้เหรอว่าเขตไหนน้ำท่วมบ้างทะเบียนบ้างก็มีใครเสียหายบ้างก็ตรวจสอบเองไปถ่ายรูปทำเอกสารเองสิครับนะไม่ใช่ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยยังให้เขามาหาอีกคือหมายความว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปหาชาวบ้านโอ้คงไม่ครบถ้วนค่ะแต่ต้องเอาเป็นว่าต้องมีเกณฑ์พิจารณาแบบให้คำนึงถึงความเป็นจริงด้วยอย่างที่บอกถ้าคุณจะเอาเป๊ะแบบไม่มีหรอภาพถ่ายวันแรกของน้ำท่วมอ่ะคุณเชษโอ้โหดิฉันก็ไม่มีถ้าดิฉันจะไม่ได้เพราะเหตุนี้ดิฉันก็ทำใจไม่มีใครมามีเวลาถ่ายหรอกค่ะไอ้วันแรกที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยนะคะคุณอะไรทักทายมานะคะคุณเหมียวค่ะก็เห็นด้วยมากที่สุดบอกเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนที่ไหนโดยเฉพาะในเขตยิ่งต้องรู้สิว่าเขตไหนของตัวเองน้ำท่วมคุณคณิตบอกว่าเศรษฐกิจไทยรอเวลาเครื่องยนต์เศรษฐกิจจมน้ำนะจะรอวันโผล่พ้นน้ำหรือจมต่อไปเหมือนเรือดำน้ำหรือเรื่องอาคารสตง.นะคะแล้วก็ทักเรื่องระบบอาเซียนกริดไทยได้อะไรทุกคำที่บอกว่ามีการลงทุนจากต่างประเทศต้องถามว่าไทยได้อะไรจากการลงทุนไม่ใช่รัฐมนตรีได้อะไรคุณอาริยาบอกการนำทุนต่างชาติเข้ามาในไทยเราควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุนเทานะคุณนิการทักทายมาคุณสุริยาด้วยขอบคุณนะคะอ่ะเอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะดิฉันจะรีบผ่านประเด็นนี้ไปโดยเร็วนะคุณเชษดิฉันจับใจกับบางประโยคบางประเด็นของคนในระดับที่เขาบอกว่าเป็นคนกำหนดทิศทางนโยบายเป็นคนที่ประเมินนะคะเรื่องราวต่างๆของเศรษฐกิจในโลกเนี่ยเมื่อวานนี้ของ IMF เนี่ยเขาพูดแบบนี้เนาะพอเขาพูดเรื่องการเติบโตของภูมิภาคต่างๆเนี่ยวงกลับมานิดนึงพวกตรงนี้แล้วเราก็นึกถึงมาที่บ้านเราเพราะว่าเจอประโยคนี้คุณเชษเขาบอกว่าคือเมื่อวานนี้ในส่วนของนักวิเคราะห์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาบอกว่าเรียกร้องให้ทุกประเทศมีมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นควรเป็นมาตรการชั่วคราวและมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นเกินควร ตอนนี้เราติดแล้วนะคุณเชษฐ์เราติดกับเดือนละ1,000 บาทหรือ2 เดือน 1,000 บาทไปแล้ว
6: ติดประชานิยม
5: ใช่พอไม่มีเราจะรู้สึกแล้วเพราะว่าไอ้ตรงที่เราอยู่มันฝืดเคืองอะหลายๆที่ทำงานเนี่ยเงินเดือนดิฉันว่าไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นมาเอาสมทรนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเราไม่รู้จักคำว่าขึ้นเงินเดือนมานานหลายปีแล้วโบนัสนี่เอาเป็นว่าเป็นศัพท์โบราณที่พนักงานรุ่นหลังๆเนี่ยแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยไม่รู้จักคำนี้มาแหมน่าจะเป็นหลายกับหลายกันแล้วล่ะคำว่าโบนัสแปลว่าอะไรเงินเดือนขึ้นคืออะไรคือเราประคองตัวไม่ให้เจ๊งนะพูดง่ายๆพูดภาษาเราเลยนี่ยังไม่รวมถึงคนอื่นเนาะนี่ขนาดว่าเป็นลักษณะขององค์กรแบบรัฐวิสาหกิจนะนะซึ่งหลายคนมองว่ามั่นคงแต่ทุกวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็มีความมีตัวแปรหลายอย่างสปทก็รอแร่นะว่าสถานะขององค์กรหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะแต่คนที่เขาไม่มีงานการที่เป็นหลักประกันแน่นอนแล้วก็ต้องพึ่งพิงกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอ่ะคุณวิเชษเขาไม่มีเงินเดือนประจำไม่มีสวัสดิการดีๆไม่มีระบบดูแลคุณไปจนชั่วชีวิตอ่ะเหมือนข้าราชการสมัยเดิมอ่ะคุณต้องคิดถึงเขาเรื่องเนี้ยมากมากคนเป็นข้าราชการที่มีระบบในตัวเองดีอยู่แล้วคุณต้องทำเพื่อประชาชนมากๆทำไมถึงพูดประโยคนี้เมื่อวานเนี้ยดิฉันชอบคำหนึ่งเนาะที่เมื่อวานนี้ที่ทางท่านเดี๋ยวกันนะท่านผู้ว่าการไม่ใช่สิท่านผู้จัดการ IMF อ่ะนะคะคุณคริสตาเลน่ากอเกียวว่าเนาะคือในห้องประชุมต่างๆที่ IMF World Bank มาประชุมที่เมืองไทยเนี่ยเขามีการตกแต่งฝาผนังห้องประชุมเนี่ยด้วยเอาผ้าไทยเนาะที่เป็นอัตลักษณ์จากหลายชุมชนเนี่ยนะคะทั่วประเทศน่าจะ40กว่าชุมชนนะแล้วมีลายผ้านี่เกือบ40ลายก็จะมาประดับที่ผนังนะคะเพื่อซึมซับเสียงแล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานเขาจะเอาผ้าเนี่ยไปทำประโยชน์ต่อเนาะแต่สิ่งนึงที่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงผ้าในห้องประชุมเพราะอันนี้เป็นความตั้งใจของประเทศไทยที่เราจะเอาคอนเซ็ปต์เนี้ยคืออยากให้เห็นว่าที่เราเห็นคนระดับสูงๆบนของเศรษฐกิจโลกเนาะมารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่มันมีชาวบ้านอยู่ในนั้นน่ะคืออันนี้คือเป็นความตั้งใจของประเทศไทยเนาะเมื่อวานนี้คุณเอกนิติบอกว่าการที่เราเอาลายผ้าทอพื้นถิ่นมาประติดเอาไว้ตามเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมเนี่ยบอกก็คือเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีโลกความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้อยู่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยความไว้วางใจที่เข้มแข็งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วปรากฏว่าคุณคริสตาเลน่ากอเกียว่าเธอพูดแบบนี้ยิ่งจับใจเข้าไปอีกก็บอกว่าไอ้ผ้าไม่ใช่อ้ายขออภัยที่ฉันพูดไม่เพราะผ้าทอมือจากชุมชนที่ประดับอยู่ในห้องนี้เนี่ยคุณคริสตาเลน่าเธอบอกว่าสัญลักษณ์นี้คือเครื่องเตือนใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกผ้าทอมือเหล่านี้นำเสียงของประชาชนคนธรรมดาเข้ามาสู่ห้องโถงแห่งอำนาจทางเศรษฐกิจระดับสูงความรับผิดชอบสูงสุดของเราคือการไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังสำหรับผู้เข้าประชุมทุกคนโปรดทิ้งสงครามการค้าสงครามเย็นสงครามร้อนๆไว้ข้างนอกในห้องประชุมนี้พวกเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนทุกคนค่ะโอ้น่าจับใจเนาะน่าจับใจที่ความตั้งใจนี้ของประเทศไทยที่อยากจะสื่อถึงเราไม่ได้ทำอะไรโดยไม่คิดนะมันมีในย่ามแฝงทุกอย่างแล้วเป็นการเตือนสติเหมือนกันว่าคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะมีตำแหน่งคุณจะมีโอ้ยเงินเดือนคุณเป็นคนระดับสูงเท่านั้นนะคะคนที่มาประชุมรอบนี้เนี่ยที่เป็นระดับกำหนดนโยบายเนี่ยแต่คุณคริสตาเลน่ากอเกียว่าบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราคืออะไรอะมันก็คือต้องฟังเสียงของประชาชนคนธรรมดาต้องไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังค่ะแล้วเมื่อวานนะสีสันหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าหลังจากนี้นะด้วยความคิดในแง่ดีว่าเสน่ห์แบบไทยๆแบบง่ายๆนี่แหละที่เราเอามาเนี่ยคุณเชษฐ์เมื่อวานนี้นะคนไปมุงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพสีสันเนาะมันเป็นภาพน่ารักมากเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยววันนี้อรวรรณจะไปมุงบ้างมีอะไรบ้างรถฝรั่งค่ะรถเข็นเหมือนที่เราเห็นรถเข็นขายผลไม้ที่เป็นผลไม้สับหั่นนะเมื่อวานนี้เขาเป็นวันแรกที่เอารถเข็นมีฝรั่งกับแตงโมขอโทษมีกระปุกพริกกับเกลือด้วยเอาไปให้ ทุกชาติทุกภาษามาลองลิ้มชิมรสมายืนเข้าคิวเอาฝรั่งพริกกับเกลือ กับแตงโมหั่นแล้วยังมีอะไรอีกอันนึงก็เข้าคิวยาวมากเลยไอศครีมกะทิไผ่ทองนี่อ่ะเอาไปแบบรถเข็นเลยรถเข็นไอติมไผ่ทองนี่แหละเราเรียกไอติมดีกว่าชิมปากไอศครีมกะทิไผ่ทองอันนี้เขาเจ้าเก่าเจ้าแก่นานแล้ว70กว่าปีได้แล้วไผ่ทองคู่กับของหวานขนมไทยเนาะเอาไปโอ้โหติดอกติดใจนี่ไงคุณวิเชษฐ์เรียนบอกเลยแล้วทุกคนหิ้วกระเป๋าของที่ระลึกไอกระเป๋าติดตัวไปเลยกระเป๋าที่ทำจากผ้าขาวม้าเป็นลายผ้าขาวม้ากระเป๋าผ้าเบาๆหวังใจจริงๆนะคะว่างานนี้อานิสงส์เนี่ยคืออยากให้เขาติดใจมาสัมผัสความเป็นสตรีทฟู้ดความเป็นไทยๆนะคะความมีน้ำใจดีๆแบบคนไทยแล้วกันอย่าไปฟันนักท่องเที่ยวหัวแบะอย่าไปโกงอย่าไปหลอกเขารับรองการท่องเที่ยวก็จะเป็นเครื่องจักรหนึ่งที่ช่วยประเทศไทยในท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและก็วิกฤตต่างๆถ้าเรามีเสน่ห์ตรงนี้รับรองเราก็จะไม่ลำบากนะคะยืดเยื้อนะคะแต่คนไทยก็ต้องช่วยกันเหมือนกับที่บอกว่าอย่าให้เขาเอาเงินมาซื้อง่ายแล้วเราก็เลยเป็นอะไรเทาๆให้คนอื่นที่เทาๆมันมาอยู่กันเต็มบ้านเราค่ะ
3: ก็ถ้าจะให้สมบูรณ์น่าเสร็จได้ปกติประชุมระหว่างประเทศแบบใหญ่ๆมักจะมีการประชุมคู่ขนานของเอ็นจีโอและภาคประชาชนแล้วก็ยื่น
5: มีค่ะเขามีห้องเขามีค่ะเขามีห้องภาคประชาสังคมค่ะพี่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เป็นข่าวเพราะว่าว
3: ัน
5: นึงประชุมหลายโอ้โหคุณวิเชษฐ์หลายสิบหัวข้อมากไม่หวาดไม่ไหวสื่อตามไม่หมดจริงๆมันเยอะมาก
3: คือประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าคนที่เป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละได้ผลกระทบจากตรงนี้ถ้าเสียงของเอ็นจีโอเสียงของภาคประชาชนหรือประชาสังคมเนี่ยออกมาคู่ขนานกันด้วยมากขึ้นนะคุณโดนะจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวทีนี้ผมข้ามาดูเรื่องวงการตำรวจหน่อยเมื่อวานมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นนะ
5: นิดเดียวบางขอบบูพรินนะคะสั้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาบอกกันสรุปแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการหลอกเงินที่มาจากสแกมเมอร์ไอ้เทาๆเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะนะ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services ก็คือแผนที่จะใช้วิธีการนะคะเชื่อมข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดอาชญากรรมทางการเงินนะคะก็อันนี้จะมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวรายละเอียดของ Bangkok Blueprint ที่จะจัดการกับไอ้พวกเงินเทาๆมาหลอกลวงคนไทยแล้วก็คนทุกชาติทุกภาษาเยอะๆตอนนี้จะออกมาจากเวทีนี้อย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาว่ากันพรุ่งนี้เชิญคุณวิเชษฐ์ต่อค่ะ
3: ก็คือที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะเมื่อวานที่มีลงประกาศในการราชกิจจานุเบกษาเรื่องหนึ่งที่สำคัญในวงการตำรวจนะเพราะว่าเป็นการประกาศกฎกตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2569นะครับให้ยกเลิกกฎกตร.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยเดิมเนี่ย11ฉบับเลยและระเบียบกตร.อีก1ฉบับเนี่ยให้ใช้กฎใหม่เลยนะมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสาระสำคัญคืออะไรในกรณีที่ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามที่กำหนดไว้หากเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสามารถดำเนินการทางวินัยได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนเลยโอ้อันนี้ถือว่าเร็วเลยนะคุณรันคืออันนี้จะทำให้กระบวนการต่างๆที่หลายคนบอกเอ๊ะทำมาผิดแล้วเห็นชัดเจนนะตำรวจเนี่ยก็ยังอยู่กันได้ไม่เห็นจะลงโทษอะไรแล้วมันช้าเหลือเกินอันนี้ก็ตัดกระบวนการตัวนี้ออกไปทีนี้ผิดวินัยร้ายแรงของตำรวจมีอะไรบ้างปฏิบัติหรือละเว้นเวทหน้าที่โดยไม่ชอบนี้มาตรา157 2ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเสียหายต่อทางราชการนะครับหรืออะไรหรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันนะ15วัน3เหยียดหยามกดขี่ข่มเหงหรือทำร้ายประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่โอ้อันนี้สำคัญเลย4กระทำผิดอาญาจนได้โทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดยกเว้นละหุโทษหรือความผิดประมาทนะ5เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืนร้ายแรง6รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงนะครับคือระวังลองนึกภาพดูนะปี66ที่ปี68เนี่ยตำรวจโดนถูกตรวจออกแล้วก็ไล่ออกไปเนี่ยนะเกือบ 1,000 นายนะเพราะต่อไปนี้เนี่ยนะก็จะทำให้กระบวนการนะมันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวก็หวังใจว่าบรรดาน้องๆตำรวจทั้งหลายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่คงได้ตระหนักนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยกฎใหม่มันมาแล้วแล้วมันจะมาเร็วด้วยถ้าเกิดไปทำผิดนะแล้วก็ทำให้เกิดการทำความเสียหายแก่วงการตำรวจหรือแม้แต่เรื่องการผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยต่อไปนี้ในกระบวนการที่จะไล่ออกหรือปลดออกเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเลยทีเดียวนะครับ
5: มาดูเรื่องที่จะเป็นความร้อนแรงของสถานการณ์การเมืองในช่วงเดือนนี้ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของยติซักฟอกของฝ่ายค้านนะคะน่าจะเกิดขึ้นได้ประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะคะเท่าที่ดิฉันหาข่าวมานะคะรัฐบาลน่าจะจัดให้ปลายเดือนนี้แต่จนถึงขนาดนี้เนี่ยประธานสภาคุณสมพลสารัมที่ไปรับยติมาจากฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่แจ้งรัฐบาลมาเลยเมื่อวานนี้เนี่ยคือคุณอนุทินเนี่ยไปตรวจความพร้อมการที่จะเป็นการจัดเลี้ยงผู้ร่วมประชุม IMF World Bank ในช่วงเย็นวันนี้เนาะแล้วก็เลยมีการเรียกบรรดาพวกรัฐมนตรีมากินข้าวคุยกันตอนเช้านะคะก็บอกว่าอ๋อนะคะไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกเพราะว่าที่ถูกจับตาเนี่ยเพราะปรากฏว่าปกติเขาก็จะกินกันกับพรรคภูมิใจไทยปรากฏเมื่อวานเนี่ยมีการเชิญพวกรัฐมนตรีสายพรรคเพื่อไทยมาทานด้วยนะคะก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะแน่นอนคนก็จะมองว่าเพื่อไทยเป็นตัวแปรเลยนะจะยกไม่ยกมือให้รัฐบาลหรือเปล่านะคะพรรคภูมิใจไทยเขาโดนอยู่พรรคเดียวเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรก็แค่ว่าให้ทราบกันว่าเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้ฟังข้อมูลมากๆนะคะถ้าพาดพิงไปหน่วยงานไหนเจ้ากระทรวงก็ชี้แจงนักข่าวก็ถามชงเลยดูยติแล้วเข้าท่าไหมนายกบอกที่เขียนไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่เราไปบังคับเขาไม่ได้นี่อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ประธานสภายังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความศิวิไลถามว่าเราจะผ่านฉลุยไหมในการชี้แจงเพราะว่าโอ้โหข้อกล่าวหาเขาดุเดือดเลือดพล่านมากนะรอบนี้คุณวิเชษเห็นไหมล่ะนะคะคุณโดยที่บอกโอ้ยไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นแหละก็คือต้องตอบคำถามให้ชัดเจนในข้อสงสัยอะไรที่มีเหตุผลต้องตอบนะคะบอกว่าเพราะเป็นการอภิปรายทั้งคณะจะมาบอกว่าเว้นไว้อีก10กว่าคนก็ไม่ใช่เพราะอภิปรายนายกคือพูดง่ายว่าถึงเขาจะยื่นนายกพร้อมรัฐมนตรีรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จ18คนแต่นายกบอกว่าก็อภิปรายนายกไงเพราะฉะนั้นก็ต้องอภิปรายทั้งหมดรัฐบาลนี่แหละจะมาบอกว่า อีก10กว่าคนโดนเว้นไว้ก็คงไม่ใช่นะคะใครตอบได้นะคะคนนั้นก็ต้องมีข้อมูลให้มากที่สุดนะคะบอกว่าทุกคนก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะอ่ะก็นี่เป็นเรื่องของท่านนายกนะคะส่วนเมื่อวานนี้ก็โดนเรื่องที่ปลัดเก่งใช่ไหมออกมาพาดพิงว่ารู้สึกอายแล้วเกินนะเป็นข้าราชการเกษียณของมหาไทยยุคนี้มีทุจริตจัดสอบและดูจากหลักฐานมันไม่น่าจะอยู่แค่ระดับอธิบดีด้วยน่าจะสูงกว่านั้นนะโอ้โหเมื่อวานนี้มหาไทยเขาตอบโต้ดุเดือดเลือดพล่านไม่มีเวลาแล้วแต่เอาเป็นว่าท่านนายกก็นะคะก็มีการตอบถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็บอกว่าก็เหมือนกับคนเป็นอะไรนะคนเป็นนายเก่าใช่ไหมเจ้านายเก่าที่ทักมาใช่ไหมคุณเชษนะคะก็เหมือนว่าถ้าไม่งั้นก็คิดว่าท่านทักอะไรมาไม่งั้นก็ให้ทำอะไรนะกรวดน้ำอะไรนะสักอย่างเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ดูแลเนื้อตรงเนี้ยประมาณนี้เขาก็ตอบโต้แล้วเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไง
6: ใช่แต่ว่าก็โอเคล่ะกระทรวงมหาดไทยเองก็ตอบโต้นี่เพจเนี่ยออกมาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือพูดง่ายคือปฏิเสธแหละนะแต่ว่าโอ้โหปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิทธิ์ได้บอกว่าโอ้ย้อนกลับไปยุคท่านก็เรื่องการทุจริตก็ไม่เบาเหมือนกันอันนี้พี่ดอง
5: นะทำนองว่าเหมือนตัวเองต้องมาคอยแก้ปัญหาจากยุคปลัดเก่งเหมือนกันเพราะปลัดเก่งก็ไม่ทำอะไรไว้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนี้เขาแซบกันเนาะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเจอแต่เรื่องแซบ
6: เขาสิงดำด้วยกันทั้งคู่นะเนี่ยสิงดำพี่น้องรัฐศาสตร์เวลาด้วยกันทั้งคู่นะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเขาแรงกันเหมือนนี้เลยทีเดียวนะครับ
5: อีกเรื่องนึงที่จะแซ่บกันในช่วงสายๆวันนี้นะคะนานๆ

0: ว่าทำข่าวให้มีจรรยาบรรณหน่อยแล้วไปขุดเขาเยอะๆไอ้เรื่องตึกถล่มอ่ะนะคะไม่ได้ละหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาตามคำเรียกร้องจะ

0: อิ่มเรดิโอ
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand

0: IMF World Bank Annual Meeting Update
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่ด้วยกันในวันที่14ตุลาคม2569ค่ะดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมนะคะในช่วงที่เราก็เกาะติดเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีไฮไลท์การประชุมที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเอาท์ลุคที่ออกมาแล้วก็วันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องติดตามวันนี้นี่ประชุมกันแน่นเลยนะคะเห็นว่า

0: ใช้เวลาตั้งแต่เช้าถึง2ทุ่มเลยนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างสักครู่จะได้มาพูดคุยกันส่วนเมื่อวานเนี่ยที่มีการออกรายการออกรายงานนะ World Economic Outlook เดือนตุลาคมปี2569ภายใต้หัวข้อ Resilience Under Strain Urgent Choice คาดว่าเศรษฐกิจไทยอันนี้คือมุมมองจาก IMF นะคะคาดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเอาโลกก่อนโลกเนี่ยจะขยายตัว 3.1% ในปี2569ก่อนที่จะเพิ่มเป็น 3.4% ในปี2570นะคะก็ตัวเลขคาดการณ์ปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.1% จากรายงานในเดือนกรกฎาคมแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกับรายงานในเดือนเมษายนแต่ว่าก็ยังเป็นการเติบโตที่ไม่ได้กระจายตัวทั่วโลกนะคะเห็นว่ามีเพียง 32% 32ประเทศที่คิดเป็นสัดส่วน 95% ของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเทียบกับ54ประเทศในรายงานเดือนเมษายนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกันต่อนะคะไปลงรายละเอียดของ World Economic Outlook เมื่อวานแล้วก็สรุปภาพรวมเมื่อวานก่อนจะมาที่ไฮไลท์ของการประชุม IMF World Bank Annual Meetings ในวันนี้ไปคุยต่อกับคุณออนกัญญาเดชไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะสวัสดีค่ะคุณออนกัญญาค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณชลินาแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการ CEO Vision Plus ทุกท่านค่ะ
0: เราก็เกาะติดกันในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่คุณออนกัญญาก็ได้มาให้ข้อมูลนะคะว่าเมื่อวานจะมีไฮไลท์อะไรบ้างขอย้อนทวนเมื่อวานสักนิดหนึ่งไฮไลท์ของเมื่อวานแล้วก็ยังผลต่างๆที่ออกมาอย่างตัว Economic Outlook เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็อย่าง World Economic Outlook นะคะก็ทางในรายงานเนี่ยก็ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความยืดหยุ่นนะคะแม้จะมีคล้ายๆความเสี่ยงแล้วก็แรงกระแทกต่อเนื่องจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะแต่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะในส่วนของประเทศที่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของคาดการเศรษฐกิจโลกนะคะในปีนี้ก็คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 นะคะแล้วก็ปรับดีขึ้นในปีหน้านะคะเป็นร้อยละ 3.4 ในส่วนของประเทศไทยค่ะก็คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 นะคะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะเพิ่มขึ้นจากที่ได้ออกคาดการครั้งที่แล้วนะคะที่ร้อยละ 1.9 ค่ะเนื่องจากปัจจัยบวกในเรื่องของการส่งออกแล้วก็การลงทุนในประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็นอกจากรายงานนี้ก็ยังมีการเสวนาที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่อยากเล่าให้ฟังนะคะเป็นเสวนาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะในหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นการหารือถึงแนวทางว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางเนี่ยนะคะจะสามารถใช้โอกาสในการที่อยู่ในจุดที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงนะคะระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคหรือระหว่างภูมิภาคของโลกได้อย่างไรนะคะซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางที่โชคดีว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะก็จะสามารถใช้โอกาสนี้ในการทำหน้าที่เป็น trusted connector economy นะคะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเห็นเมื่อวานเนี่ยมีทางคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขึ้นเวทีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี้ยเรียกได้ว่าอีเวนต์แน่นมากนะคะจัดเต็มมากๆเลยค่ะอีกอันนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังถึงนะคะก็เป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาการเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วนะคะในวันนี้ก็กลับมารีแคปกันนะคะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาในช่วง35ปีจากการเป็นเจ้าภาพครั้งก่อนจนถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้หาแนวทางว่าในหลังจากวันนี้ไปเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนาอย่างไรนะคะก็พบว่าในช่วง35ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนานะคะวางรากฐานเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากที่เราทราบกันว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจเกษตรกรรมนะคะสู่อุตสาหกรรมแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ในการเติบโตระลอกใหม่เนี่ยก็น่าจะต้องมีการสร้างความพร้อมนะคะให้ไทยเนี่ยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานสำคัญของโลกแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจต่อเนื่องต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นอีกอีเวนต์นึงที่สำคัญของเมื่อวานนะคะรวมถึงมีในเรื่องของการประชุมระหว่างรัฐมนตรีคลังนะคะของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้งกับ World Bank Group แล้วก็ทั้งกับ IMF นะคะก็เป็น2ประชุมใหญ่ต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะสืบเรื่องต่อไปอีก2ปีข้างหน้านะคะที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นประธานอาเซียนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นรีแคปนะคะผลการประชุมที่สำคัญของเมื่อวานนะคะ
0: ค่ะทีนี้มาต่อของวันนี้นะคะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยหลังจากเข้าสายเสร็จเลยเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดเผยนะคะรายงานอีกอันนึงสำคัญของ IMF ก็คือ Fiscal Monitor นะคะแถลงแนวโน้มหนี้สาธารณะภาระดอกเบี้ยและแนวทางการสร้างความยั่งยืนทางด้านการคลังนะคะในช่วง9โมงนะคะหลังจากนั้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเป็นการเปิดเผยนะคะ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services นะคะซึ่งเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศและความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะซึ่งอันนี้ขออนุญาตเล่าที่มาอีกนิดนึงนะคะก็คือจริงๆทีมประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีแนวคิด Connect the Dots นะคะเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันอยู่แล้วทั้งในเรื่องของข้อมูลตัวตนพฤติกรรมทางการเงินแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะเพื่อที่จะได้เห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแล้วก็หยุดเส้นทางการเงินได้ทันเวลาทีนี้ในรอบปีนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยเตรียมขยายผลกลับใช้ในความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็จะมีการนำเสนอแบงคอกบลูพรินท์นี้ในวันนี้ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันระหว่างประเทศนะคะวางรากฐานเชิงนโยบายแล้วก็กฎหมายที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นตรวจจับเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเคลื่อนย้ายเงินระหว่างพรมแดนได้โดยง่ายค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ประมาณช่วงเที่ยงครึ่งแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
1: กิจกรรมก็มีต่อเนื่องไปเรื่อยเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่แถลงใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในเชิงลึกต่อตอนบ่ายค่ะแล้วก็ตอนค่ำเนี่ยก็จะมีงานเลี้ยงสำคัญที่ทางทำเนียบรัฐบาลที่จะต้อนรับทางหัวหน้าคณะต่างๆของต่างประเทศ191ประเทศที่เข้ามาร่วมค่ะก็จะเป็นอีเวนต์สำคัญทั้งหมดของวันนี้ค่ะ
0: เวทีที่ต่อเนื่องจาก Bangkok Blueprint เนี่ยคือเวทีเนี้ยค่ะเห็นว่าจะมีการมากกว่าพูดคือเจาะลึกขั้นตอนนำไปปฏิบัติได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือหลังจากเปิดเผยข้อพิจารณาพิเศษนะคะในช่วงบ่ายสองก็จะมีเรื่องของการนำไปปฏิบัตินะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเสนอเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆเนี่ยสามารถรับเอาไปนะคะแล้วก็นำไปหารือแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและระหว่างประเทศได้นะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางป้องกันและตรวจเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศต่อไปอะค่ะ
0: มีการมองกันว่าเรื่องของพวกภัยไซเบอร์ต่างๆเนี่ยพอมันถูกยกขึ้นมาในเวทีสำคัญแบบนี้แล้วก็เห็นตามข้อมูลแบบมีผู้ว่าการแบงก์ชาติอังกฤษนั่งเป็นประธานร่วมเวทีอยู่ด้วยมันก็สะท้อนว่าปัญหาเนี่ยมันถูกยกเป็นวาระระดับโลกไปแล้วใช่ไหมคะในมุมของทางกระทรวงการคลังมองแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบทั่วโลกค่ะก็เลยไทยก็เลยได้ให้ความสำคัญในประเด็นนี้นะคะก็นำเสนอแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อจะร่วมกับนานาชาติใช้โอกาสนี้ในการร่วมกันกำหนดทิศทางและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกันนะคะ
0: ค่ะอย่างตัวที่จะมีเรื่องของหนี้สาธารณะค่ะ fiscal monitor เนี่ยเห็นว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าไอ้ตรงเนี้ยมันมีความสำคัญแล้วมันจะสะท้อนอะไรมีประเด็นไหนที่อยากให้จับตาไหมคะ
1: ก็เชื่อมโยงกันเลยนะคะทั้งในเรื่องของหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็ภาระดอกเบี้ยนะคะแล้วก็การสร้างความยั่งยืนทางการคลังในกลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆค่ะก็เดี๋ยวทาง IMF ก็จะมีการเปิดเผยรายงานนี้ซึ่งเป็นรายงานที่เป็นฝั่งทางภาคการคลังต่อเนื่องจากวันก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดเผยในการประมาณการเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีประมาณการรายงานภาวะตลาดเงินและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเสถียรภาพระบบการเงินก็คือ IMF ก็จะมีรายงาน3อัน ต่อเนื่องกันเลยที่เปิดเผยประจำปีสำคัญในการประชุมนี้ค่ะ
0: ค่ะตารางวันนี้นี่

0: ค่อนข้างแน่นเลยใช่ไหมคะเท่าที่ดูตั้งแต่เช้าเลยเนาะไปจนถึงสักประมาณกี่โมง
1: ใช่ค่ะก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะในตอนค่ำก็จะมีการจัดเลี้ยงที่ที่มีการด้วยค่ะใช่ค่ะคือทุกวันเนี่ยตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆหลังจากที่อาจจะประชุมเครียดกันมาทั้งวันนะคะก็มีการสอดแทรกอย่างเช่นวันนี้มีงานเลี้ยงพรุ่งนี้ก็จะมีการเผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นการแสดงโชว์มวยไทยค่ะก็สามารถมีจัดขึ้นแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถเข้ามารับชมแล้วฟังได้ค่ะรับชมแล้วก็เชียร์ได้ค่ะแล้วก็จริงๆอยากเรียนว่ามีการสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีนะคะบริการของไทยอย่างเช่นเรื่องของการนวดนะคะก็ผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถแวะไปที่บูธการนวดได้นะคะได้รับการนวดแผนไทยโบราณเนี่ย15นาทีนะคะเพื่อผ่อนคลายรวมถึงของว่างนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการนำรถเข็นผลไม้ไทยนะคะที่เราจะเห็นกันคุ้นตาในตลาดเนี่ย
0: ตามสตรีทฟู้ดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีน้ำจิ้มพริกเกลือนะคะซึ่งชาวต่างชาติสนใจนะคะค่ะแล้วก็มีไอศกรีมกะทิซึ่งจะนำไอศกรีมมาใส่ในขนมปังนะคะอันนี้ก็แปลกตาแล้วก็หลายๆอันก็จะมีคิวยาวเลยค่ะ
0: อย่างรถเข็นผลไม้นี่ก็คือเข็นไปรอบๆงานนี่เหรอคะหรือไงคะ
1: ก็จะมีตามจุดต่างๆในช่วงเวลา
0: จุด
1: พักเลยใช่ค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยถ้าตามงานก็จะมีการนำเสนอสินค้าไทยค่ะผ้าไทยต่างๆนะคะแล้วก็ของที่ระลึกจากชุมชนทั่วประเทศเลยก็มีการวางให้กับสายใช้สอยกันนะคะก็คือจะได้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปแล้วก็ได้สัมผัสกับอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมของไทยค่ะ
0: เมื่อวานนี้เห็นมีข้อมูลคุณเอกนิติบอกว่าผู้ร่วมประชุมเนี่ยที่ลงทะเบียนมาเนี่ยนะคะเป็นสถิติสูงสุดเลยคือเกือบ 20,000 คน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ขยายฟังหน่อย
1: ได้มั้ยใช่ค่ะตอนแรกก็คาดการณ์ว่าประมาณไม่น้อยกว่า 15,000 คนนะคะช่วงแรกๆที่ให้ข่าวกันทีนี้ตัวเลขผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ตามที่ท่านรองนายกได้ให้ข่าวเลยก็คือเมื่อวานนี้แตะ 20,000 คนแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจนะคะเพราะว่ามันก็สะท้อนทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะในฐานะเจ้าภาพที่สามารถจัดงานระดับโลกนะคะมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราได้สามารถนำเสนอวาระทางเศรษฐกิจการคลังแล้วก็การเงินของไทยเนี่ยสู่เวทีโลกได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยที่เมื่อสักครู่คุยกันก็คือได้นำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะคะผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไทยผ้าขาวม้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมค่ะตั้งแต่วันแรกเนี่ยจนมาถึงวันนี้ก็ถ้ามาเดินอยู่ที่ศูนย์ชุมชนศิริกิติ์นะคะก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยสะพายกระเป๋าย่ามที่เป็นผ้าขาวม้านะคะหลากสีนะคะเดินกันอยู่ทั่วงานเลยเพราะว่าเป็นของ Welcome Gift ที่จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งสามารถรับไปแล้วก็เอามาใช้ใส่ของใส่เอกสารในการประชุมหรือใส่อะไรได้หมดเลยค่ะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมก็ชื่นชอบค่ะก็เป็นโอกาสในการเผยแพร่สินค้าไทยนะคะสู่สาธารณชาวโลกค่ะ
0: เอฟก็ชื่นชมเนาะที่เราเอาผ้าไทยเนี่ยประดับห้องประชุมเหมือนกับว่าคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในงานจริงๆแต่ว่าเป็นฝีมือของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นการเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะว่าอย่างผ้าไทยที่นำมาใช้ในห้องประชุมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเอามาเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นซับเสียงเพราะว่าการประชุมเนี่ยก็จะเสียงดังเพื่อให้ห้องประชุมได้มาตรฐานเสียงไม่ดังเนี่ยนะคะเราก็เลยมีการเอาผ้าไทยมาช่วยในส่วนนี้ซึ่งผ้าไทยเนี่ยนะคะก็มาจาก28ชุมชนนะคะทั่วประเทศแล้วก็เป็นลายเนี่ยทั้งหมด39ลายแล้วก็หลากหลายสีสันเลยนะคะใช้ผ้าทั้งหมดที่มาตกแต่งในห้องประชุมเนี่ยประมาณ 5,000 เมตรนะคะแล้วก็นอกผ้าไทยก็ยังมีเครื่องจักสานนะคะที่นำมาประดับตกแต่งในทุกห้องเลยค่ะทำเป็นดอกไม้นะคะดอกบัวนะคะแล้วก็มีการทำเป็นเรือสุพรรณหงส์ในห้องใหญ่ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าทุกรายละเอียดนะคะก็ได้นำเสนอความเป็นไทยสอดแทรกคือหันไปทางไหนเดินไปทางไหนเนี่ยก็จะได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะอย่างด้านนอกห้องประชุมที่เป็นผนังนะคะก็จะมี การร้อยเรียงเรื่องราวนะคะวิถีชีวิตชุมชนไทยนะคะเป็นบ้านไทยสมัยก่อนนะคะรวมถึงทางธรรมชาติก็มีช้างนะคะสัตว์ป่าไทยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าในวิถีชีวิตชุมชนเมืองก็มีภาพการใส่บาตรนะคะการเล่นน้ำสงกรานต์ก็ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่เสร็จก็น่าจะมีแรงจูงใจให้ถ้ามีเวลาว่างก็ออกไปเที่ยวนะคะหรือว่าหลังประชุมก็ทราบว่าหลายๆท่านเนี่ยมีแพลนที่จะอยู่ต่อนะคะท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆนอกเหนือจากที่มาใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพในสัปดาห์นี้ค่ะก็น่าจะเศรษฐกิจคึกคักกระจายไปยังภูมิภาคต่างจังหวัดต่อไปค่ะ
0: โอ้วันนี้ได้หลายมุมหลายมิติเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราคงจะได้ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะกับคุณออนกัญญาพรุ่งนี้ก็คงจะดูอีกทีว่าเดี๋ยวBangkok Blueprintประกาศไปหรือว่าหลายเรื่องที่มีไฮไลท์วันนี้สรุปรวบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีกทีวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณออนกัญญาสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือช่วงที่เรามาติดตามไฮไลท์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานรวมไปถึงวันนี้นะคะก็อยากให้ติดตามเกาะติดกันเลยทีเดียวนะคะจะมีแบบนี้ในทุกๆเช้าวันนี้คุยกับคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะในช่วงของ IMF World Bank Annual Meetings Update ค่ะงั้นมาดูเรื่องของไฮไลท์
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
0: ส่วนไฮไลท์วันนี้นะคะก็เรียกว่าอัดแน่นเลยทีเดียวที่บอกกันมาสรุปกันอีกทีนะคะตั้งแต่ช่วง 8:30 น.ถึง 9:30 น.เนี่ยก็จะเป็นมีเรื่องวาระ Asian in Changing Global Landscape นะคะคุณกองคิวว่าก็จะเปิดเวทีร่วมกับ ADB, AMBRO, Bank Chat Philippinesก็คุยกันเรื่องของการรักษาความยืดหยุ่นของอาเซียนนะคะเวลา 9:00 นถึง 9:45 น. ADB แถลงรายงาน Fiscal Monitor ค่ะก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะโลก 94% ของ GDP ปี2568ก็จ่อจะแตะ 100% ในปี2572ส่วน 10:00 นถึง 10:45 น. นะคะนี่เป็นการแถลงข่าวกรรมการจัดการ IMF นะคะก็จับตาสัญญาณทิศทางเศรษฐกิจโลกและนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 10:30 น. ถึง 12:00 น. อันนี้เป็นเวทีเรือธงของธนาคารโลกปลดล็อกการลงทุนตลาดเกิดใหม่เพื่อสร้างงานนะคะคุณเอเจบังกานำถกร่วมกับผู้บริหารระดับโลก11ท่าน11:00 น. ถึง 12:00 น. ค่ะการกระจายความเสี่ยงทางการค้าในยุคผันผวนนะคะสาระสำคัญก็คือเรื่องที่จะต้องดูผลต่อเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วน12:30 น. ถึง13:30 น. อันนี้ล่ะค่ะเปิดตัว Bangkok Blueprint สู้ภัยช่อโกงการเงินโดยคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะคะแล้วก็เป็นผู้เปิดงานร่วมด้วยคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำเวทีร่วมกับทางคุณกอกิว่าแล้วก็ CFO ของธนาคารโลกผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติอังกฤษแล้วก็ไทยร่วมจัดทำ12ข้อพิจารณาสำคัญนะคะเวทีต่อไปช่วงบ่าย2ถึง15:00 น. นะคะ Bangkok Blueprint Implementation ก็คือขั้นตอนการนำกรอบไปปฏิบัติจริงจากนั้น15:30 น. ถึง16:45 น. อันนี้เป็น Global Sovereign Debt Roundtable นะคะเป็นเวทีเปิดก็คือการหารือแก้ปัญหาหนี้ของประเทศกำลังพัฒนา16:30 น. ถึง17:00 น. อันนี้เป็น New Economy Forum นะคะออกแบบระบบภาษีในยุค AI ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนฐานภาษีนะคะเมื่อ AI เนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตแล้วก็17:00 น. ถึง18:15 น. เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยยูเครนครั้งที่10อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาการสนับสนุนทางการเงินเพื่อฟื้นฟูยูเครนนะคะของเราก็วันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นี่แหละค่ะเรื่องของเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fraudless Financial Service นะคะ ก็เป็นกรอบเสนอการรับมือกับการช่อโกงที่อาศัยพวกเทคโนโลยีทั้งแบบระบบคือทั้งระบบนิเวศบนหลักคิดว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเนี่ยมันขยายความเสี่ยงข้ามพรมแดนการตอบโต้มันก็ต้องผสมผสานกับการประสานงานที่เข้มแข็งนะคะความร่วมมือระหว่างประเทศมาตรการเชิงป้องกันที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดย IMF แล้วก็ธนาคารโลกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็จัดทำ12ข้อพิจารณาสำคัญเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศเนี่ยได้วางนโยบายให้สอดคล้องกันนะคะเดี๋ยวก็ติดตามไฮไลท์กันในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะวันนี้พูดคุยเรื่องเจาะลึกเบื้องหน้าเจาะลึกเบื้องหลังออกแบบพื้นที่การจัดประชุม IMF World Bank กับคุณสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NCC Management and Development จำกัดติดตามกันช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันอีกทีช่วง10นาฬิกานะคะรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้เวลา 12:30 นถึง 13:30 นภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยการบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการสร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพี่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้วหรือไต่เปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้าซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
12: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
11: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู

0: แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 9:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เดินทางมาถึงวันที่3อย่างเป็นทางการของการประชุม IMF World Bank นะครับ Annual Meeting 2026นะครับก็อย่างที่คุณสินาได้รายงานกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก 8:30 น.ถึง 9:00 น.นะครับการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเดินทางมาได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่เป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนพี่ที่หลายๆคนนะครับที่อาจจะมีความสงสัยหลายคนมีความสงสัยว่าการจัดการประชุมครั้งนี้โอ้โหเป็นเวทีระดับโลกขนาดนี้นะครับเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่ถ้าใครได้ไปสัมผัสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องรับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าอารีนาโวลด์ได้มีการรีโนเวทและก็ปรับปรุงการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างน่าทึ่งมากแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกไปแล้วครับในปัจจุบันนี้นะครับการประชุมที่เกิดขึ้นก็จัดในพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับการใช้พื้นที่การประชุมการทำให้เกิดอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีทั้งอัตลักษณ์มีทั้งเอกลักษณ์และแน่นอนครับทุกคนก็มีความรักในความเป็นไทยเดินทางกลับไปหลังจากที่ประชุมเสร็จก็มีการพูดถึงเป็นไวรัล Talk of the Town กันละครับว่าการบริหารจัดการเป็นอย่างไรพื้นที่มีความเป็นไทยเขารักความเป็นไทยแค่ไหนบางคนอาจจะอยู่ต่อกันอีกเป็นสัปดาห์ก็เป็นไปได้ถ้ามีความพึงพอใจนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าการเตรียมก่อนหน้าที่จะมีการประชุมครั้งนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นมีการเตรียมการออกแบบเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างไรกันบ้างการจัดเตรียมอาหารต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองระดับนี้ล่าสุดตัวเลขท่านรองเอกนิติบอกว่าน่าจะ 20,000 เลยถือว่าเป็นสถิติสูงสุดที่มีการจัดการประชุมกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NCC Management and Development จำกัดซึ่งบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกับคุณสุรพลอุทินทุอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณสุรพลครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โอ้ต้องเรียนถามก่อนเลยครับว่าเป็นยังไงครับยังเหนื่อยอยู่หายเหนื่อยไหมหรือภูมิใจขนาดไหนครับเนี่ยถามความรู้สึกกันก่อนเลยดีกว่า
5: ครับถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็ยังเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่าประชุมวันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่3เองนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยด้วยความภาคภูมิใจนะครับที่ได้คุยกับตัวผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมเป็นการประชุมที่ดีที่สุดของการประชุม Annual Meeting ตั้งแต่เคยจัดมานะครับในหลายๆประเทศเราก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับก
4: ็
5: ทั้งเหนื่อยทั้งมีความภูมิใจในการแสดงออกของความเป็นไทยแล้วก็ภูมิใจแทนประเทศไทยครับที่ตัวแทนแต่ละประเทศมาแล้วชื่นชมนะครับก็รู้สึกแบบนี้ครับตอนนี้
4: ครับผมแหมก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็สุดเป็นเกียรติมากเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกไปส่วนหนึ่งที่เป็นคนไทยด้วยเช่นเดียวกันเห็นว่าจริงๆเนี่ยตัวเลขมาเนี่ยโอ้โหน่าจะประมาณหลักแต่20,000คนเลยป่ะฮะ
5: เฉพาะตัวผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยร่วม20,000นิดๆ นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาที่คนมา20,000เนี่ยก็จะมีทางผู้ติดตามครอบครัวหรือว่าคนอื่นๆมาเนี่ยผมว่ามีหลายหมื่นนะครับนอกเหนือจากตัวผู้ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ลงทะเบียนประชุมเกือบ20,000ท่านเฉพาะที่เข้าประชุมนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบเวลาที่คนไปประชุมตามที่ต่างๆก็จะพาทีมงานครอบครัวหรือว่าคนที่ต้องไปเตรียมความพร้อมต่างๆไปด้วยฉะนั้นเนี่ยผมว่ามาหลากหลายหมื่นคนครับ
4: โอ้โหนะครับผมรองรับคนจำนวนมากขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆย้อนหลังกลับไปนิดนึงครับว่าการเตรียมความพร้อมของสถานที่โดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจต้องยอมรับจริงๆด้วยความชื่นชมว่าในช่วงหลายปีนี้ พอมารีโนเวทใหม่ปรับปรุงพื้นที่แล้วมีความสวยงามทันสมัยมากขึ้นมาตรฐานสูงต้องใช้คำว่าเป็นระดับโลกแล้วเราทราบล่วงหน้าว่าจะใช้พื้นที่ในการจัดการประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจนี่ก่อนนานแค่ไหนครับตอนนั้นนะฮะ
5: ต้องบอกว่าการเตรียมการเนี่ยเราทราบล่วงหน้าตอนที่เราไปเสนอตัวในการเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงานเนี่ยประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับพอเราทราบว่าเราได้ประกาศเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงานประชุมเราเรียกว่า annual meeting นะครับ2026เนี่ยเป็นครั้งที่81นะครับต้องบอกว่าเราใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ย3ปีกว่าเดี๋ยวต้องเล่าวิธีตอนที่เกิดในตอนแรกกันนะครับบอกว่าการประชุมเนี่ยได้มีการรีโนเวทนะครับมาเป็นศูนย์ประชุมปัจจุบันซึ่งมีความทันสมัยแต่ในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากศูนย์เราเนี่ยครับเราได้พระราชทานองค์พระนามนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ฉะนั้นในการรีโนเวทเนี่ยมันมีตั้งแต่โดยพื้นฐานของศูนย์ประชุมเนี่ยเราก็มีการออกแบบมีกลิ่นอายมีอะไรต่างๆซึ่งได้แรงบันดาลใจเป็นตัวเนื้องานของพระบรมปีหลวงนะครับของพระบรมปีหลวงที่มีออกแบบตั้งแต่ตัวฝ้าตัวลายผนังอะไรต่างๆฉะนั้นโดยพื้นฐานโครงสร้างของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยมีความเป็นไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าที่ประชุมกัน3ปีครึ่งเนี่ยมันจะเป็นข้อกำหนดของทางหน่วยงานที่จัดการประชุมนะครับที่เขาจัดแบบนี้ทั่วโลกเขาบอกว่าจะต้องมีห้องประชุมเท่านี้มีห้องทำงานของแต่ละประเทศเท่านี้จะต้องมีห้องสำหรับที่ทำเป็นประชุมใบและเท่านี้ฉะนั้นมันมีข้อจำกัดในการทำขึ้นมาฉะนั้นเรามีการสร้างห้องประชุมที่เป็นห้องใหม่ขึ้นมาภายใต้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เดิมเนี่ยนะครับเราสร้างห้องใหม่ประมาณเกือบ700ห้องนะครับตรงนี้เวลาสร้างก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาการสร้างห้องขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ามันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือว่าเราทำขึ้นมาตามข้อกำหนดต่างๆว่าจะต้องมีห้องประชุมกี่ห้องในห้องจะต้องประกอบอะไรบ้างมีโต๊ะเก้าอี้มีตู้แปลภาษามีสัญญาณ Wi-Fi มีไฟมีจอมีเวทีอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคอลต่างๆแต่ในแต่ละห้องถ้าเกิดได้ตามข่าวนะครับก
4: ็
5: มีการใช้ผ้าไทยนะครับเป็นการตกแต่งเพื่อแสดงของอัตลักษณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของประเทศไทยนะครับในห้องประชุมทั้งหมดเกือบ600กว่าห้องเนี่ยมีผ้าไทยจาก21จังหวัด28ชุมชน39ลายผ้ามีการใช้ผ้าไทยเนี่ยตกแต่งทุกห้องนะครับฉะนั้นคนที่เข้าไปประชุมเนี่ยจะได้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างแรกคือในเรื่องของผ้าที่ใช้เป็นวัสดุซับเสียงที่อยู่ในห้องด้วยผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่คงได้ติดตามข่าวและได้เห็นภาพเหมือนกันว่าโอ้โหลายผ้าที่ตกแต่งที่ฝรั่งชมบอกว่าเนี่ยเป็นห้องประชุมที่สวยที่สุดตั้งแต่ใช้ประชุมมา81ครั้งนะครับก็ใจมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นอัตลักษณ์ของคนไทยจริงๆครับ
4: ครับนั่นหมายความว่าการตกแต่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นแล้วก็จับต้องได้เพื่อให้สะท้อนความเป็นไทยที่แบบสูงมากแล้วก็พยายามที่จะเท่าที่ฟังดูเนี่ยทั้งปริมาณของตัวจำนวนผ้าลายลวดลายที่ลงไปบนลายผ้าแล้วนำไปตกแต่งในห้องหลายร้อยห้องเนี่ยคือพยายามที่จะให้ครอบคลุมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับลายผ้าทั่วประเทศเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหม
5: ถูกต้องครับเราก็จริงๆมันมีหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรูปลักษณ์สามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทยสารพัดสรรพสินนะครับผ้าผ้าขม้าท้องถิ่นหัตถสินไทยชุมชนดีเมลยิ้มต่างๆเนี่ยเป็นโครงการที่ทำเรื่องผ้าไทยกับชุมชนต่างๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเราก็ไปนำเอาผ้าไทยแบบนี้เข้ามาในการตกแต่งจริงๆต้องบอกว่าการนำผ้าไทยมาเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นการที่นำอัตลักษณ์นะครับแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเอามานำเผยแพร่ให้ฝรั่งทราบนะครับเห็นถึงความเป็นไทยนะครับอันที่สองเนี่ยพอเราไปทำเนี่ยผ้าทั้งหมดที่เรียนนะครับเราใช้ผ้ารวมๆ 5,000 เมตรนะครับฉะนั้นจำนวนผ้าที่เราให้ชุมชนเนี่ยพอแล้วก็ส่งไปให้เราทำมาเป็นอุปกรณ์ทับเสียงเนี่ยมันก็สร้างรายได้ของชุมชนแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทำวิดีโอว่าผ้าลายเนี่ยมันเป็นฝีไม้ลายมือหรือเป็นศิลปะของไทยยังไงไม่ว่าจะเป็นอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมันมีผ้าที่เป็นผ้าบาติกนะครับของปัตตานีเนี่ยมันต้องการใช้เทียนเขียนลงสีด้วยมื ฉะนั้นผ้าแต่ละผืนเนี่ยมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีผ้าหลายๆอันที่ได้รับพระราชทานองค์พระนามนะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบควีนสิริกิติ์แคทเธอรีนาควีนสิริกิติ์เนี่ยครับเป็นกล้วยไม้ก็จะมีความสวยงามมีวิธีการประดิษฐ์ประดอยในตัวผ้าเนี่ยที่แตกต่างกันไปมีผ้าที่มาจากสุโขทัยเป็นการเค้าเรียกว่ายกขิดนะครับเป็นยกตัวเนื้อผ้าให้มันสวยงามมีความโดดเด่นจริงๆใน39ลายผ้าที่เรามาติดเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นนะครับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ฉะนั้นเนี่ยพื้นในคนที่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีงานนี้ก็จบไปฉะนั้นตัวงานนี้มันจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการต่อยอดในการที่ช่วยผลักดันให้ชุมชนต่างๆมีรายได้ที่เติบโตขึ้นด้วยนะครับในระยะยาว
4: สะท้อนความเป็นไทยอย่างมีอัตลักษณ์และมีนัยยะที่สำคัญมากๆเลยในการจัดเรื่องของกายภาพที่เป็นผ้าแต่ละมุมแต่ละด้านแต่ละผนังในแต่ละห้องออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราวางผังกันหรือคุยกันเนี่ยเราจะสะท้อนความเป็นไทยผ่านเรื่องราวอะไรบ้างในพื้นที่นี้มันมีรายละเอียดไหมครับว่าห้องต้องจัดเรื่องของผ้า อาหารในการจัดเลี้ยงต้องเป็นความเป็นไทยยังไงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่พนักงานในการดูแลต้องมีความเป็นไทยยังไงเสียงแสงที่ลงไปในงานจัดงานต้องมีความเป็นไทยยังไงเรามีการแยกแคตตากรีลักษณะคล้ายๆแบบนี้บ้างไหม
5: มีทั้งหมดเลยครับจริงๆแล้วเราแบ่งง่ายๆเป็นสัก4หมวดนะครับ
4: ได้ครับ
5: อย่างแรกคือถ้าถามว่าในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในการจัดประชุมครั้งนี้เราดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยยังไงบ้างเราแบ่งเป็น4หมวดคร่าวๆอย่างแรกเนี่ยก็ต้องเป็นการใช้ผ้าไทยนะครับมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยที่นำมาตกแต่งแต่ละห้องซึ่งในผ้าไทยทุกอันเนี่ยผมจะทำเป็นวิดีโอเพื่อนำเสนอว่าแต่ละผืนเนี่ยมันถูกถักทอมาจากกี่ชุมชนมีชาวบ้านกี่ครัวเรือนมีการสร้างรายได้เท่าไหร่แล้วมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องผ้าไทยที่เรานำเสนอซึ่งทุกคนเนี่ยเกือบ 20,000 ผู้แทนจากทั่วจาก190ประเทศเนี่ยได้เห็นแน่นอนนะครับอันที่2เนี่ยที่เราทำก็เป็นเรื่องของอาหารไทยฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นครัวโลกอยู่แล้วที่เราได้ชื่อมาตลอดว่าบ้านเราเนี่ยอาหารอร่อยนะครับฉะนั้นการที่จะทำอาหารเลี้ยงผู้แทนแต่ละประเทศเนี่ยเราก็ดึงความเป็นไทยในด้านอาหารมาที่ใช้วัสดุ GI นะครับซึ่งเป็นวัสดุประจำถิ่นขึ้นมาหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขายออกไปตั้งแต่ตัวข้าวเองเราใช้ข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิจากทุ่งกะลาร้องไห้ข้าวสังโยชน์พัทลุงเลยต่างๆเนี่ยมันเป็นการนำที่เป็นของไทยเด่นๆขึ้นมาผมยกตัวอย่างมันจริงๆมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ 3-4 อย่างที่เราดึงเรื่องข้าวขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นปลานิลนะครับซึ่งต้อง
4: ปลานิลฉะเชิงเทราอะไรใช่ไหมฮะได้ยินข่าวอยู
5: ่ครับปลานิลเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าโอ้ยมันย้อนหลังไปน่าจะ60กว่าปีครับตอนนั้นท่านตอนนั้นเป็นมงกุฎราชกุมารอากิเฮโตะเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเป็นมงกุฎราชกุมารก็มอบตัวปลานิลเนี่ยมาให้ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นปลาที่เพาะพันธุ์ได้ง่ายเติบโตเร็วแล้วก็เป็นโปรตีนที่มีราคาถูกก็เลยเอาไปขยายพันธุ์ในสวนจิรดาแล้วก็ให้ทางกรมประมงแล้วก็ทำออกมาเป็นปลานิลที่เป็นปลานิลพระราชทานคือคนไทยทุกวันนี้ที่ได้กินก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาค่อนข้างถูกนะเพราะพันธุ์ง่ายเนี่ย
4: ตอนนั้นที่เราเรียกกันว่าปลาของพ่อปลาของพ่อใช่ไหมครับ
5: ปลาของพ่อเนี่ยครับครับผมฉะนั้นมันมีทุกอันมันมีประวัติหมดเลยนะครับที่เราดึงขึ้นมาตัวกาแฟก็มาจากทางเชียงรายด้วยมีตัวต้นมีวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะประเทศเป็นขมิ้นเป็นกระเทียมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทุกอันเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันนะครับที่เราเอาความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาแล้วเราก็มีการประดิษฐ์ประดอยเป็นเมนูอาหารประเภทต่างๆจริงๆเรื่องเมนูอาหารเนี่ยต้องติดตามในข่าวซึ่งเรามีเยอะมากเราทำเป็น10เมนูซึ่ง
4: ใช่ครับผมเห็นแล้วบอกโอ้โหนี่คือแต่ละที่นี่เรียกว่าทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกล็อบสเตอร์ภูเก็ตไก่เบตงอะไรนี้เลยใช่ไหม
5: ครับผมใช่ครับอันนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของอาหารที่หลากหลาย

0: ในประเด็นที่3ที่พูดถึงเนี่ยเวลาที่ผู้แทนแต่ละประเทศเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะได้เห็นนั่นก็คือการตกแต่งพื้นที่ข้างนอกซึ่งต้องเรียนว่าทั้งกระทรวงการคลังทั้งตัวแบงค์ชาติทั้งทีมต่างๆเนี่ยพยายามดึงศิลปะที่เป็นไทยนะครับเรามีไทยพาวิเลียนอยู่นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นงานศิลปกรรมของคนไทยที่เป็นศิลปินของคนไทยเนี่ยมีตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วยฉะนั้นฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยจะได้เห็นสิ่งลานพลาน้อยนะครับที่มันเป็นความเป็นไทยแล้วก็จะมีพระราชกรณียกิจของทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องความยั่งยืนเรื่องความพระราชทานเรื่องของทำสร้างรายได้สร้างบาดท้องให้ประชาชนมันมีหลายเรื่องราวที่นำเสนอความเป็นไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในหมวดที่4ที่บอกว่าสิ่งที่เราเด่นมากๆคือเรื่องของการให้การต้อนรับฉะนั้นคนไทยเนี่ยเวลาที่มีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์นะครับยกมือไหว้ขอบคุณแนะนำทางต่างๆเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความนุ่มนวลของการให้บริการน่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับเราก็ภูมิใจทุกคนที่มาเนี่ยผู้แทนแต่ละประเทศมาก็รู้สึกว่าทั้งการให้การต้อนรับสถานที่การตกแต่งห้องรวมไปถึงอาหารเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมสับไปหมดเราเชื่อว่าการทำแบบนี้มันกำลังจะบอกว่านี่คือเวทีที่ประเทศไทยได้นำเสนอประเทศไทยในมุมที่มีความสวยงามแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยผมว่าในเนื้อหาการประชุมเนี่ยเมื่อไทยได้เป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดประชุมเนี่ยผมว่าไทยก็เป็นเวทีที่จะได้มีการนำแนวคิดอะไรต่างๆมานำเสนอฉะนั้นวันนี้ท่านนายกเองท่านรองนายกเองท่านรัฐมนตรีต่างๆที่เป็นผู้นำประเทศไทยเนี่ยได้นำเสนอแนวความคิดผ่านกลไกของการประชุมอยู่ฉะนั้นผมว่าในบริบทต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแล้วทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยคงจะเห็นความพร้อมประเทศไทยในการไม่ว่าจะเป็นการจัดงานการที่จะมาเที่ยวการที่จะมาทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าผมว่าอันนี้มันเป็นเวทีที่ดีที่สุดเวทีหนึ่งสำหรับคนไทยเลยครับ
1: เราใช้ทีมงานในการเตรียมความพร้อมและในการต้อนรับการประชุมครั้งนี้เยอะแค่ไหนยังไงครับปริมาณ
0: ก็อาจจะตกใจนิดหน่อยก็หลักพันครับน่าจะมีน้อยก็มี 3,000 4,000 คนในแง่ของการเตรียมงานนะครับเพราะว่าบอกว่าการในการสร้างห้องในการดูแลเรื่องงานระบบเรื่องของแม่บ้านเรื่องของรักษาความปลอดภัยอันนี้ยังไม่รวมถึงตัวภาครัฐนะครับที
1: ่
0: ในภาครัฐเองก็สนับสนุนในการทำหลายอย่างเฉพาะตำรวจที่ให้อารักขานะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมตำรวจเองทางสันติบาลทางนครบาลเนี่ยผมว่ามีคนรักษาความปลอดภัยเนี่ยมากกว่า 3,000 นายนะครับที่ดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเพราะว่าการมาของคนกลุ่มนี้มันไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆเนี่ยมี official hotel อยู่22โรงแรมฉะนั้น
1: ผมเชื่อโฮเทล22แห่งเลยนะครับ
0: เพราะว่าคนมาเนี่ยที่เรียนว่ามันหลักเป็นหมื่นคนเฉพาะคนร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 20,000 คนแล้วก็คนติดตามฉะนั้นมันสร้างรายได้ประเทศไทยเนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นหลายร้อยล้านนะครับเฉพาะตัวการใช้ที่พักต่างๆฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยของบุคคลพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้นำของแต่ละประเทศนะครับเพราะว่า190ประเทศเนี่ยมีตั้งแต่ตัวที่เป็น Head of State ก็คือเป็นผู้นำประเทศมีคนที่เป็นตั้งแต่MD เป็น President ของทั้ง World Bank ของไทย IMF ของเป็นรัฐมนตรีคลังของแต่ละประเทศเป็นผู้นำของแบงค์เหมือนกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับของแต่ละประเทศดังนั้นบุคคลพวกนี้คือบุคคลสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับ
1: โอ้โห20ในกรุงเทพนี่คือส่วนใหญ่89ไม่ใช่80ก็40ผมว่าทั้ง 100% ทุกท่านนี่พักในกรุงเทพมหานครเป็นหลักถูกมั้ยฮะ
0: พักในกรุงเทพมหานครทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นระเบียบของทางการจัดงานว่าโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องมีรัศมีเนี่ยที่ไม่ไกลจากพื้นที่ประชุมมากนักนะครับเพื่อที่การไปมาจะได้สะดวกเพราะว่าจริงๆเนี่ยการจัดงานเนี่ยมันมีหลายบริบทหลายกิจกรรมนะครับอย่างเช่นในวันแรกเนี่ยก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกท่านปลัดกระทรวงต่างๆก็มีการมาเปิดไทยแลนด์พาวิเลียนนะครับที่ศูนย์การต่างๆเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในวันต่างๆอย่างเช่นวันนี้ครับ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านก็จะมีการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเฉพาะ VVIP ที่ทำเนียบรัฐบาลและยังที่ออกข่าวกันว่าจะมีซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็มีน้องเนเน่จะมาร้องเพลง
1: ใช่ใช่
0: เพลงที่ไปชนะการประกวดมาด้วยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ
1: แล้วก็รีบบินกลับจากสิงคโปร์เลยฮะ
0: ครับผมแล้วก็มีหลายวันอย่างวันศุกร์เองนะครับจะมีเป็นพิธีเปิดอลังการอยู่ที่การสื่อการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและตอนเย็นก็จะมีเขาเรียกเป็นโฮสต์คอมเพลเมนต์นะครับที่จะมีการเลี้ยงโดยที่ภาครัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพมีการเลี้ยงใหญ่ทีนึงที่อาคารฟอรัมนะครับที่วันแบงคอกนะครับก็มีหลายส่วนงานฉะนั้นการที่ผู้นำประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องการความสะดวกในการที่จะมาร่วมงานแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆฉะนั้นโรงแรมก็จะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่อยู่ในโซนใกล้ๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระราม4สุขุมวิทสาธรเลยจะอยู่ประมาณโซนแถวๆนี้แหละครับไม่ไกลกว่านี้
1: ครับผมโอ้โหนี่ยังไม่รวมเรื่องของการเดินทางนะครับการขนส่งระบบโลจิสติกต่างๆผมว่าร้อยทั้งร้อยท่านแต่ละท่านก็ต้องเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลไม่ใช่ท่านจะลองนั่งรถไฟฟ้าบ้างไหมหรือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ
0: ต้องเวนี้ครับบุคคลที่เข้ามาประชุมเนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับตัวที่เป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยจริงๆทางกระทรวงคลังเองก็มีการจัดรถนะครับที่เป็นรถที่เห็นนะเป็นรถไฟฟ้าของมีหลายยี่ห้อนะมี BMW มีตัวรถนะที่มีไปรับจากโรงแรมมาเพราะต้องอำนวยความสะดวกแล้วก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วยจะมีเลตองที่ประกบในแต่ละผู้นำด้วยนะครับฉะนั้นก็จะมีรถที่เป็นรถของส่วนของ
1: จัดให้บริการโดยเฉพาะ
0: การต้อนรับด้วยครับ แล้วก็จะมีที่มันเป็นตัวแทนแต่ประเทศเนี่ยที่มาด้วยรถอาจจะรถสถานทูตนะครับแล้วก็อาจจะมีการมารถไฟฟ้าก็มีมาที่เป็นรถที่มีเป็นรถสาธารณะก็มีฉะนั้นมีการมาเนี่ยหลากหลายแต่ว่าในทุกจุดก็มีการตรวจเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับ
1: ผมว่าทำเลโลเคชั่นที่เด่นที่สุดเลยก็คือของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คือการเดินทางมันเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็เส้นนั้นเนี่ยเอาตรงๆถ้าไม่ได้มีการทำงานกันฟูลออปชั่นกันเวิร์กฟอร์มโฮมกันหรือขอความร่วมมือกันในช่วงนี้ผมว่าถนนโล่งมากแล้วก็การเดินทางสะดวกโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางสาธารณะที่เป็นรถไฟฟ้าใครจะลองนั่งรถไฟฟ้ากันก็ไม่ว่ากันผมถือว่า
0: เขา
1: เรียกว่าใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นชัยภูมิที่เหมาะมากนะ
0: ครับผมขอบคุณครับใช่ครับ
1: ก็ถือว่าหลายคนหลายการประชุมคือก่อนหน้าที่จะมีการประชุม World Bank Annual Forum เนี่ยก็มีหลายงานที่จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผมเชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลก็มีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้เดินทางไปที่นั่นอยู่แล้วทุกคนก็เห็นความอลังการผมเคยไปตอนที่หลังรีโนเวทเสร็จโอ้โหเห็นผ้าไทยริมผนังเห็นความอลังการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีตัวเลขบอกว่าเม็ดเงินเนี่ยถ้าทั้งหมดในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักอาหารการกินเนี่ยน่าจะแตะประมาณเขาประเมินกันทั้งหมดน่าจะแตะ 8-9,000 ล้านเลยนะครับคุณโจนะ
0: คือผมก็มีความคิดว่าจริงๆเนี่ยผมว่า 8-9,000 ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขในเชิงต่ำด้วยซ้ำไปเพราะนั้นก็มองว่าเราคิดว่าสมมติว่าคนที่เป็นผู้ร่วมประชุมเนี่ย 20,000 คนนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามด้วยสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยมาพักโรงแรมการประชุมเราเริ่มวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมฉะนั้นเขาต้องมาอยู่ในงานเราอย่างน้อย7วันนะครับแล้วโรงแรมในกรุงเทพในช่วงนี้สมมติว่าโรงแรมเรามีตั้งแต่ผู้นำประเทศเนี่ยผมว่าการ อยู่โรงแรมผมว่าสมมติว่ามีหลักหมื่นแล้วคูณจำนวนเราคูณเล่นๆว่าสมมติว่าคืนละหมื่นคูณ7วันคูณ 20,000 คนอันนี้เฉพาะต่ำๆนะครับมันก็เป็นตัวเลขแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยต้องมีการเดินทางมีรถมีอาหารนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยวันนี้ในภาครัฐเองเนี่ยภาครัฐเองเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเน้นเรื่องการประชุมตรงนี้เพียงจุดเดียวนะครับจะมีเรื่องของโปรแกรมที่จะเป็นของสปาวส์แล้วคือคู่ครองนะครับที่จะมีครอบครัวมาเนี่ยก็มีการเสนอการท่องเที่ยวก็มีการนำเสนอแพ็กเกจมาเมืองไทยแล้วลงไปเที่ยวภูเก็ตขึ้นไปเชียงใหม่ไปประเทศต่างๆไปสถานที่ ทั่วประเทศไทยนะครับก็เยอะแยะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มันหมุนอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาที่มาเนี่ย

0: อกให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความพร้อมในทุกๆด้านจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นการนำพาเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นด้วยนะครับ
1: โอ้จริงๆเยี่ยมมากเลยนะครับผมเรียนถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับว่าพอจะทราบไหมครับว่าเหตุใดในมุมของคุณสุรพลแล้วก็ข้อมูลจากของทั้งทีมงานแล้วก็ผู้บริหารในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดูแลพื้นที่อยู่เนี่ยทำไมเขาถึงเลือกที่กรุงเทพมหานครแล้วระบุเฉพาะจอดจงแต่ทำไมถึงเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ติดใจเพราะว่าเราโอ้โหอลังการมากแต่เขามุ่งมาที่กรุงเทพมุ่งมาที่ประเทศไทยมุ่งมาที่อาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่เขาสามารถไปประเทศใดก็ได้ทั่วโลกเนี่ยเราได้คุยกันไหมครับว่าทำไม
0: จริงๆก็ทราบอยู่นะครับต้องเรียนนี้ว่าการประชุมที่เราเรียกว่าเป็นประชุมแอนนูมิติ้งเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของ IMF นะครับแล้วก็ World Bank นะครับในระบบการประชุมเนี่ยเขาจะประชุมที่เขาเรือถือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหลักนะครับที่วอชิงตันดีซีเขาจะประชุมที่วอชิงตันเนี่ย2ปีแล้วก็ไปประเทศอื่นๆ1ปีฉะนั้นก็จะเป็นวอชิงตัน2ปีประเทศอื่นๆ1ตอนนี้เราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่81นะครับแล้วก็ประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นประเทศที่3ในโลกนะครับที่มีการจัดประชุมแอนนูมิติ้งเป็นครั้งที่2ก็จะมี2ประเทศที่มีการจัดมาเป็นครั้งที่2เนี่ยมีญี่ปุ่นแล้วก็มีตัวอย่างที่อิสตันบูลนะครับแต่ว่าทั้ง2ที่เนี่ยเขาก็จัดในสถานที่ที่แตกต่างกันต้องบอกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่จัดในสถานที่เดิมคือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเหตุผลของการที่มาเลือกประเทศไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการประชุมในเชิงเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่าโอลิมปิกออฟไฟแนนซ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การประชุมอย่างเดียวมันมีผลกระทบในหลายเรื่องฉะนั้นการที่หน่วยงานที่จัดงานเนี่ยเขาต้องเลือกหนึ่งคือประเทศที่มีความปลอดภัยสองประเทศที่มีความพร้อมในการให้การบริการและการจัดงานสามต้องเป็นประเทศที่เหมือนกับศูนย์กลางของการเชื่อมโยงในภูมิภาคนั้นๆฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับบ้านเราเนี่ยเราไม่ทะเลาะใครฉะนั้นบ้านเราเนี่ยทุกคนมาแล้วปลอดภัยแล้วของเราเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางในโซนเอเชียที่เราสามารถจะโยงไปคอนเน็กไปประเทศที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็
1: ความ
0: พร้อมเนี่ยในเรื่องการให้บริการสถานที่ต่างๆเขาส่งทีมเซอร์เวย์ไปทุกที่นะครับหลายๆประเทศก็เสนอตัวเป็นประเทศเจ้าภาพเขาไม่มีความพร้อมดังนั้นประเทศไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ามาจากที่นี่ได้ขึงในภาคธุรกิจในโซนเอเชียแน่นอนปลอดภัยมีความพร้อมในทุกเรื่องเราก็ถือดับเลือกเป็นประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในการจัดงานต้องภูมิใจในความเป็นประเทศไทยด้วยครับ
1: ฟังคุณสุรพลพูดงี้ขนลุกเลยนะว่าเรานี่แบบเหมือนกับเป็นสปอตไลท์ที่เขาส่องมาจริงๆเอาตรงๆประเทศไทยก็ประเทศเล็กๆประเทศเดียวนะครับที่อยู่ในแผนที่โลกนะมันไม่ใช่ประเทศแบบใหญ่ๆอลังการแล้วก็เป็นประเทศที่อาจจะหลายๆคนก็มองว่ามาท่องเที่ยวแต่นี่คือไม่ใช่คำว่าแค่ท่องเที่ยวไม่ได้มาท่องเที่ยวเป็นแค่กิมมิกเท่านั้นเองที่เขาจะเสริมเพิ่มเข้ามาแต่เขามาเรื่องของเศรษฐกิจมาเรื่องธุรกิจมาอย่างวิชาการมาอย่างเป็นทางการระดับโลกขนาดนี้มันก็ทำให้เรามองได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพใหญ่ของประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะถูกมองข้ามในสายตาหรือเวทีระดับโลกขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องมองว่าผลพวงหลังจากนี้เนี่ยคุณสุรพลมองว่าเราน่าจะเขย่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเมนเทนไปได้อย่างในระยะยาวไม่ใช่แค่มาแล้วกลับไปอาทิตย์หน้าเขาเดินทางกลับกันก็เงียบกันไปมันต้องมียังไงไหมฮะหรือว่ามุมมองของคุณสุรพลคิดว่าถ้าจะให้มันต่อเนื่องกันไปแล้วเขาจดจำประเทศไทยต่อไปในระยะยาวเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงไหมต่อไปหลังจากนี้ฮะ
0: จริ งๆต้องเรียนว่าวันนี้การที่ทางกลุ่ม annual meeting นะครับ IMF World Bank ที่มาเลือกประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าตอนเดิมเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเมื่อปี2022เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัด APEC นะครับ2022ว
1: ัน
0: นั้นใน APEC เนี่ยมันเป็นการประชุมผู้นำโลกนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมีบุคคลที่เป็นตัวแทนประเทศเนี่ยมาบ้านเราเยอะมากฉะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าประเทศไทยมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกต่างๆเรื่องต่างๆมากมายหลังจากนั้น2ปีเนี่ยเราเป็น

0: การจัดฟีฟ่าคอนเกรสซึ่งอันนั้นเป็นงานฟุตบอลนะครับซึ่งถามว่าฟีฟ่าคอนเกรสเนี่ยฟีฟ่าเขาก็เลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความมั่นใจเพราะเราได้จัดประเทศไทยได้จัดเอเปกแล้ววันนี้เนี่ยการประชุมแอนนูมิทติ้งมาเนี่ยเขายิ่งมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยจัดงานใหญ่ๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเอเปกไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าตอนนี้เนี่ยก็คือเราก็ได้ตอกย้ำลงไปอีกว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากๆแล้วก็ถ้าเกิดจะดูตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างวันนี้ครับที่สัมภาษณ์แล้ว 96.5 ได้มีโอกาสได้เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปผมเชื่อว่าวันนี้คนจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆอย่างนะครับในทุกๆเรื่องในการจัดการประชุมฉะนี้เราจะเป็นการวางมาตรฐานใหม่ในการจัดประชุมซึ่งคนใน191ประเทศทั่วโลกเนี่ยจะมีเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วโอ้โหประเทศไทยเนี่ยที่ได้ยินมานี่ว่าเป็นแค่ไปเที่ยวทะเลภูเก็ตเชียงใหม่แค่นั้นเองวันนี้ประเทศไทยเป็นความพร้อมในเรื่องของธุรกิจไหมนะครับในเรื่องการจัดการประชุมกรุงเทพมหานครเป็นเมืองซึ่งสามารถจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีของอะไรต่างๆมากมายที่ทุกคนมาแล้วจะต้องเกิดความประทับใจไม่ว่าจะเป็นผ้ามีอาหารที่อร่อยนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะครับที่มีความคุ้มค่าฉะนั้นมันเป็นหลายๆอย่างที่มันสร้าง
1: ความประกอบกันนะ
0: ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมว่าทุกคนจะหันกลับมามองประเทศไทยแล้วก็คงจะมีการจัดงานใหญ่ๆที่ประเทศไทยแล้วก็คนรู้จักแล้วก็อาจจะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นผมว่าอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะครับจริงๆการประชุมครั้งนี้เขาบอกว่า empowering people building resilience ก็คือเราจะปรับเพื่ออยู่คือโดยนั้นมันจะมีการปรับตัวเพื่อให้การที่ประเทศไทยเป็นที่รู้จักเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปตลอดนะผมว่าอันนี้มันจะเป็นบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ย เกิดความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นนะ
1: โอ้โหถ้าเรียกว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็เรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่แห้งแล้วหลังจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองก็คงจะถูกทาบทามถูกพูดคุยถูกพูดถึงในเวทีโลกมากขึ้นน้องๆทีมงานนี่ต้องถือว่ามีศักยภาพสูงมากเด็กๆเราคนทำงานเราคนไทยเรานี่เก่งมากเลยใช่ไหมในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูแลตอนนี้วันที่3แล้วทุกคนโอเคกันอยู่นะคุณสุรพล
0: ทุกอย่างตอนนี้ราบรื่นมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราเตรียมงานเรามีการเตรียมความพร้อมมีการประชุมมีการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้ผมว่าการประชุมเนี่ยราบรื่นมากทุกคนก็มีความประทับใจในการที่มาวันนี้ต้องบอกว่าทางพวกผมเองก็แค่เป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่จะนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยให้กับ191ประเทศทั่วโลกจริงๆมันไม่ใช่แค่191นะเพราะว่าในการประชุมนี้มันถ่ายทอดไปทั่วโลกฉะนั้นประเทศทั่วโลกเนี่ยจะได้เห็นความพร้อมของประเทศไทยเราก็ดีใจนะครับที่ทีมงานทั้งหมดนะครับในการประชุมครั้งนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยในมุมที่สวยงามแล้วก็ประทับใจครับ
1: ขอเคล็ดลับในการทำงานในฐานะเป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกไปแล้วว่าเรามีวิธียังไงครับที่จะ empower นี่ empower ประเทศไทยแล้วแต่ empower พนักงานทีมงานคนที่เราต้องทำงานด้วยซึ่งน้องๆแล้วก็ต้องไม่ใช่แค่ภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคนเป็นพันๆคนที่ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือเป็นพลังในงานครั้งนี้เราลีดเขายังไงแล้วเรา empower ว่าเขายังไงขอเคล็ดลับหน่อยสิครับช่วงท้ายคุณสุรพล
0: ครับต้องบอกว่าไอ้การทำงานครั้งนี้มีพันธมิตรนะครับหลายๆทั้งส่วนจริงๆแล้วอย่างนึงเนี่ยคือเราต้องเข้าใจตัวเนื้องานที่เราทำก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะทำอะไรอย่างการจัดประชุมครั้งนี้สิ่งที่ต้องการเนี่ยคือห้องประชุมในเงื่อนไขในข้อกำหนดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องมาเสริมในห้องประชุมไม่ว่าจะเป็นระบบ IT AV ต่างๆฉะนั้นมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายท่านหนึ่งเนี่ยเราเข้าใจในตัวงานที่เราจะทำนะครับอันที่สองเนี่ยมันอาจจะเป็นบุคลิกของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ได้ที่ว่าเราเป็นสถานที่งานจัดงานฉะนั้นเรามีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยในมุมที
1: ่
0: คุยแล้วเขารู้สึกประทับใจในการพูดคุยเพราะเราเหมือนกับคนที่จะต้องประสานงานตลอดเวลาเพราะนี่คืออาชีพของพวกเรานะครับวันนี้ต้องเรียนขอบคุณไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงคลังทางแบงก์ชาติทางหน่วยงานภาครัฐนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทางรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกคนเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือต่างๆนะครับฉะนั้นให้การทำงานของทีมเราเนี่ยต้องบอกว่าให้ความสำเร็จซึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ มันเป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนจริงๆผมรู้สึกว่าในความรู้สึกเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะพวกผมแค่นั้นเองคนไทยเนี่ยเวลาที่ถึงจุดหนึ่งที่จะต้องร่วมมือกันเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยเก่งนะครับคนไทยจะมีความรู้สึกว่า
1: เห็นด้วย
0: ถ้าเกิดเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ก่อนจะเป็นคนไทยจะช่วยเหลือกันอย่างที่เราเห็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมต่างๆเราจะเห็นน้ำใจของคนไทยการที่เราเป็นคนไทยมีน้ำใจทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าเป็นคีย์สักเซสของงานงานนี้เลยเพราะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยทุ่มเทสรรพกำลังตัวเองที่มีนะครับมาทำให้ประเทศชาติแต่นี่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับพูดถึงน้ำท่วมนิดหนึ่งหลายคนเนี่ยที่พูดแล้วก็พูดด้วยความเป็นห่วงหลายคนมีความกังวลว่าโอ้โหก่อนหน้าที่จะถึงงานเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมกันหลายพื้นที่มากในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเราเตรียมความพร้อมอันนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมโอเคเลยผมว่า 3-4 วันนี้บ้านเราถนนทุกเส้นนี่แห้งหมดแล้วนะฮะเรามีความเป็นห่วงหรือกังวลหรือเตรียมยังไงไหมครับช่วงท้ายนิดเดียว
0: คือตอนนั้นนะครับจริงๆเรากังวลทุกเรื่องเพราะว่าเราเป็นกรุงเทพโดยเฉพาะศูนย์การประชุมเศรษฐกิจเป็นสถานที่จัดงานเรากังวลตั้งแต่ผู้ร่วมงานจะมาลงที่สนามบินจะมาได้สะดวกการเดินทางเข้ามาที่พักจากที่พักเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยถ้าเกิดมันน้ำท่วมอะไรต่างมันจะทำให้การประชุมในงานสะดุดเราก็มีการเตรียมความพร้อมผมว่าทั้งส่วนงานของเราเองนะครับส่วนงานภาครัฐทุกคนเนี่ยร่วมมือกันหมดก็นี่เป็นงานของประเทศฉะนั้นทุกคนวางแผนกันหมดว่าเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมคือเราวางแผนว่าถ้าท่วมจะต้องทำยังไงถ้าไม่ท่วมจะทำยังไงฉะนั้นมีการวางแผนรองรับไปทั้งหมดวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่ช่วยกันคิดแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราก่อนจะได้มานี่35ปีนะครับฉะนั้นการที่มามีโอกาสแบบนี้เราต้องไม่มีการผิดพลาดสักอันหนึ่งฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องไม่ว่าเป็นการจราจรฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมการเดินทางความปลอดภัยเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมแต่ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับทั้งพระมีบารมีพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทั้งหลายอย่างเนี่ยเหมือนกับอำนวยพรให้งานจัดงานเนี่ยเรามีความคล่องตัวสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะครับ
1: ถือว่าราบรื่นในระดับที่เป็นที่น่าพอใจทีเดียวโอ้โหพอถึงช่วงวันจัดงานปุ๊บฝนก็หยุดน้ำก็ค่อยๆลดทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตกันเป็นปกติยังไงก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจนะครับไม่รู้จะให้ยังไงก็ให้กำลังใจกันนะครับขอให้การดำเนินงานครั้งนี้วันที่3และราบรื่นจนถึงวันสุดท้ายและเป็นภาพจำที่ดีเป็นเวทีโลกที่พูดถึงทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์น้องๆทีมงานของทั้งพี่สุรพลและทุกคนแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็แน่นอนครับคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือทั่วโลกเราก็จะได้ภาคภูมิใจไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับพี่สุรพลวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาคุยกันนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับขอบคุณทุกคนผู้ฟังด้วยครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับครับคุณสุรพลอุทินชูครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MCC Management and Development จำกัดก็บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอันนี้คือถามเนื้อถามเน้นคนทำงานคนในพื้นที่เลยฮะคุณผู้ฟังครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เตรียมความพร้อมกันยังไงเหนื่อยไหมแล้วมีความภาคภูมิใจมากฟังแล้วบอกโอ้อิ่มเอมใจจริงๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังเดินหน้ากันอยู่ในตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับแหมก็พระบารมีไม่ว่าจะเป็นนะครับเทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาประเทศไทยกรุงเทพมหานครหรือบารมีในหลวงทุกๆราชการนะครับก็ปกปักรักษาเราก็ตอนนี้คือถือว่าฝนนิ่งน้ำลดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปด้วยดีก็เป็นหนึ่งในพลังใจครับที่จะให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยดีด้วยเช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวเราเบรกพักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: าสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
5: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเป็นน้ำบ้านกรองน้ำ
5: มาออมเงินกันก่อนครับอย่าเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อรีบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเพิ่มพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเพิ่มพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับพูดถึงการประชุมสุดยอดผู้นำโลกครั้งนี้ IMF World Bank Annual Meeting นะโอ้โหต้องยอมรับจริงๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่บนเวทีโลกแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกใบนี้แม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็เราอยู่ในคำว่ากับดักรายได้ปานกลางมาโอ้นานมากหลายสิบปีเราก็ใช้คำว่ากำลังพัฒนากำลังพัฒนาอยู่หลายสิบปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาก็ไม่โฟกัสแล้วก็สปอตไลท์ไม่ส่องมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ส่องมาที่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความกังวลใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งในหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ก็หลายๆคนก็น้ำลดแล้วแล้วก็ดูเรื่องของการชดเชยเยียวยาฟื้นฟูสถานที่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อีกบทบาทหนึ่งทุกอย่างก็ต้องเดินหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาพี่น้องในกลุ่มในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ต้องเดินหน้าไปในขณะเดียวกันเนี่ยคู่ขนานที่ตอนนี้กำลังเป็นเจ้าภาพระดับโลกที่เขาประชุมกันอยู่มีการคาดการณ์และก็ประเมินกันคร่าวๆนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมเนี่ยนอกจากตัวเม็ดเงินนะครับที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนและส่งต่อไปยังธุรกิจอื่นๆคือกลุ่มโรงแรมที่พักได้รับเต็มๆแน่นอน20กว่าโรงแรม20กว่าแห่งอันนี้ชัดเจนมากอย่างที่คุณสุรพลบอกถ้าคืนละหมื่นอาทิตย์นึงก็70,000ถ้า 20,000 คนคูณเมื่อกี้ผมคูณนี่ 1,400 ล้านตัวเลขเฉพาะที่พัก average โดยเฉลี่ยอาจจะพักมากกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าเกิดอยู่ก่อนล่วงหน้าหรืออาจจะกลับที่หลังขอเที่ยวต่ออีกสักหน่อยอะไรทำนองนั้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่จะได้รับอานิสงส์ด้วยนี่แน่นอนชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินโอ้โหบินกันจ้าละวันละบนท้องฟ้าต้องว่าอย่างนั้นเผลอๆเนี่ยไม่ใช่เผลอๆหรอกคุณผู้ฟังจริงๆเนี่ยมีบินในประเทศด้วยเท่าที่ผมทราบ นะบินจากกรุงเทพไปจังหวัดอื่นๆเพราะว่าเรามีรูติ้งและมีการจัดโปรแกรมในการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆด้วยไม่ใช่กระจุกอยู่เฉพาะกรุงเทพนะครับอาจจะประชุมกันที่กรุงเทพก็จริงแต่การพักผ่อนท่องเที่ยวเนี่ยโหหลายๆจังหวัดได้รับอานิสงส์แน่นอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับภูเก็ตหาดใหญ่หลายพื้นที่นะครับหลายๆภูมิภาคกลุ่มสนามบินกลุ่มขนส่งมวลชนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นจากสุวรรณภูมิจากดอนเมืองตลอดจนระบบรถไฟฟ้าทางพิเศษเชื่อมต่างๆกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการจัดเลี้ยงอันนี้แน่นอนแคทเทอริงทั้งหมดเลยที่มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมหรือว่าคนที่มาด้วยฟียองเซ่หรือว่าคนที่มาเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนนะครับเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรเนี่ยก็คือในโรงแรมต้องจัดเตรียมอาหารอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วยังพื้นที่อื่นๆที่เป็นธุรกิจค้าปลีกศูนย์การค้าต่างๆการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางนะครับห้างสรรพสินค้าระดับโลกในบ้านเรานี่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี่ก็เยอะมากหลายแห่งได้ยินแว่วๆว่านะครับไม่ใช่แว่วๆว่าอย่างเดียวเขามีผังออกมาแล้วที่ภูเก็ตจะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับโดยเอกชนเจ้าของเดียวกันกับที่ทำไอคอนสยามที่กรุงเทพมหานครแว่วๆว่าชื่อว่าไอคอนภูเก็ตอันนี้คุณผู้ฟังเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับแว่วๆว่าอีกเหมือนกันว่าแนวเส้นถนนรามอินทราในจังหวัดในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยนะครับเส้นเดียวกับแฟชั่นไอแลนด์ก็มีการจัดเตรียมพื้นที่กว่า200ไร่แว่วๆว่าจะสร้างทั้งห้างสรรพสินค้าเป็นโครงการ Mixed Use นะครับโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยแม้แต่สถานที่จัดงานหรืออีเวนต์ต่างๆด้วยก็คุณผู้ฟังก็คิดดูพื้นที่200ไร่แนวนั้นอยู่ตรงไหนเราไปหากันดูเอานะฮะอันนี้ยังเป็นพื้นที่เปล่าอยู่นะแต่แว่วๆว่าได้ยินว่ามีการจับจองมีการถูกจับจองโดยนะครับกลุ่มทุนเจ้าของที่รันห้างสรรพสินค้าระดับประเทศแล้วนะก็จะพลิกวิกฤตในช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยดีหลายๆอย่างเนี่ยเป็นโอกาสอ่ะกลุ่มสื่อธุรกิจโฆษณาการบริการการจัดงานอันนี้ก็ได้อานิสงส์ด้วยเช่นเดียวกันการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆงานนิทรรศการผลิตสื่อการบริการด้านเทคนิคนะครับสัญญาจ้างการทำงานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจในระยะสั้นที่อาจจะเป็นธุรกิจที่ใช้ต่อยอดของธุรกิจได้ด้วยเช่นธุรกิจพลังงานเทคโนโลยี data center นิคมอุตสาหกรรมเขาอาจจะมีการวิสิตนิคมอุตสาหกรรมมีการพูดถึงว่าจะให้ไปลงทุนในภูมิภาคหลายๆที่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเม็ดเงินจะสะพัดนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ AI ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มธนาคารพาณิชย์บริการทางการเงินอันนี้ก็ได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์แน่นอนความร่วมมือของสถาบันการเงินระหว่างประเทศจะเป็นยังไงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่แค่การโอนเงินใช้สอยกันในระหว่างที่มาประชุมผมถือว่าได้อานิสงส์หมดทุกภาคส่วนอ่ะพร้อมใจกันครับเป็นพลังในการต้อนรับขับสู้เขาอยู่กับเราอีกอย่างน้อยก็ประมาณสักวีคนึงนะครับแล้วว่าวันนี้มันวันที่3แล้วในการประชุมในสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าเขาเดินทางกลับกันอาจจะมีทั้งกลับก่อนกลับตรงเวลาแล้วก็เดินทางกันอีกสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็รอบนี้ก็ประเทศไทยดังหลายเรื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้องลิซ่าน้องมินลินะครับเนเน่ดังเรื่องกีฬาเอเชียนเกมได้เหรียญทองมาเยอะมากมายนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยการประชุมระดับโลกอ่ะเป็นพลังใจให้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังให้ทุกคนด้วยนะครับเดินหน้าเป็นพลังเพื่อประเทศต่อไป 9:59 นาทีหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
3: ขณะนี้เวลา10:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprintsวันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมโดยเน้นด้านสาธารณสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีรายได้ขยับตัวสูงขึ้นพ้นเกณฑ์การรับความช่วยเหลือจาก IDA แล้วแต่ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ IDA เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนกว่าทั่วโลกในการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12พ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth ราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
13: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
14: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
13: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
15: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่ำวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
16: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: าพิเศษที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รู้ใช้เข้าใจเงินนะคะดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมค่ะมาแทนคุณบิวจิตติมาทวาเรศนะคะก็คุณบิวก็มีภารกิจนะคะส่วนวันนี้เนี่ยแน่นอนเราเริ่มต้นวันพุธที่14ตุลาคมไปดูตลาดหุ้นเปิดทำการพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ต้องดูดาวโจนส์เหมือนกันลงไป180จุดนะคะปิดไปที่ 51,670 จุดนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่เดี๋ยวจะดูว่านักวิเคราะห์มองว่าอย่างไรค่ะอีกสักครู่นะคะเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่เปิดทำการแล้วก็ทิศทางของตลาดในวันนี้มีอะไรบ้างที่ต้องติดตามนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและเป็นประจำในทุกวันพุธค่ะจะได้มีการพูดคุยกับคุณกัญชนาหงทองในช่วง Women and Money นะคะสัปดาห์นี้ก็จะคุยกันเรื่องของ AI นะคะจะเกี่ยวอะไรอย่างไรกับการใช้เงินใช้ทองของพวกเราแล้วก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ New S Curve นะคะเดี๋ยวก็จะได้ติดตามการแต่พูดถึงตลาดหุ้นไทยเปิดมาเป็นอย่างไรนะคะอีกสักครู่คุณวราพรวิบูลย์คณารักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะก็จะได้มาพูดคุยกันถ้าย้อนไปดูเมื่อคืนนะคะดาวโจนส์เองลงไป180จุดอยู่ที่ 51,670 จุดนะคะก็ลดไปประมาณ 0.35% นะคะขณะที่ S&P 500ลงไป 1.79 จุดอยู่ที่ 7,805 จุดนะคะส่วน Nasdaq เมื่อคืนลดไป 41.52 จุดค่ะปิดไปที่ 27,204 จุดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคารนะคะลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ค่ะหลังจากที่มีแรงเทขายหุ้นกลุ่มชิปคือเทขายอย่างหนักนะคะก็บดบังปัจจัยบวกปัจจัยบวกคืออะไรก็คือราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงส่วนตลาดหุ้นลอนดอนก็ปิดไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคารนะคะแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็เมืองแร่หักล้างแรงซื้อในกลุ่มพลังงานขณะที่สัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนก็รอติดตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในช่วงปลายสัปดาห์เดี๋ยวคุณพระราพรก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่วันนี้เปิดทำการปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในมีอะไรแล้วท่านผู้ฟังที่อยากจะฝากคำถามนะคะเรียนเชิญได้ทางช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTubeเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยค่ะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแขกพอดีคุณวราพรติดภารกิจนะคะเดี๋ยวจะเป็นคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมอีกสักครู่จะได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าทิศทางตลาดวันนี้เป็นอย่างไรส่วนราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนเพิ่มขึ้น40เซนต์นะคะไปปิดที่94เหรียญ14เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็เพิ่มขึ้นไปประมาณ 0.43% เดี๋ยวช่วงนี้มาคุยต่อกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
3: สวัสดีครับผมครับ
2: คุณเจริญสบายดีนะคะไม่ได้คุยกันนานเลย
3: สบายดีครับผม
2: ตลาดหุ้นเราเป็นยังไงวันนี้เปิดมาสบายดีไหมคะ
3: ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นแรงแต่ก็ไม่ได้ตกลงไปชาติบวกอยู่ประมาณ 3.44 จุดอยู่ที่ 1578.18 นะครับนะคือง่ายคือมีทรงตัวได้นะครับเพราะว่าบวกเล็กน้อยอย่างนี้มันยังไม่คิดชัดว่ามันจะเป็นการกลับไปฟื้นตัวอะไรนะครับนะแต่เอาง่ายคืออย่างน้อยคือไม่ไหลลงไปนะเพราะว่ามีตลาดหลักได้แล้วก็ดูทรงตลาดแล้วก็ถือว่าโอเคตรงที่ว่าหุ้นที่มาหลีตลาดเนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นหุ้นตัวใหญ่อยู่เช่นกลุ่มของแบงค์นะครับหรือกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเริ่มประกาศผลประกอบการแล้วนะครับนะทิสโก้ออกมาแล้วถือว่าเป็นดังไปตามคาดนะครับนะฉะนั้นตัวอื่นมันก็ดูมันก็มีโอกาสที่จะดูดีอยู่แต่เพราะกรณีกลุ่มแบงก์ถูกขายกดลงมานะครับนะแต่ถ้ากลุ่มแบงก์ยืนได้พวกเนี้ยเซ็ตมันจะยืนบวกได้ดีอยู่แล้วก็จะเป็นการสร้างสีสันตรงที่ว่ามันจะปลุกให้พวกตัวอื่นตามมาด้วยแต่เพราะกลุ่มแบงก์จะมีฟีเลตไปถึงกลุ่มพวกไปแนนอะไรอย่างเงี้ยที่วิ่งตามขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะทำได้หรือไม่นะครับ
2: ค่ะวันนี้มอสแอคทีฟของเราเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็ถามว่าหุ้นติดเป็นยังไงตัวที่เป็นตัวกดดันตลาดอยู่เป็นเดลต้านะฮะอันนี้อาจจะเป็นตามกระแสนอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มเทคเริ่มถูกขายกดไว้เช่นกันโดยเฉพาะทางฝั่งของเนสแดกนะครับนะแต่เดลต้านี้ลงไป2อยู่258แล้วไป4บาทก็มา 4.61 ก็ถือว่าเป็นตัวกดดันตลาดอยู่นะก็ตัวอื่นนี่เทรดบวกนะฮะเช่นสผ.เนี่ย1525บวก250นะฮะKBank 23.34บวก3บาทนะครับนะรีบาวต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ท็อปนะฮะ73บวก2บาทอันนี้ก็ถือรีบาวนะเพราะว่าวันจันทร์ท็อปลงเยอะนะฮะวันนี้ก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับนะแล้วก็ KCE ครับ76บวกมา25ตังค์นะแล้วก็ปท 44.75 วันนี้บวกมา75ตังค์นะครับนะ Advance ครับ334บวก2บาทนะครับนะแล้วก็กรุงไทยแบงค์43บวกบาท25 True 12.4 เสมอตัวแล้วก็ตัวครับ6.5บวก75ตังค์ถ้าดูนี้เจ๋งเลยว่ากลุ่มที่มาเนี่ยเป็นกลุ่มพวกพลังงานกับกลุ่มของแบงค์นะครับนะฉะนั้นถ้าขอสมกลุ่มนี้บวกได้พวกเนี้ยเซ็ตน่าจะยืนบวกได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
2: น้ำมันเมื่อคืนก็ดูเหมือนว่าจะมีการผันผวนนะดูที่ทางราคาน้ำมัน
3: ครับคืออย่างนี้ฮะน้ำมันช่วงนี้แน่นอนก็นี่ที่เราทราบกันฮะคือกระแสอยู่ข้างนอกนะคือสถานการณ์อิหร่านกับทางสหรัฐหรือว่าอิสราเอลเนี่ยช่วงนี้มันดูซาลงถูกไหมฮะไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาแต่การว่าเป็นคู่ใหม่ระหว่างฮูตีกับซาอุอาระเบียนะครับเนี่ยแล้วเกิดว่าเขาก็ยิงถล่มเข้าไปในซาอุด้วยสามีของล่าสุดที่สามีซาอุนะครับนะฉะนั้นราคาน้ำมันมันเลยผันผวนนะฮะคราวนี้มันก็เลยดีขึ้นมาใหม่นะอยู่ที่94กว่าแล้วนะครับนะถ้าดูตามสถานการณ์ที่ยังคงอยู่ปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีผลทำให้เรื่องของราคาน้ำมันก็อาจจะมีโอกาสการดิ่งตัวขึ้นแต่เพิ่มว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางรัสเซียนะเพื่อซื้อน้ำมันดีเซลออกมาครับนะมันเลยทำให้น้ำมันก็เลยดูเหมือนเอ๊ะมันก็เลยไม่พุ่งแรงนะครับนะแต่เดี๋ยวการต้องบอกก่อนว่าถ้าสถานการณ์ตลอดการยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยหรือราคาน้ำมันยังมีโอกาสเทรดขึ้นใหม่นะครับ
2: นี่ค่ะดูทิศทางตลาดวันนี้ถ้าเราประมวลปัจจัยภายนอกภายในเนี่ยทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงคะ
3: ครับถ้าเรามองในเรื่องที่ทางตลาดแล้วปัจจัยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเลยว่าของเราภายในจะดูนิ่งกว่านะครับแล้วคือเราไม่ได้มีอะไรนะช่วงนี้เป็นช่วงนี้ด้วยฮะประชุม World Bank กับ IMF นะคือจริงๆผมว่าตลาดหุ้นมันน่าจะยืนบวกนะอย่างน้อยก็โชว์แขกบ้านแขกเมืองหน่อยที่เขามาประชุมกันนะครับนะแล้วก็ไอ้เป็นว่าแล้วเราคือว่าเรากินอย่างคือเรื่องของการประกันกบด้วยเฉพาะกลุ่มของแบงก์ก่อนนะครับนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมมองเลยว่าตลาดหุ้นช่วงนี้น่าจะยืนทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นได้นะครับนะแต่ข้างนอกถือว่าเป็นไปในตัวแปรเช่นปัญหาเรื่องนะกระดกการบอลยูอเมริกานะช่วงนี้ตัวบอลยูอเมริกาช่วงนี้มันดรอปลงมาครับนะมันก็เลยทำให้กลุ่มแบงก์ดูผ่อนคลายขึ้นนะครับเรื่องต่างนะครับเรื่องช่วงนี้ก็ที่ขายก็เรื่องเดิมฮะแต่ผมให้หนักกับฝั่งของภายในมากกว่านะถ้าเราวิ่งแล้วมีใจหัวเข้ามาได้บุ้มเนี่ยจะเร่งให้หุ้นขึ้นได้เร็วกว่านะครับ
2: ค่ะในทางเทคนิคนะคะคุณเจริญตอนนี้มันบอกมันมีสัญญาณบอกอะไรเรายังไงบ้างคะ
3: ครับในเชิงที่มีข้อมูลถือว่าตลาดหุ้นดูไซด์เวย์นะครับนะก็บอกอย่างคือตลาดไม่ได้เป็นขาลงนะครับนะคือถ้าเป็นขาลงเนี่ยมันจะไหลตุ้งตุ้งไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะลงมาใกล้แถว15760แล้วมันก็เด้งสู้ตลอดนะครับนะอันนี้ถือเป็นไซด์เวย์นะครับนะแล้วก็ดูสมบัติเนี่ยวันนี้ไอ้เช่นวันนี้บอกได้เนี่ยผมว่ายังมีโอกาสเรียกว่าคาดหวังที่จะกลับมาเล่นกันแถว1600 จุดได้อยู่เหมือนกันนะครับ
2: มีคำแนะนำให้กับนักลงทุนยังไงหรือว่ากลุ่มไหนที่น่าสนใจยังไงเชิญเลยนะคะ
3: ครับคือช่วงนี้จริงๆแล้วถามเราเนี่ยทางผมเนี่ยผมก็มองว่าตลาดหุ้นไม่ได้ที่บอกคือไซด์เวย์เนี่ยคือไม่ได้ดูตลาดแย่อะไรนะครับนะผมว่าเชื่อว่าตลาดหุ้นน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับนะแต่ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราไปสร้างการ selective คือเริ่มแรงตัวนะครับนะแล้วคำถามคือเอ๊ยอย่างนี้จะเลือกอะไรเนี่ยไม่ยากนะเลือกตัวตลาดเล่นนะฮะคือตลาดสนใจตัวไหนเข้าตัวนั้นเช่นวันนี้มากลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานเกาะหุ้นนี้ไปก่อนนะครับเพราะหุ้นกลุ่มแบงก์นะก็สังเกตว่ามันแข็งนะคือก่อนหน้านี้โดนขายนะการโดนขายเมื่อก่อนเนี่ยมันหมายความว่าหุ้นมันเริ่มมีราคาดิสคาวนะครับนะงั้นพอได้ยืนได้หุ้นเนี่ยมันก็จะมีแก๊ปให้เล่นอยู่พอสมควรนะครับนะนั่นเลยมันถึงไปน่าสนใจอยู่นะครับ
2: โอเคค่ะถามนิดนึงประชุม IMF World Bank เนี่ยมันมีผลอะไรต่อหุ้นเราบ้างไหมคะ
3: คืออย่างนี้ฮะคือถามว่ามันมีผลโดยตรงไหมไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาประชุมในภาพรวมนะครับนะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบดีเทลก็ออกมา
2: คร
3: ับมันไม่มีผลกับในภาพรวมแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยานะคือหมายความว่าวันนี้คุณมีแขกนักแขกเมืองมาแล้วก็เป็นผู้เจ้าที่ระดับสูงของผมธนาคารอย่างเงี้ยนะครับนะครับธนาคารเนี่ยนั้นเขาต้องมองเรื่องของเศรษฐกิจด้วยต่างนั้น ทิศทางหุ้นเกิดเลยว่าพอมีวอลเลนมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหุ้นมันไม่เคยตกมันสู้ขึ้นมานะครับก็เลยว่าเอาเป็นแน่นเป็นตาของประเทศด้วยเหมือนกัน
2: ตัวชาโลก
3: นะไม่ได้แต่ว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจเราไม่ได้แย่นะเศรษฐกิจเรายังโอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจริญโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ
2: คุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะคะวันนี้มาในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันต่อนี่มีคำถามมาถามทุกท่านว่าทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเราจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยทำไมหนี้มันยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะคะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันผู้กู้คือสามารถกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปแล้วก็รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินไปกันได้ที่ www.gsb.or.thหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็คือโอกาสมาแล้วสำหรับคนที่อยากจะปิดหนี้บัตรเครดิตให้ไวขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะ Women and Money สัปดาห์นี้กับคุณกาญจนาหงทองค่ะสวัสดีค่ะคุณกาญจนาคะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
2: ไปทักทายกับคุณกาญจนาหงทองกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณกาญจนาคะน่าจะอีกสักครู่นะคะงั้นเดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอคุณกาญจนานะคะสำหรับแขกรับเชิญของคุณกาญจนาหงทองสัปดาห์นี้พิเศษมากๆนะเพราะว่าเป็นผู้ที่หลายคนเนี่ยก็ติดตามมาอยู่นะคะเธอก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชยาศรีสุชาติอาจารย์ด้าน AI Human Potential AI Trainer และ AI Champion ในเครือ CPO เป็น Founder ของกลุ่มมี Potential นะคะเป็นกลุ่มโค้ชและที่ปรึกษาอิสระเพื่อการใช้ AI สร้างศักยภาพมนุษย์และธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะคุณเอ
2: ขออนุญาต
4: เรียกนกนิดได้นะคะ
2: อาจารย์นกนิดนะคะ
4: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอคุณกาญจนานิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนดีกว่าอาจารย์ว่าเผื่อทำความรู้จักว่าอาจารย์เนี่ยผลงานอะไรมายังไงคะเชิญค่ะอาจารย
4: ์ได้เลยค่ะคุณเอก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะชาวติ๊กเรดิโอที่น่ารักทุกท่านเลยก็ดีใจที่ได้กลับมาพบกันอีกน่าจะเป็นครั้งที่ห้าแล้วแหละเนาะก็นกเองเนี่ยก็ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขาหนึ่งแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยก็ทำเป็นเรื่องของกลุ่มโค้ชนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็น AI แชมเปี้ยนเนาะของเครือบริษัทมหาชนแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ของ17บริษัทคือเนี่ยถามว่านอนฝันเนี่ยฝันอยู่2เรื่องเนาะ1เรื่อง AIสองก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้คนที่มาฟังเรามาคุยกับเราหรือว่าอยู่ในคลาสของเราเนี่ยเขาดีขึ้นเก่งขึ้นเจริญขึ้นดังนั้นก็เลยมา
2: ค่ะ
4: เอไอฮิวแมน
2: คุณกาญจนาเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาต
4: ค่ะ
2: นี่ค่ะคุณกาญจนาคะ
5: สวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะน้อง
2: ค่ะดิฉันนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของรายการนี้ได้มาพบกับทั้งสองท่านเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เมื่อกี้ให้อยากทำความรู้จักอาจารย์นกนิดหนึ่งก็เลยให้อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งนะคะเชิญค่ะ
5: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: อ๋อค่ะก็สวัสดีพี่การอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทุกๆครั้งเลยนะคะที่มาพบกับท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านในรายการนี้เนี่ยสิ่งที่เอามาฝากท่านผู้ชมแล้ววันยังไงวันนี้ต้องได้อะไรไปมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของนะคะการใช้ AI นะสร้างเคิร์ฟใหม่ให้กับชีวิตของตัวเราก่อนอื่นเนี่ยขออยากชวนคุยนะอยากชวนคุยเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนกมีโอกาสไปพบกับ business leader ในภาคธุรกิจหลายๆบริษัทเลยค่ะซึ่งเขาก็พูดกันนะโอเราเอา AI เนี่ยมาใช้นะพนักงานเราก็ใช้กันทำเลย AI นะคะซึ่งตอนนี้นอกจากการเอามาใช้เนี่ยมีหนึ่งเรื่องเขาใฝ่ฝันว่ายังไงอยากจะได้สิ่งนั้นในแง่ของผลลัพธ์ใบ้ให้ค่ะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวหนึ่งนะคะมีช้อยคำใบ้ให้26ตัว A ถึง Z นะคะให้คุณเอกกับพี่การ
5: ลองช่วยกัน ด้วย
2: ดิฉันขอดีไปด้วยเยอะกันค่ะ
4: ลองเดาว่าเป็นตัวอะไรนะคะตัวอักษรนะวันนี้เราจะเพิ่มผลผลิตเราจะเพิ่มรายได้ตัวอักษรอะไรนะที่เกี่ยวกับสิ่งนี้มากที่สุดนะคะท่านผู้ชมลองกินมาดังไป
2: ตัว A อ่ะ
4: โอ้ดิฉันเป็นการทายที่เกือบถูกมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นขออนุญาตเฉลยใกล้ๆกันมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งคือตัว S นั่นเองนะคะS เนี่ยมันมากับคำว่า S curve ถูกต้องเลยค่ะพี่การนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะในคอนเซปต์ของ S curve เนี่ยเจ้าตัว S มันจะมี2โค้งใช่ไหมคะโค้งแรกที่อยู่ด้านล่างกับโค้งด้านบนตอนที่เราเริ่มหน้าที่การงานของเราเนี่ยหรือว่าบริษัทเริ่มธุรกิจใหม่มันเหมือนกับการไต่เต้าเนาะมันจะเป็นการโตอย่างช้าๆแต่พอถึงจุดๆหนึ่งค่ะเหมือนทำงานไปถึงระยะหนึ่งโอ้โหหน้าที่การงานก้าวกระโดดมันก็จะพุ่งเลยเนาะเหมือนแกนกลางตัว S แต่สุดท้ายค่ะทุกอย่างตกอยู่ใต้กรดใต้กฎไตรลักษณ์ใช่ไหมคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นเนี่ยสมมตินะท่านผู้ฟังตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นท่านที่มีประสบการณ์การทำงานมาเยอะมากระดับหนึ่งหลายท่านอาจจะเกษียณนะการเติบโตของท่านมันก็ยังมีอยู่นะแต่มันเติบโตในระดับที่มันไม่หวือหวามากถดถอยลงนะคะซึ่งภาคธุรกิจเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้มีการพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัย Thailand 4.0 ถ้าสมมติยังจำกันได้โอ้ประเทศเราติดกับดักรายได้อันกลางนะเราต้องสร้าง New S Curve ใหม่หรือว่าการทำสิ่งใหม่เพื่อการเติบโตในระลอกถัดไปเหมือนเอา S ใหม่มาต่อกับ S เดิมเนี่ยล่ะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของ New S Curve ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าเราจะเอา AI มาช่วยทำนะระลอกใหม่ New S Curve ใหม่ให้ชีวิตเรายังไงคะท่านผู้ฟังพี่การแล้วก็คุณเองคะเรื่องของการ transform หรือการเติบโตเอาจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะคะที่บ้านนะชอบเรื่องออร์แกนิกนะปลูกต้นไม้เยอะนะก็จะมีหนอนผีเสื้ออ้วนๆเลยเหมือนในเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาชาเขียวเลยเนา
2: ะ
4: ซึ่งถ้าเราดูดีๆนะหนอนผีเสื้อหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือกินอย่างเดียวเลยกินแล้วจนอ้วกอ้วนเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นหนอนอยู่ตลอดไปเนี่ยมันตายถูกไหมคะมันจะต้องพยายามทำตัวเองให้เป็นดักแด้แล้วก็อดทนอยู่ในดักแด้นะตลอดจนพยายามออกจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามและตอนเป็นผีเสื้อเนี่ยแหละค่ะเขาจะได้สกิลใหม่กินอย่างเดียวบนพื้นเขาที่กินได้ด้วยมันคือเรื่องธรรมชาตินั่นเองการสร้าง New S Curve ค่ะ
2: เป็นวงจร
4: ที่ผ่านมา
2: เปลี่ยนเลยนะคะอาจารย
4: ์ใช่ค่ะที่ผ่านมานะก็เอาจริงนะว่า S Curve เนี่ยธุรกิจพยายามใฝ่หาสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะพูดกันมาในทั่วโลกเลยคนที่พูดเรื่องนี้ที่ชัดเจนคนแรกเนี่ยเขาชื่อคุณชาลส์แฮนดี้เป็นคนไอร์แลนด์นะคะคือได้ว่าเป็นแมเนจเมนต์กูรูที่ดังระดับโลกเลยนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับคุณปีเตอร์ดรักเกอร์เจ้าของวลีนะคะCulture Eat Strategy for Breakfast คนที่มาสายธุรกิจสายแมเนจเมนต์เนี่ยแต่ว่าคุณแฮนดี้เนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1994แล้วนะแล้วก็ยังขยี้มันอีกรอบหนึ่งในหนังสือชื่อ The Second Curve ในปี2015นะคะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องสร้าง S Curve แน่ล่ะถ้าไม่สร้างคุณก็ล้มหายตายจากไปนะคะแต่เขาบอกว่าช่วงที่เหมาะสมในการสร้าง S Curve ใหม่ในชีวิตของคุณคือช่วงที่คุณมีเวลามีพลังและทรัพยากรดีที่สุดไม่ใช่ไปสร้างตอนช่วงรอแร่ ICU นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันล้มเหลวขึ้นมาสิ่งใหม่ที่เราทำมันล้มเหลวขึ้นมา เราจะลำบากเลยเราไม่มีตังค์ละแต่ถ้าสมมติเราดูนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยบังเอิญว่า เดือนที่ผ่านมานกได้มีโอกาสไปแชร์เรื่องนี้ค่ะได้รับเกียรติไปแชร์ในโครงการ CPCOX นะคะถ้าหลายท่านได้ติดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบว่าโครงการ CPCOX เนี่ยท่านเจ้าสัว CP หรือท่านประธานธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยมีข่าว PR ออกมาเยอะมากเลยนะคะเป็นโครงการที่เขารวมเอาหลายๆบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครือ CP True SCG Huawei Mitsubishi AWS Tencent Kao โอ้โหเยอะมากๆมาทำเป็น AI Innovation Project ร่วมกันค่ะถามว่าแล้วทำไมไม่ทำเฉพาะแบบตัวเราล่ะทำบริษัทเราก็เอา AI มาใช้อย่างเงี้ยมันมีเคล็ดลับอยู่ค่ะตรงกับที่คุณแฮนดี้บอกว่าถ้าวันนี้นะยุค AI คุณจะรอดได้เนี่ยหนึ่งในเทคนิคก็คือคุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อ S ที่2จากหลากหลายศาสตร์เพราะว่าการเติบโตส่วนใหญ่เป็นการเติบโตแนวดิ่งสมมุติถ้าเราเข้ามาทำงานเราเป็นเซลล์จูเนียร์แต่พักเราเป็นซุปเป็นไดเรคเตอร์เป็นเซลล์นะคะที่เป็นเอ็กเซคิวทีฟนะเป็นมันจะเป็นการเติบโตแนวดิ่งแต่ว่าคุณแฮนดี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะสร้าง S ใหม่ได้คุณต้องมีหลากหลายสกิลซึ่งตรงกับที่ทางคุณโจธนาพี่โจธนาเนี่ยเทียนอัจฉริยะก็บอกว่าโอ้เนี่ยแกเพิ่งพูดว่าคนเรานะจะรอดในยุค AI ได้มันมี3ท่าที่ไปได้นะท่าแรกคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในสาขานั้นเลยเช่นสมมติคุณเป็นพิธีกรเป็นแบบพี่หนุ่มกัญชัยเลยนะ2คือคุณต้องเก่งคนน่ะทำให้คนชื่นชอบคนรักคนมาติดตามพี่การเนี่ยก็คือคนรักคนชื่นชอบพี่การนะคะ3ก็คือเรื่องของการติดสกิลเพิ่มคุณต้องเป็น multidisciplinary ก็คือคุณมีหลายศาสตร์นะคะและตอนนี้เนี่ยอยากเติบโตนะศาสตร์ที่ควรจะเรียนนะคะมากที่สุดเลยคือเรื่องของ AI เพราะมันจะเป็นประตูเปิดให้คุณไปเรียนรู้หลายศาสตร์ได้อย่างง่ายและควินมากที่สุดค่ะ
2: AI เองหลายศาสตร์ด้วยเหมือนกันถูกไหมคะ
4: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าตัว AI เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เราค้นเจอองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆได้เพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะมันมีคนดังระดับโลกคือคุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะคะเขาก็เป็นลีดเดอร์ที่เขามาสายเทคก็จริงแต่เขาเรียนรู้ศาสตร์อื่นด้วยค่ะซึ่งคุณเอกับพี่การก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยสินค้าที่เป็นของ Apple มันจะเด่นเรื่องของดีไซน์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะเขาตอนยังไม่ดังมากเขาก็ไปเรียนเรื่องหนึ่ง calligraphy ก็คือการประดิษฐ์ตัวอักษรสวยงามเฮ้ยมันไม่เห็นเกี่ยวกับ IT เลยอ่ะแต่ทำไมเขาไปเรียนโอ้ชอบอ่ะแต่มีโอกาสได้ใช้จริงๆเพราะว่ามีสมัยหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์แข่งกันนะทุกท่านคงอาจจะเจอคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆนะนกจำได้เลยนกใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมรุ่นแรกคือ Word จุฬาขึ้นเป็นเพลงตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อไม่รู้ผู้ท่านผู้ฟังทันหรือเปล่านะมีการก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าตัวอักษรเนี่ยก็จะแบบมันก็เป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่า Macintosh เนี่ยเป็นคอมที่โดดเด่นเพราะว่าวิชาประดิษฐ์อักษรที่ Jobs เนี่ยเขาไปเรียนตอนที่เขายังไม่ดังเนี่ยค่ะมันทำให้ตรงนี้มันเป็นจุดที่ competitive และทำให้โอ้คู่แข่งล้มหายใจจากไปหมดเหลือเจ้าสองเจ้าและ Macintosh เป็นหนึ่งในนั้น
2: ค่ะพัฒนา
4: โอเค
2: ขอพอดีเห็นพูดถึงเรื่อง Mac เนี่ยพัฒนาการราคานี่ก็ไปเป็นไปตามวิวัฒนาการเหมือนกันนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้เป็นแสนเลยนะคะคือมันก็เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นเหมือนบางอย่างที่มันมีราคามันพัฒนาการมันก็มากับราคาด้วยอะไรใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าธุรกิจเนี่ยหรือว่าตัวเราซึ่งเป็นคนทำงานสกิลเราเดิมๆไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าเติมบางอย่างเข้ามาเนี่ยค่ะราคาเราจะชาร์จแพงขึ้นไม่ได้ตามเงินเฟ้อถูกต้องไหมคะคุณเอกค่ะอันนี้ชวนคิดชวนฟังทีนี้สิ่งที่อยากจะเอามาฝากทุกท่านก็คือรายละเอียดที่นกได้ไปแชร์ในงาน CPCOX รุ่น1ว่าBusiness Leader เหล่านั้นมาทำ AI Transformation Project แล้วเนี่ย

0: ่ะว่าเขาแฮปปี้เขาอินมีทีวันแล้วแต่เขาไม่รอเมื่อสายดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเลยว่าเอ้ยวันนี้เรามาลองเปิดหูเปิดตาเปิดใจนะรับสกิลใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเองเนาะซึ่ง potential ของเราจะเกิดได้นะง่ายที่สุดเลยสกิลที่น่าพัฒนาอันดับแรกคือ AI นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเอา AI มาสร้าง innovation คิดใหม่ทำใหม่ transform ชีวิตและ business เนี่ยมันมี3หลักการที่แชร์ไปมันคืออะไรบ้างคะ
1: อันนี้เหมือนเป็นแบบ process improvement ใช่ไหมนก
0: โอ้ถูกต้องเลยค่ะพี่การเวลาคนใช้ AI อ่ะก็จะเอามาเฮ้ยเนี่ยเราทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นยังไงตัวนี้คือขาหนึ่งนะคะขาที่สองที่เสริมจากที่พี่การพูดเข้าไปเนี่ยมันคือเรื่องของคิดใหม่ทำใหม่ innovation ค่ะซึ่งก็จะมีตัวอย่างนะเช่นอันแรกเลยนะมิติแรกที่อยากจะแชร์นะคะสามมิติมันคือเรื่องของคำสามคำนี้ค่ะค่าของและก็คนวันนี้เนี่ยอยากจะให้รู้คอนเซ็ปต์ค่าของคนในการเอา AI มาใช้ transform นะคะอันแรกก่อนเรื่องของค่าเนี่ยค่าคืออะไรค่าเนี่ยมันก็คือคุณค่าหรือว่า value เนี่ยล่ะค่ะว่าถ้านึกถึงเรื่องธุรกิจนะพี่การคุณเอนกฟัง CEO ท่านหนึ่งคุณน็อตเนี่ยที่แต่ก่อนทำกองสลากแล้วเขามาทำไทยมาร์ทนะ .com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ชนกับพวกแบบ Shopee Lazada อะไรต่างๆนี้เลยเนี่ยก็แกก็บอกว่าเนี่ยตอนผมเริ่มธุรกิจนะไทยมาร์ทเนี่ยก็มีโค้ชท่านหนึ่งนะก็คืออาจารย์ที่นกนับถือด้วยคือดร.วรพัฒน์ผู้เจริญน่ะท่านก็มายิงคำถามนะ powerful question ว่าทำไทยมาร์ทเนี่ยขอโทษขออภัยนะคะขอใช้คำพูดตรงไปตรงมาแบบนิดนึงทำไปทำซากอะไรคือคำนี้มันอาจจะดูแรงนะแต่มันสะท้อนอะว่าเอ้ยไอการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ปังเนี่ยให้มีการเติบโตอีกระลอกนึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจก็ดีหน้าที่การงานอาชีพก็ดีทำไปเพื่ออะไรคือตอนแรกที่นกฟังก็สตันแล้วก็คิดตกผลึกกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอย่างมี potential เนี่ยที่เป็นกลุ่มโค้ชที่ปรึกษาอิสระเนี่ยทำเอา AI มาพัฒนาคนเนี่ยทำไปทำไมก็ได้คำตอบว่าฉันอยากเผยแพร่เรื่องของการใช้ AI ที่ถูกวิธีและเกิดผลลัพธ์ที่ดีอะพอทำแล้วคนประเทศเราเนี่ยคนจะได้เก่งขึ้นแล้วก็มาช่วยกันพัฒนานะรักษาเรื่องของครอบครัวสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจให้มันเติบโตขึ้นหวังแค่นี้เองอยากให้คนไทยเจริญนะคะก็และที่น่าแปลกนะคะหาข้อมูลมาเขาก็จะพบว่าคุณค่าที่คุณให้กับการลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคุณค่ามันยิ่งใหญ่ขึ้นนะความสำเร็จมูลค่าของความสำเร็จมันก็จะใหญ่ตามมันมีหลายเวลนะคะคุณเอพี่การหนึ่งคุณค่าที่เกิดขึ้นทำแล้วฉันได้อะไรทำแล้วฉันรวยขึ้นทำแล้วฉันมีอิสระมากขึ้นเวลถัดมาทีมของฉันทำแล้วลูกน้องทีมงานเนี่ยได้อะไรตอบ KPI นะบริษัทหรือองค์กรของฉันได้อะไรก็อีกเวลหนึ่งนะคะประเทศได้อะไรและมวลมนุษยชาติได้อะไรนะคะมีตัวอย่างให้ดูล่าสุดเนี่ยมีการจัดเดี่ยวไมโครโฟนนะคะคนยุคเราอาจจะโตมาพร้อมกับพี่โทนอุดมเดี่ยวไมโครโฟน
1: ใช่
0: สิ่งที่ประทับใจที่โน้ตอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่จัดเดี่ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆอ่ะมาเป็น new innovationล่าสุดนกไม่ได้ไปดูหรอกค่ะแต่ว่านกเห็นในแชร์ใน Facebook นะก็มีป้ายติดนะกับของกระจุกกระจิกเพื่อขายในงานเดียวของแกทุกคนลองนึกตามนะก็จะไป
1: ป้อ
0: น
1: ไปใช้กระจุกกระจิก
0: ใช่พี่น้องเนี่ยชอบมากเลยไอเดียติดป้ายบอกถ้าคุณประหยัดเราไม่รอดตอนนี้ยกประหยัดใช่ไหมพี่รถแบบว่าสวนกระแสเลยนะแล้วก็อีกป้ายนึงบอกว่าถูกจริตต้องติดมืออีกป้ายนึงบอกว่าชีวิตมันสั้นซื้อค่ะนี่นะมันทำเหมือนกระตุ้นให้คนแบบอยากซื้ออะไรเงี้ยแต่มีความเป็นพี่โน้ตมีความรักอยู่นะอันนี้ก็คือคุณค่าที่เกิดขึ้นสำหรับทีมเราถ้าไม่ซื้อเราไม่รอดนะแบบนี่คือเรื่องขององค์กรนะขยับไปอีกเรื่องนึงค่ะเร็วๆนี้เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็จะมีคำที่เขาเล่ากันว่าดอนกอยโมเดลแบรนด์สิริวัณวรีก็จะมีการนำเอาผ้าท้องถิ่นเนี่ยมาเสริมทับนักกีฬาดีไซน์เป็นชุดนักกีฬาสวยเลย
2: ทำเลยอะค่ะโซเอาแบบเร็วมาก
0: ใช่โซเอาแบบ
2: ที่เป็นผูกโบข้างหลังด้วยเน
0: า

0: ใช่ๆดูแล้วแบบเก๋ไก่มากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันมี impact มากขึ้นมันมีคุณค่าที่มากกว่าการหาเงินเข้าบริษัทและมันเป็นเรื่องของเชิงสังคมดังนั้นมันก็เลยดังขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยชอบคำพูดของผู้นำประเทศคนหนึ่งสีจิ้นผิงคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเน้นเรื่อง strategy one belt one road ใช่ไหมความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งเป็นคนละทิศทางกับคุณทรัมป์แล้วกันคุณทรัมป์ก็จะเป็นเรื่อง reciprocal tax อะไรพวกนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นเน้นความร่วมมือนะซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นเขามีวลีที่บอกว่าเมื่อคุณเอาดอกไม้ให้ใครคุณให้กุหลาบใครกลิ่นหอมติดมือคุณมาก็คือถ้าคุณให้ค่ากับคนเยอะๆเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งบางสิ่งตอบแทนกลับมาด้วยซึ่งบอกเลยอันนี้ภาคธุรกิจนะคะนายจ้างเก่าของนกอายิโนมาโตะออกแพลตฟอร์มรีทาเบลที่ญี่ปุ่นนะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาคนข้างในเนี่ยพนักงานมาเป็นสตาร์ทอัพเลยนะสตาร์ทอัพไม่ได้เกิดนอกองค์กรเพราะพนักงานเลยว่าคิดบิสเนสใหม่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เข้ามาแนะนำอาหารให้กับผู้มีภาวะพิเศษอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นหัวใจอยากกินอะไรก็มาปรึกษารีทาเบลได้สั่งอายิโนโตะให้ทายว่า S หรือไม่ S ค่ะให้คุณเอกับพี่การช่วยทายโปรเจกต์นี้ S หรือไม่
1: S
0: S เก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยทั้งสองด้านทั้งผู้ทางทั้งที่ของร่วมทายได้นะคะถึงเข้ามาได้นะคะ S เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยอายิโนโตะเขาก็ตลาดใหญ่เขาเป็นคอน sumer เนาะขายคนธรรมดาสามัญแม่บ้านอะแต่ว่าเนี่ยพอมีตรงนี้เกิดขึ้นนะเขาได้ business ใหม่เลยนอกเหนือจากขายผู้มีภาวะพิเศษตามบ้านแล้วเนี่ยเขาได้ตลาด hospitality เขาได้ตลาดตรงทันก็เกิดจากการเอา AI เข้ามาช่วยอันนี้ขาที่หนึ่งขาค่านะคะจะมีอีกสองขาไม่รู้ว่าต้องเบรกก่อนหรือเปล่านะคะ
1: เดี๋ยวอีกได้อีกสัก 3-4 นาทีค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักค่ะ
0: ได้เลยค่ะงั้นเบรกก่อนก็ได้ค่ะ
1: งั้นเบรกก่อนนะคะโอเค
0: จะได้ต่อเรื่อง
2: ได้ค่ะ
1: ผู้หาเดี๋ยวรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
6: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
5: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
2: ช่วงนี้นะคะพูดคุยกันต่อ Women and Money นะคะกับคุณกัญจนาหงทองและผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชยาศรีสุชาตินะคะมาต่อกันเลยนะคะพี่การคุณ อาจารย์นกนิชเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าจุดไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้นะคะก็เมื่อครู่เนี่ยขอทบทวนนิดนึงนะว่าโอ้ยเราพูดถึงเรื่องของการติดสกิลใหม่ให้กับชีวิตเนาะเรามีพูดถึงคุณแฮนดี้ที่พูดถึงเรื่อง New S Curve เนี่ยเอาจริงนะชีวิตของคุณแฮนดี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเติบโตเป็นเส้นตรงนะคะยังเป็นเซลล์เป็นเซลล์ตลอด IT ก็ IT ตลอดอันนี้เป็นท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งอ่ะที่คุณแฮนดี้ใช้ก็คือการติดสกิลและเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆนะคุณแฮนดี้เองเนี่ยเอาจริงตอนแรกนะเขาโตมาจากมาร์เก็ตติ้งนะเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งของเชลมาดูแลแถวเซาท์อีสเอเชียบ้านเราด้วยแล้วจากนั้นเขาก็กระโดดไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์ค่ะนะจากนั้นนักเศรษฐศาสตร์นะเขาไปทำงานที่ Sloan Business School นะแล้วก็กลับมาตั้ง London Business School เป็นอาจารย์นะเป็นทรงอาจารย์เลยแล้วจากนั้นเขาก็ย้ายตัวเองไปพระราชวังวินเซอร์นะคะก็เป็นคนจัดฟอรัมที่แบบแม้แต่อาร์ชบิชอปต่างๆเนี่ยต้องมาเรียนกับเขาอะแล้วสุดท้ายอาชีพสุดท้ายของเขานะคะก็คือเรื่องของการเป็นนักจัดรายการเหมือนพี่การกับคุณเอเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนเผยแพร่องค์ความรู้ดีๆนะคะก็สังเกตว่าไอการที่เราแบบมีการเติมสกิลต่างๆเข้าไปเนี่ยมันเพิ่มเส้นทางเพิ่มโอกาสชีวิตได้เหมือนกันแล้วก็เมื่อครู่เราพูดถึง1ใน3เรื่องนกเรียกมันว่าสามเหลี่ยมทองคำนะเพราะว่าถ้าติดตามสิ่งที่ท่านประธานธนินเนี่ยหรือเจ้าสัว CP ท่านพูดไว้ก็บอกว่าการเอาคนเนี่ยหลากหลายบิสเนสนะหลากหลายธุรกิจที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยเข้ามาทำโปรเจกต์หรือว่า AI โปรเจกต์อินโนเวชันร่วมกันเนี่ยมันมีข้อดีนะมันเป็นโมเมนต์ทองคำเลยดังนั้นมี3หลักการที่อยากจะบอกพวกเรานะคะ1ก็คือเรื่องของค่าและเมื่อกี้พูดไปว่าเอ้ยโปรเจกต์เราสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะเรียนรู้มันมีคุณค่าอะไรกับชีวิตเรามันมีความหมายยังไงถ้าไม่เรียนจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องตอบตัวเองก่อน2ค่ะ เป็นเรื่องของของนะคะของนี่อยากให้นึกถึงคนมีของอ่ะมันคือคนเก่งคนที่มี potential ก็คือคนมีของนะคะแล้วการจะมีของการจะเก่งอ่ะมันเกิดมาจากอะไรนะก็วิเคราะห์มาแล้วนะว่าคนมีของเกิดจากการโฟกัสที่ winning zone ของตัวเองค่ะทุกท่านรู้จักน้องเนเน่ต่อยงไหมคะ
4: น้องเนเน่ไม่น่าจะมีแคนไม่รู้จัก
3: นายแน่มากเนเน่เป็นไวรัลอยู่เลยนะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยถ้าเราสังเกตนะเส้นทางการเติบโตของน้องน้องโฟกัสสิ่งหลักมาตลอดคือกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ย
2: ถูกประสงค
3: ์ใช่เลยใช่เลยน้องร้องดีแล้วน้องก็มีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแกนหลักนะคะนี่แหละคือสิ่งที่โฟกัสโฟกัสที่ไหนบางคนโฟกัสผิดจุดให้โฟกัสที่สิ่งที่ตัวเองทำได้ดีหรือเป็นจุดแข็งค่ะถ้าใครติดตามเรื่องของสามก๊กนะคะเราจะมี3ค่ายใช่ไหมคะค่ายเล่าปี่เขาโฟกัสเรื่องอะไรคะเรื่องแบรนดิ้งนะว่าเป็นคนดีอ่ะเอาคนติดตามเขายอมตายก็ยอมนะนี่คือเรื่องแบรนดิ้งที่เล่าปี่โฟกัสโจโฉเรื่องซิสเต็มลูกพญานาหมื่นใครไม่สนผลงานดีเนี่ยก็โปรโมทนะเป็นซิสเต็มที่ดีสุดท้ายซูมาอีบอกว่าโฟกัสเรื่องจังหวะที่ใช่สุดท้ายซูมาอีชนะนะลูกหลานได้รวมแผ่นดินนะคะดังนั้นเรื่องของการโฟกัสให้ถูกจุดสำคัญมากแล้วถ้าเป็นพนักงานบริษัททำยังไงล่ะโฟกัสสิ่งที่คุณจะทำให้เป็นแอเรียที่คอมเพทิทีฟแข่งขันได้นะคะลองเทอมหรือมีความยั่งยืนเอ้ยคือทำแล้วมันได้เก็บเกี่ยวดอกผลได้ยาวๆอ่ะเหมือนถ้าคุณดูมีสวนมาปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเก็บเกี่ยวดอกผลได้ยาวๆนะคะแล้วperformance คืออันที่มันเกี่ยวกับ KPI นี่แหละค่ะเป็นแอเรียที่เราต้องโฟกัสเนาะอย่างที่เมืองจีนค่ะทุกท่านค่ะมีบริษัทยำก็คือ KFC นั่นเองนึกถึงร้าน KFC ที่มีหลายสาขานะให้พี่การกับคุณเอลองทายว่าตัวที่เขาควรโฟกัสคือส่วนไหนสิ่งที่ เขาเอา AI เข้าไปช่วยและจะทำให้ธุรกิจปังมีให้เลือก2อัน1โรงงาน2การบริการในร้านค่ะ
2: การบริการ
4: โรงงานกับอะไรนะ
2: การบริการการกับพี่การ
3: อ
2: ีกสักเลือกคนอ่านแล้วกัน
4: บริการ
3: มีคนตอบถูกแล้วค่ะพี่การคุณเอก็คือคุณเอนั่นเองการบริการงานหัวใจก็คือ store operation นะคะแทนที่เรา AI ไปช่วยสเปะสปะนะเจนภาพเจนวิดีโออะไรอย่างเดียวเขาโฟกัสเลยสร้าง AI assistant ชื่อว่า Q Smart หรือว่า Q Ren ภาษาจีนนะคะนกไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหแต่ละร้านเนี่ย efficiency สำคัญมากดังนั้นผู้จัดการร้านมาถึงนะเอาหูฟังใส่เหมือนบลูทูธเนี่ยแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนเปิดตัว Q Smart ขึ้นมาปรากฏว่าสั่งงานด้วยเสียงลูกค้ามาคนนี้วินเวียงบริการอย่างไรมีกรุ๊ปใหญ่จองโต๊ะตัดสต็อกนะแล้วก็โทรหาติดต่อลูกน้องอุ๊ยคนนี้ลาเอาคนนี้ป่วยอ่ะน้องคนนี้มาแทนแล้วก็มีการทิ้งโน้ตทิ้งอะไรไว้นะมีการวิเคราะห์ยอดขายให้เสร็จสับเลยปรากฏว่าปังมากนะตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งซีเมนต์กับเชฟเลอร์นะอันนี้ก็จะเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะก็ในรายการผลิตเนี่ยถ้าใครเข้าไปดูโรงงานนะจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตู้คอนโทรลเลอร์สมมติว่าเครื่องจักรใหญ่ๆเนี่ยนะเราเคยทำโรงงานนะเครื่องจักรใหญ่ๆโอ้มันจะแบบต่อกันเป็นท่อลงมาตึก 4-5 ชั้นเนี่ยควบคุมด้วยเอนจิเนียร์หนึ่งคนซึ่งมีประสบการณ์ว่าจะกดปุ่มไหนจะดูลักษณะการควบคุมเครื่องยังไงนะซีเมนต์บอกว่าไม่รอสร้างเอนจิเนียร์แบบนี้ซึ่งขาดแคลนและใช้เวลาเอา AI เข้ามาทำให้จูเนียร์สตาฟเนี่ยเขากลายเป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์ประกอบกับองค์ความรู้ด้านเอนจิเนียร์ที่จะมาควบคุมตู้คอนโทรลเครื่องจักรเนี่ยแหละค่ะดังนั้นนี่คือจุดวินนิ่งโซนของเขานะดังนั้นต้องถามว่าจะโฟกัสอะไรเอา AI มาใช้สร้างภาพสร้างวิดีโอหรือเปล่าหรือบางจุดที่ทำแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้คุณปังนะคะและสุดท้ายนะสามเหลี่ยมทองคำสุดท้ายเรื่องของคนค่ะ people สำคัญมากๆนะคะคนเอาจริงมันมีหลายมิติเลยนะทำแล้วลูกค้าดีไหมนะคะอันนี้สร้างลูกค้าเราเป็นใครถ้าเราทำงานบริษัทลูกค้าเราคือหัวหน้าเราเนี่ยแหละนะเราทำธุรกิจบริการเราคิดอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะเอา AI เอาสกิลใหม่มาเติมเนี่ยมันตอบหัวหน้าหรือเปล่านะคะถ้าเป็นธุรกิจง่ายเลยนะถ้าเป็นองค์กรใหญ่นะทีมของคุณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณต้องคอนเซิร์นนะเป็น people นะคะและสุดท้ายนะคนไม่ค่อยสนใจกันการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ย yourself หรือว่าตัวเราเนี่ยคุณสนใจมันมากเพียงพอหรือเปล่านะนี่เป็นสิ่งที่แชร์ในงานนะคะทำไมต้องมาสนใจตัวเองนะคะเอาจริงทุกคนคงเคยเห็นคลิปไวรัลวิศวกร Honda นะถ้าท่านใดที่ไลฟ์อยู่นะเนี่ยจะเห็นเขาทำผมปิดหน้าอย่างนี้เหมือนอนิเมะเลยไม่รู้ใครเคยเห็นคลิปอย่างนี้เลยพี่การเนี่ย
4: ทำแบบนี้เลยไม่เคยเห็นไม่ต้องไปดูแล
3: ้วลองไปเสิร์ชดูนะมันมีคลิปไวรัลเพราะว่าคลิปที่วิศวกรท่านนี้ชื่อคุณโชทาโร่นะคะโอดาเตะเนี่ยเขาเป็นหนึ่งคนที่มีบุคลิกที่แบบเหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะการ์ตูนเลยอ่ะคือปิดตาข้างนึงแล้วทำเอวผมชี้ๆนะเหมือนคล้ายๆสไตล์คุณหญิงหมอพรทิพย์นะเขาดังเขาส่งถึงแต่เอาจริงนะเขาเป็นเจ้าของแพทเทนต์ฮอนด้ากว่า200กว่ารายการสร้างรายได้ให้บริษัทไม่รู้เท่าไหร่นกก็เลยลองศึกษาดูว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะส่งผมหรือเปล่าคำตอบก็คือเขาดูแล yourself ก็คือตัวเองเป็นอย่างดีค่ะไอเดียคิดใหม่ทำไมจะไม่เกิดในคนที่ไม่ดูแลร่างกายตัวเองโทนี่วอลบินบอก1ใน3ความสำเร็จนะคะคุณจะสำเร็จได้เนี่ย1ในนั้นสำคัญที่สุดคือฟิสิโอโลจีต้องได้ innovation เดียใหม่ๆจะไม่เกิดจากคนที่นั่งอยู่หลังคอมคลิกเมาส์แล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วทนไว้ตลอดเวลาไม่ได้ออกกำลังกายเลยมาเดือนหนึ่งแล้วนะดังนั้นเนี่ยการที่เรารักษาฟิสิโอโลจีให้ดีฮอร์โมนดีๆมันก็จะไปที่สมองส่วนหน้าของเราค่ะซึ่งทำให้เราเกิดไอเดียคิดใหม่ทำใหม่นะจะเป็นบิสเนสเดอร์ถ้าคุณดู CEO ที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายนะมีคนเคยไปถามบารักโอบามามาออกรายการเนี่ยคล้ายๆเนี่ยมีพิธีกรเหมือนรู้ใช้เข้าใจเงินมาถามคุณบารักโอบามาถ้าวันนี้สลับบทบาทกันอะจะมีคำแนะนำไหมถ้าฉันจะต้องไปเป็นประธานาธิบดีทำงานยากๆดูแลคนโอบามามีคำตอบเดียวก็คือ exercise ดังนั้นดูแลตัวเองก่อนใช่
2: ก็ส ลิกภาพด้วยเนาะพี่การอาจารย์นกนะ
4: ใช่ใช่มันเหมือนการออกมาการเป็นการเริ่มต้นของทุกสิ่งอะนะพี่ว่าที่แบบมันมี energy มันมีแรงเรี่ยวแรงอะไรที่มันจะไปทำอย่างอื่นต่อได้
2: ใช่ค่ะ
3: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตรงนี้หลายคนละเลยเนาะโอ้หาเงินหาเงินหาเงินหรือทุ่มเททำงานหามรุ่งหามค่ำอ่ะแต่สุดท้ายแล้วสุขภาพพังมันไปได้ไม่ไกลนะดังนั้นการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่อะไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองทางร่างกายและจิตใจให้ดีนะฮอร์โมนดีๆมันจะหลั่งมาพัฒนาในแง่ของ thinking ดีดร.แสงสุขเดนทิสเต้ก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะถ้าจำไม่ผิดแกมยอด 5,000 ล้านหรือไงเนี่ยบอกว่าตื่นเช้ามานะนอกเหนือจากเรื่องแบบดูแลร่างกายออกกำลังกายเขาเมดิเทตนั่งสมาธิ45นาทีเพราะว่าเขาการนั่งสมาธิหรือการดูแลร่างกายเนี่ยมันจะทำให้คลื่นสมองเราอ่ะมันเรียงตัวเป็นคลื่นที่ไม่วุ่นวายนะถ้ายิ่งคนนั่งสมาธิก็เป็นคลื่นอัลฟานะเขาฝึกเรื่องของ mindfulness อะไรพวกนี้ด้วยดังนั้นจะสร้างไอเดียดีๆเอา AI มาใช้ในจุดไหนของงานของชีวิตอย่าลืมเรื่องของคนและคนที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะนะตรงนี้ขอฝากไว้ค่าของคนนะคะในการเอา AI มาสร้างสิ่งใหม่ให้กับชีวิตของคุณค่ะ
2: ก็เป็นเรียกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะคะพี่การอาจารย์นกเห็นด้วยมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเพิ่งจะไม่สบายติดหวัดกันทั้งครอบครัวเลยแล้วปรากฏว่ามันต้องลางานลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้มันคือหลายอย่างที่เป็นโอกาสเนี่ยมันหมดไปกับการไม่สบายอันนี้เลยเห็นด้วยอาจารย์มากมากค่ะ
4: เริ่มต้นจากขยับเนื้อขยับตัวหน่อยออกกำลังกายหน่อย
3: ใช่คร
4: ับนี่มันเชื่อมโยงกันหมดนะนกนะAI เรื่องของการทำงานเรื่องอะไรต่างๆเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอะไรอย่างนี้ของเรา
2: ค่ะท่านผู้ฟังมีคำถามเหมือนกันนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการโฟกัสนะคะขอบคุณคุณชวนันนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่บิวพี่เออาจารย์นกแล้วก็พี่กัญจนานะคะก็มีคำถามฝากมาบอกว่าเรื่องของการโฟกัสถ้าเรายังไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยชอบอะไรแล้วเราจะโฟกัสอะไรได้ยังไงอ่ะนี่ก็เป็นคำถามฝากเอาไว้ค่ะ
3: อันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยเลยนะคะในฐานะโค้ชเนี่ยโค้ชแบบไม่ใช่โค้ชสอนรวยนะคะแต่เป็นโค้ชที่ดูปลุกศักยภาพตัวเองนะแล้วก็ทางผู้คนขึ้นมาในภาษาโค้ชเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องนี้แหละค่ะว่าการโฟกัสควรโฟกัสที่จุดแข็งแล้วถ้าไม่รู้ว่าจุดแข็งคืออะไรนะไม่แน่ใจว่าคุณชวนันเนี่ยอาจจะอยู่ในเจเนอเรชันหรืออายุเท่าไหร่นะถ้าเป็นเจนซีที่นกคลุกคลีด้วยมักจะมีคำถามนี้เลยค่ะอาจารย์หนูไม่รู้ว่าเนี่ยกลบแล้วว่าคำถามนี้มันดีหรือเปล่านะดังนั้นถ้าจะโฟกัสในจุดแข็งไม่รู้ว่าจุดแข็งคืออะไรเอาตัวเองไปจุ่มกับหลายๆประสบการณ์ค่ะไปเจอคนใหม่อาชีพใหม่ดูอย่างคุณแฮนดี้เนี่ยเส้นทางอาชีพของเขาไม่ได้เป็นแนวดิ่งนะเขากระโดดไปกระโดดมาจนเจอสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเอ๊ะผู้จุดแข็งแต่ทำอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเจอคนชุดเดิมก็จะไม่รู้นะและสองสมมติว่าถ้าคุณชวนันเนี่ยตอนนี้โตระดับหนึ่งและมีประสบการณ์ระดับหนึ่งและอาจจะใช้อีกหนึ่งวิธีนะนอกเหนือจากพาตัวเองไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยก็คือให้คนรอบข้างฟีดแบคนะเธอคิดว่าเราเก่งอะไรอ่ะสามสิ่งที่ฉันทำได้ดีไม่เหมือนคนอื่นคืออะไรมีคนบอกนกว่าจริงๆอ่ะเธอตอนที่ยังทำงานภาคธุรกิจนะแต่มาสาย marketing R&D marketing นะพี่เป็นคนที่แบบสอนรู้เรื่องนะเวลาแบบคุยกับลูกน้องหรือเทรนเซลต่างๆนะพี่พูดรู้เรื่องมากมันก็เป็นจุดปิ้งที่ทำให้เราตอนเปลี่ยนเนี่ยงานอ่ะมาอีกอันหนึ่งกลายเป็นอาจารย์เป็นเทรนเนอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเก็บฟีดแบ็กจากคนรอบข้างพาตัวเองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆสุดท้ายถ้าสมมติว่าเรามี AI นะคะให้มันหาเครื่องมือวัดบุคลิกภาพให้ได้มีหลากหลายเครื่องมือเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของStrength Finder นะ Predictive Index นะ DISC MBTI นะตรงนี้เอามาประกอบกันค่ะนะอย่าให้มันมาตัดสินเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราดูประกอบด้วยว่าเราทำสิ่งนั้นได้จริงหรือเปล่าและสำคัญรู้จุดแข็งแล้วไม่เอาจุดนั้นเนี่ยไปลองใช้เยอะๆนะก็อาจจะไม่รู้ impact ของมันนะแล้วอยู่ที่ประสบการณ์ด้วย
2: ค่ะพี่การอยากเพิ่ม
4: จะหมดเวลาแล้วกลัวเดี๋ยวถามคำถามนี้แล้วนกจะใช้เวลาตอบแต่ลองถามดูอ่ะตอบสั้นๆนกให้ทันใน2นาทีคือถ้า AI คืนเวลาให้ได้วันละ1ชั่วโมงเราจะนำเวลานั้นไปสร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆให้ตัวเององค์กร
3: ถ้าคืนเวลาให้ได้สิ่งที่อยากทำก็คือเผยแพร่ความรู้ฟรีค่ะให้กับถ้าถามตัวนกนะเพราะว่ามี potential เนี่ยเราจัดการสอน AI ฟรีๆเลยนะผ่านออนไลน์ Zoom นะทุกๆเดือนก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่7พฤศจิกายนนะคะซึ่งเราก็จะมีให้ส่งหัวข้อที่อยากเรียนขึ้นมาแล้วก็เราก็มีการคิดหัวข้อเองดังนั้นถ้าตรงนี้ถ้ามีเวลาคืนมา1ชั่วโมงนะนกจะเตรียม1ชั่วโมงไปถ่ายทอดให้กับคนไทยรู้ว่าใช้ AI ยังไงเกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจค่ะสามารถติดตามและเพจมี potential ใน Facebook ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชยาศรีสุชาติขอบคุณพี่การกัญจนาหงทองมากๆเลยนะ
4: คะค่ะ
3: ขอบคุณ
4: เราพร้อมกันเลยเนาะ
2: นี่เราทั้งหมดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
5: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนากอเกวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในทางตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด IMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้องบริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการประเทศไม่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศคิดเห็นเหมือนกันได้ทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของสังคมด้านณัฐพงษ์รำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาธิปไตยไม่มีทางลัดชี้ต้องไม่ลืมความเท่าเทียม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ53ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยพร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
13: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market นะคะวันนี้เจอกับดิฉันนฤปานภัทรสิทธิสกุลแล้วก็คุณพี่บอยชาเดชบัวหันนะคะแต่ว่าวันนี้พี่บอยไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะคะออกไปข้างนอกค่ะไปรับรู้เรื่องราวข่าวสารข้างนอกนะคะเรื่องราวของโลกใบนี้นะตอนนี้อยู่ในซูมหรือยังคะพี่บอยคะ
1: อยู่แล้วครับสวัสดีครับน้องนุ๊กครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้กับ IMF
1: วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะของการประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งไฮไลท์ในวันนี้น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะ2ไฮไลท์สำคัญที่มีจะมีการรายงานสถานการณ์ทางการคลังแล้วก็การเงินภาครัฐระดับโลกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเที่ยงครึ่งไปเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวBangkok Blueprint นะครับเรียกว่าน่าสนใจครับเพราะว่าBangkok Blueprint เนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นเข็มทิศของโลกในการปราบมิจฉาชีพแล้วก็ทุนเทานะมิจฉาชีพทางการเงินทุนเทาสแกมเมอร์อะไรล่ะเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวจะได้ทราบแล้วก็ติดตามกันนะนอกเหนือจากเรื่องของเนื้อหาที่มีความสำคัญเนี่ยในบริบทอื่นๆก็น่าสนใจนะครับน้องโน้ตคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าวันเนี้ยเข้าสู่วันที่3นะแต่ที่ทราบจากรายงานในการที่มีผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและทางการเงินโลกเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยนะครับล้วนมีบทบาทสำคัญซึ่งพี่เนี่ยก็ได้ไปเดินเซอร์เวย์ดูนะฮ
0: ะ
1: ห้องประชุมทั้งชั้น LG นะฮะซึ่งทางศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยเขาก็จัดเป็นล็อกนะแบ่งเป็นห้องประชุมได้ทั้งฮอลเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ200กว่าห้องซ
0: ึ่
1: งภายในห้องเนี่ยนะฮะก็จะมีการตกแต่งด้วยผ้าไทยนะที่ติดตามฝาผนังนะแล้วก็จะมีอาหารไทยซึ่งแสดงความเป็นอัตลักษณ์นะของไทยเป็นของว่างเครื่องดื่มเหล่านี้น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละเซสชั่นนะครับนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะในส่วนของไทยพาวิเลียนนะครับซึ่งเรามีการตกแต่งแบ่งเป็น3โซนสำคัญนะครับน
0: ะ
1: ซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็จะบ่งบอกเนื้อหาที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นนะฮะ Digital Public Infrastructure นะครับเป็น Thailand Pavilion ที่นำเสนอเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยนะครับเช่นระบบการชำระเงิน QR Code ข้ามผ่านแดนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่โซนที่2ที่เป็นแบบClimate Resilient นะครับเป็นการนำเสนอแนวทางการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะก็ได้ไปถ่ายรูปกับเต่ายักษ์นะฮะเต่ายักษ์เนี่ยเป็นเต่ายักษ์ที่สร้างหรือว่าทำจากฝาขวดน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆน่าสนใจมากครับสวยด้วยนะครับแล้วก็โซนที่3เนี่ยเป็นโซนที่นำเสนอเกี่ยวกับเทรนด์นะฮะ Longevityเป็นการนำเสนอระบบสุขภาพและเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยนะครับซึ่งในโซนที่3เนี่ยมันจะมีการแยกบูธออกมาด้วยเป็น2บูธนะน้องนุ๊ก
0: ค่ะ
1: คือ2บูธที่ว่าเนี่ยเป็น2บูธที่เกี่ยวกับเรื่องของการนวดไทยนะฮะผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยจะได้รับการบริการนะให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสแกน QR code เพื่อที่จะจองคิวเข้าไปขอรับบริการนวดกับเจ้าหน้าที่ได้นะในแต่ละบูธเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ 4-5 ท่านนะฮะบูธนึงอาจจะเป็นมีการจัดให้ได้บรรยากาศในแบบทะเลภูเขาต้นไม้นะครับสูตรกลิ่นอายของความเป็นสมุนไพรไทยด้วยน
0: ะ
1: พี่ก็จองคิวเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ที่จองเนี่ยกว่าใช่เนี่ยก็คืออีก2วันข้างหน้าครับ
0: โอ
1: ้โหนี่นะฮะก็
0: คนเยอะใช่ไหมคะ
1: น่าสนใจดีคนเยอะมาก
0: คนเยอะมาก
1: ใช่คนเยอะมากนะโดยภาพรวมก็เป็นไปได้ดีนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้เนี่ยที่คุยในรายการกับนุกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็อยู่ในส่วนของเพรสเซนเตอร์นะฮะที่มีบริการให้กับสื่อมวลชนของสำนักข่าวต่างๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศได้เป็นเรียกว่าเซ็นเตอร์ในการรายงานไปยังสำนักข่าวของตนเองครับ
0: ค่ะก็น่าสนใจมากนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมของประเทศไทยที่ใหญ่มากๆนะคะงาน IMF World Bank เนาะเรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินเลยนะคะ
1: ก็เปรียบเสมือนใช่เปร
0: ีย
1: บเสมือนโอลิมปิกทางการเงิน
0: ใช่ค่ะคือยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นมีผลเกี่ยวกับเรียกว่า การเงินของประเทศไทยแบบหลากหลายมิติเลยนะคะ
1: ใช่
0: เพิ่งว่านุก็ได้เข้าไปอ่านพวก IMF หรือว่า World Bank ในมิติต่างๆนะคะแต่ว่าเผอิญมาเจ อข่าวที่คุณสุรศักดิ์นะคะเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับการประชุมนี้ด้วยนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเขาบอกว่าการที่IMF หรือว่ากลุ่มธนาคารโลก World Bank เนี่ยมาประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่มีผู้ที่เข้าร่วมมากที่สุดนะคะไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมศิลปะการแสดงและแหล่งการท่องเที่ยวนะคะที
1: ่
0: เรียกว่าจะโชว์ความเป็นไทยให้กับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกใช่ไหมคะที่พี่บอยบอกว่าตรงผนังอ่ะเขาจะมีการแบบแปะความเป็นไทยใช่ไหมคะตกแต่ง
1: ด้วยผ้าขาวม้าร
0: วมถึ
1: งอาหารต่างๆใช่
0: รวมถึงอาหารไทยด้วยใช่ไหมคะที
1: ่
0: เวลาแขกเรือมาเนี่ยเราก็จะเอาอาหารไทยของหวานไทยขนมไทยใช้ในการต้อนรับเนาะนี่แหละโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะก็จะได้สัมผัสเอกลักษณ์ของไทยผ่านกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมเพื่อต่อยอดทำการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้คุณสุรศักดิ์ก็ยังบอกว่าการประชุมเขาจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคบริการและดันเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีอย่างคึกคักอย่างที่พี่บอยพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการนวดแผนไทยของเราเนี่ยการนวดอโรมาอะไรของเราขึ้นชื่อมากนะเนาะเวลาแบบปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นโรคที่เมื่อยนะคะต่างชาติเขาก็เมื่อยแต่เขาไม่มีหมอนวดแผนโบราณแบบเราเนาะนั่นแหละ
1: เขาจะนวดแบบกดจุดนะคอบ่าไหล
0: ่ใช่แล้วมันสบายนะเวลาไปนวดอะไรกับคนที่เขามีความรู้ที่มันเป็นศาสตร์ไทยเนาะมันก็จะแบบช่วยคลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสบายเวลาไปนวดแผนไทยเนาะแล้วคันนี
1: ้
0: ทางกระทรวงเขาก็จะมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เป็นบิ๊กอีเวนต์ด้วยนะคะในช่วงท้ายปีนี้ก็เลยแบบมั่นใจว่าจะช่วยหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนนะแล้วคุณสุรศักดิ์ก็บอกว่าสำหรับแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกสงครามและราคาพลังงานนะคะแต่มั่นใจว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะฟื้นตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วก็จะกลับมาเติบโตเด่นชัดขึ้นในปีหน้านะคะนี่ก็คุณสุรศักดิ์นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเนี่ยในภาคของการท่องเที่ยวแล้วการกีฬานี่ถือว่าก็มีความสำคัญมากๆคือจริงๆก็สำคัญทุกมิติแหละแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรมไทยเนี่ยอะไรคือมันเหมือนเป็นการพรีเซนต์อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้คนแบบทั่วโลกเขาได้รู้เนาะ
1: ใช่อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะนุ๊กครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นบาหลีเนา
0: ะ
1: เป็นอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าพอเราได้ทราบว่าหลักเกณฑ์หรือว่าเหตุผลที่ทำให้เราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือเรื่องของเนี่ยเรื่องของความพร้อมทั้งในเรื่องของทั้งในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็วินัยทางการคลังโครงสร้างพื้นฐานนะฮะดูเรามีความพร้อมกว่าที่อื่นทำให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะมีการพูดกันอีกว่าพอเราได้ยุทธศาสตร์จากเวทีการประชุมต่างๆที่เขาเทน้ำหนักให้กับ3เรื่องสำคัญนะนู้นนะก
0: ็
1: คือเรื่องของ AI นะว่าจะเข้ามาแก้งานหรือว่าจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของต้นทุนราคาพลังงานนะครับที่ตอนนี้ตะวันออกกลางเนี่ยมีการสู้รบกันอย่างมากน
0: ะ
1: ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้มีการถกเถียงกันในเวทีนี้ร่วมถึงหนี้สาธารณะนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเวทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการคลังเนา
0: ะ
1: การเงินการคลังนะเขาก็จะพูดถึงหนี้สาธารณะที่มันจะต้องทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมีวินัยทางการคลังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะฮะซึ่งผู้นำทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเนี่ยเขาก็เทน้ำหนักในเรื่องนี้พอสมควรเพราะวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นรายงานกันในช่วงเย็นครับ
0: ก็จะเป็นสรุปในช่วงรายการ Econ Bit ไหมคะ ที่จริงๆก็จะมีการสรุปเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละช่วงเช้าช่วงบ่ายนะคะในช่วงเวลาเนาะนี้เนาะผมมันสำคัญมากๆนะกับประเทศไทยแล้วแน่นอนว่าในการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะมันก็จะมีหลากหลายเรื่องราวอย่างที่พี่บอยบอกไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI คือมันเป็นเรื่องปากท้องใกล้ตัวนะคะที่เราพูดมันดูเหมือนจะยากนะเอาจริงๆถ้าเกิดคนแบบบ้านๆรากหญ้าแบบเราๆอ่ะอย่างหนูเนี่ยมาฟังว่า IMF เขาคุยเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขนู่นนี่นั่นเอาจริงๆฟังเข้าใจยากนะแต่พอถ้าเกิดเราไม่ย่อยแบบพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยคือมันมีครบทุกมิติเลยเนาะว่าพวกเนี้ยนอกจากการท่องเที่ยวก็จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเรามากขึ้นมันก็จะทำให้เศรษฐกิจแบบ SME รากหญ้าของเราก็จะพลอยดีขึ้นไปด้วยรวมถึงการใช้ AI เข้ามาช่วยแบ่งเบาแบบการทำงานการประกอบการอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเห็นพูดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอะไรใดๆด้วยนะคะคือมันหลากหลายมากๆเรียกว่าเป็นแบบ global เลยก็ว่าได้นะคะคือมันจะเปลี่ยนโลกเลยแหละในทุกๆมิติรวมถึงเรื่องของพลังงานก็ยิ่งสำคัญใช่ไหมคะพี่บอยมันก็จะมีพลังงานแบบตอนนี้พลังงานความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกว่าเอามาช่วยด้วยที่มีการพูดคุยก
1: ัน ใช่ครับพอพูดถึงพลังงานมันก็คิดโยงไปได้เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ต้นทุนพลังงานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์น
0: ะ
1: ฮะระหว่างรัสเซียยูเครนสหรัฐแล้วก็จีนหรือว่าอินเดียแต่ว่ามันเป็นพลังงานจากการใช้ไฟฟ้าที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของdata center การใช้ AI เพราะว่าเหล่านี้มันใช้พลังงานค่อนข้างสูงมากนะฮะซึ่งเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้มองข้ามนะในเวทีที่ประชุมก็พยายามเชื่อมโยงในประเด็นนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ต้องเกาะติดกันต่อไปเรื่อยๆนะคะในทุกช่วงรายการค่ะ
1: วันนี้สีสันข่าวนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของผลการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยสิ่งที่เป็นทิศทางข่าวที่คู่ขนานกับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ค
1: ุณโนแต่เราคงไปแตะต้องมากไม่ได้ก็คือเรื่องของการแถลงผลตรวจสอบไทย PBS ใช้จ่ายเงินใช่ไหมฮะที่ตอนนี้
0: ที่จะมีการแถลงข่าวใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่ตอนนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็กำลังแถลงกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายทางไทย PBS ก็แถลงต่อนะซึ่งมันอยู่ในทิศทางข่าวที่ประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจคู่ขนานกับเรื่องการประชุมในวันนี้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็ดีนะคะเป็นการถ่ายทอดสดทั้งสองมุมนะคะเราก็จะได้เห็นคือเรียกว่าก็จะได้ฟังทั้งมุมนี้แล้วก็มุมนี้ไปเลยเป็นผลดีกับประชาชนนะคะมีอะไรเราก็เปิดเผยกันออกมาเลยยังไงก็เกาะติดสถานการณ์ด้วยนะคะใครที่ฟังจบแล้วสามารถที่จะสรุปก็สรุปให้ฟังด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใกล้เนาะไออีกเรื่องหนึ่งพี่บอยไหนๆก็ไหนๆละเรื่องนี้ก็ใกล้ตัวเราไม่แพ้กันคือเรื่องได้ยินข่าวที่ช่วงนี้เขาจะมีการเพิ่มภาษีสนามบินไหมคะ 5,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็เริ่มสะเทือนกับคนที่เดินทางบ่อยๆนะโดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางในประเทศคือมันจะมีภาษีสนามบินแบบเดินทางในประเทศแล้วก็เดินทางต่างประเทศใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจนะคะว่าก่อนหน้านี้เราคือจะมีข่าวออกมาว่าบางท่านเนี่ยเร็วๆนี้นะคะไปจองภาษีก็แบบเหมือนจะขึ้นนิดนึงแล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะก็เลยจะหาข้อมูลสรุปนะคะ10ประเด็นจากไทยรัฐนะคะที่เขาสรุปให้เลยว่าเข้าไทยก็จ่ายออกไทยก็เก็บนะคะเรียกว่าไขข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษีการเดินทางนะคะว
1: ่าม
0: ันเป็นยังไงเนาะเรียกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนสำหรับสายท่องเที่ยวเลยเพราะมันกระทบนะคนยิ่งคนที่ทำงานต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยยิ่งกระทบและที่กระทบสุดๆคือสายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการที่เราจะเดินทางออกนอกประเทศเราก็ต้องจ่ายคนที่จะเข้าประเทศเรามาก็ต้องจ่ายใช่ไหมคะ เขาเรียกว่าภาครัฐเขามีแนวคิดปัดฝุ่นหรือฟื้นนะคะภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าภาษีบินนอกจัดเก็บผู้เดินทางทุกสัญชาตินะที่บินออกนอกประเทศไทยท่ามกลางกระแสที่แบบถกเถียงกันว่าในวันที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวแบบเปราะบางเนี่ยมาตรการนี้คือทางรอดของการหารายได้เข้าคลังหรือจะเป็นตัวฉุดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพใหญ่ตรงกันทั้งฝั่งมุมของภาครัฐแล้วก็ข้อกังวลของภาคเอกชนตลอดจนผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะที่ส่งผลถึงกระเป๋าเงินของเราโดยตรงนะคะทางไทยรัฐมันนี่เขาก็เลยสรุปเป็น10ประเด็นใหญ่มาให้นะคะคือประเด็นแรกก็คือที่มาแนวคิดฝั่งรัฐหารายได้เสริมคลังในยุคตึงตัวนะคะเป็นการเสนอจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงการคลังที่มอบให้กรมสรรพากรหาแนวทางเพิ่มเสถียรภาพทางการคลังนะคะเนื่องจากภาวะหนี้สาธารณะของประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงและรัฐบาลต้องการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตนะคะอย่างไรก็ตามมาตรการนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนจนถึงวันที่29ตุลาคม2569นะคะยังไม่มีการเริ่มจัดเก็บจริงแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถเข้าไป www ของกรมสรรพากรได้นะคะแนะนำว่าทุกคนต้องเข้าไปนะอยากให้เพิ่มไม่เพิ่มยังไงก็ติ๊กตามใจชอบได้เลยนะคะข้อที่2รายละเอียดร่างกฎหมายเก็บใครเท่าไหร่และเดินทางแบบไหนบ้างนะคะร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนหลักการสำคัญจากในอดีตนะคะโดยขยายฐานการเก็บภาษีจากเดิมที่เคยเก็บเฉพาะคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในไทยนะเปลี่ยนมาเป็นการเก็บจากผู้เดินทางออกนอกประเทศทุกสัญชาตินะคะโดยเพดานกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแต่ในระยะแรกจะเรียกเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งนะคะส่วนการเดินทางทางบกแล้วก็ทางน้ำจะได้รับการยกเว้นไปก่อนโดยภาษีนี้จะถูกบวกรวมไปกับค่าตั๋วเครื่องบินขณะทำการซื้อผ่านสายการบินหรือตัวแทนจำหน่ายอะสมมติว่าถ้าเกิดตั๋วเครื่องบินไปประเทศใกล้ๆของเราเนี่ยสัก 3,000 เพิ่มบวกเพิ่มไป 5,000 ก็เป็น 8,000 นั่นแหละอะง่ายนะคะวิธีคิดเนาะข้อที่3ค่าเดินทางไทยตัวไหนเก็บแล้วตัวไหนยังไม่เก็บหลายคนมักสับสนระหว่างค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วในสถานะแตกต่างกันชัดเจนคะเริ่มจากค่าสนามบิน PSC อัตรา 1,120 บาทต่อคนค่ะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เริ่มเก็บไปแล้วตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ส่วนรายการที่ยังไม่เก็บจะมีอีก2รายการนะคะได้แก่ค่าเหยียบแผ่นดินสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แบบขาเข้ามาเนาะจะเป็นอัตรา450บาทต่อคนนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอครม.และภาษีเดินทางออกนอกประเทศอัตรา 1,000 บาทที่กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ข้อที่4ค่ะคำนวณตัวอย่าง1ครอบครัวต้องเจอค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะคะหากมาตรการทั้งหมดผ่านแล้วก็มีผลบังคับใช้พร้อมกันสมาคมโรงแรมไทยชี้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ1คนที่บินเข้าและออกจากประเทศไทยจะมีภาระค่าธรรมเนียมและภาษีสูงถึง 2,570 บาทต่อการเดินทาง1รอบนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยค่า PSC 1,120 บาทใช่ไหมคะค่าเหยียบแผ่นดินอีก450บาทภาษีเขาออก 1,000 บาทนั่นหมายความว่าหากเดินทางมาเป็นกลุ่มครอบครัวขนาด4คนนะคะจะมีต้นทุนค่าธรรมเนียมแล้วก็ภาษีของภาครัฐเพิ่มขึ้นทันทีถึง 1,280 บาทต่อทริปนะคะซึ่งยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายกินเที่ยวอื่นๆนะคะข้อที่5ดิฉันกลืนน้ำลายเลยย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยเคยเก็บภาษีบินนอกมาแล้วในอดีตคือเห็นใจคนที่บินออกไปข้างนอกอยู่นะคะแต่ก็คงมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลของรัฐบาลแหละนะคะข้อที่5นะคะคือภาษีเดินทางออกนอกประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะเพราะว่าเราเคยมีพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 26อ่ะ2526นะคะวัตถุประสงค์ในยุคนั้นทำขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยนำเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศมากเกินไปเพื่อรักษาสมดุลการชำระเงินนะคะเคยเก็บทางอากาศ 1,000 บาทและทางบก500บาทนะคะก่อนที่รัฐบาลจะค่อยๆประกาศยกเว้นการจัดเก็บทางบกและทางน้ำในปี2529นะคะและยกเว้นการจัดเก็บทางอากาศไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม2534ซึ่งการรื้อฟื้นครั้งนี้ถือเป็นการนำแนวคิดเดิมนะกลับมาปัดฝุ่นแล้วก็ขยายไปยังผู้เดินทางทุกสัญชาติเนาะข้อที่6ค่ะส่องโมเดลต่างประเทศเขาเก็บภาษีเดินทางกันไหมในต่างประเทศเนี่ยมีการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมการเดินทางในหลายรูปแบบนะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจัดเก็บภาษีขาออกอัตราเดียว 3,000 เยนนะหรือว่าประมาณ640ถึง700บาทนะรวมในค่าตั๋วเครื่องบินส่วนประเทศบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 150,000 ลูเปียนะเพื่อที่จะนำไปดูแลวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็หลายประเทศในยุโรปเลือกที่จะจัดเก็บแบบแยกอัตราตามระยะทางและชั้นโดยสารนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและกับลักษณะการเดินทางเนาะมีข้อ6นะข้อที่7ค่ะมุมมองเศรษฐศาสตร์ทำไมอัตราเดียว 1,000 บาทถึงกระทบคนไม่เท่ากันนะคะศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชี้เห็นว่าการเก็บภาษีอัตราเดียว 1,000 บาทจะส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางไม่เท่ากันนะคะโดยตั๋วเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำไปประเทศใกล้ๆราคา 5,000 บาทภาษีเนี้ยคิดสูงถึงเป็น 20% ของราคาตั๋วเลยนะคะสำหรับตั๋วชั้นประหยัดธุรกิจไปยุโรปราคา 120,000 บาท 120,000 บาทภาษีเดียวกันจะคิดเป็นแบบไม่ถึง 1% ของราคาตั๋วเท่านั้นซึ่งหมายความว่าภาษีในแบบอัตราเดียวกันจะไปตกหนักกับกลุ่มคนที่อ่อนไหวต่อราคาเที่ยวบินระยะใกล้แล้วก็สายการบินโลว์คอสต์นะคะข้อที่8ค่ะเสียงสะท้อนจากสมาคมโรงแรมไทยเขาหวั่นบันทอนการแข่งขันนะสมาคมโรงแรมไทยได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการโดยกังวลว่าภาระค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเปลี่ยนใจไปเที่ยวประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีต้นทุนต่ำกว่านะคะ อีกทั้งยังกระทบการท่องเที่ยวแบบ2ทางค่ะเพราะว่าเมื่อคนไทยเดินทางออกนอกประเทศลดลงสายการบินอาจจะปรับลดความถี่ของเที่ยวบินอะนะคะซึ่งจะส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยยากขึ้นและกระทบไปถึงรายได้ของโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวคือมันจะเป็นห่วงโซ่อุปทาน
1: มันเป็นห่วงโซ่ที่ได้รับผลกระทบ
0: ใช่ข้อที่9นะคะเสียงคัดค้านจาก ATTA ค่ะเขาแนะชะลอแบบไม่มีกำหนดนะคะชี้ว่าได้ไม่คุ้มเสียนะคะสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่า ATTA นี่แหละค่ะเขาได้เตรียมเสนอหนังสือคัดค้านเช่นเดียวกันนะโดยขอให้ชะลอการผลักดันกฎหมายนี้ออกไปแบบไม่มีกำหนดค่ะพร้อมระบุว่าการเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยไม่ใช่แค่เรื่องการท่องเที่ยวนะคะแต่รวมถึงการเรียนรู้การทำงานและการลงทุนการเพิ่มภาษีจึงเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังฟื้นตัวจากภัยธรรมชาติเนาะที่สำคัญรายได้ภาษีที่รัฐจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นอาจไม่คุ้มกับความสูญเสียจากเงินที่หมุนเวียนในการจ้างงานแล้วก็ใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงนะคะข้อที่10ค่ะข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้างหากเก็บจริงควรออกแบบไหนนะนักวิชาการและก็ภาคเอกชนเขาก็เสนอว่าหากภาครัฐจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเก็บภาษีนี้จริงควรเปลี่ยนวิธีคิดจากการเก็บอัตราเดียว 1,000 บาทมาเป็นแยกอัตราภาษีตามระยะทางและชั้นโดยสารนะคะเช่นเที่ยวบินระยะใกล้ชั้นประหยัดควรเสียอัตราที่ต่ำกว่าเที่ยวบินระยะไกลหรือธุรกิจควรเสียในอัตราที่สูงกว่านะคะนอกจากนี้ก็ยกเว้นภาษีให้ครอบคลุมกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องด้วยที่ต้องผ่านตม.เพื่อเปลี่ยนเครื่องเองเพื่อไม่ให้กระทบต่อบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการบินของประเทศไทยนะคะนี่ก
1: ็
0: ที่มาจากกรมสรรพากรนะคะสมาคมโรงแรมไทย ATTA แล
1: ้วคุณนุก็ให้รายละเอียดที่เจนนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถ้าใครไม่อยากเสียภาษีท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะฮะก็มาเที่ยวกับเราใช่ไหมครับคุณนุไม่ต้องเสียภาษีด้วยแต่อาจจะมีค่าประกันในการเดินทางบ้างนะครับเพราะว่าในเดือนหน้านี้นะครับขึ้นความคิดนะครับ FM 96.5 จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์3เมืองนะอันนี้เราไม่ได้ไปต่างประเทศนะเราอยู่ในประเทศนี่แหละครับนะฮะนะเป็น3เมืองที่ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับเรียกว่าเป็นทริปเดียวที่จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนริมรถของอร่อยนะแล้วก็สัมผัสมนต์เสน่ห์งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย2569นะครับทราบว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงอาจจะต้องได้แต่งชุดไทยด้วยนะในคืนวันแรกนะที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยแล้วก็จะได้ชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนนะครับท่ามกลางแสงประทีปการแสดงแสงสีเสียงและริ้วขบวนอันตรการตานะครับ

0: เที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดนะครับสัมผัสภูมิปัญญาและของดีที่บ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไปอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเรียนรู้วิถีเกษตรที่บ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็ร่องเรือชมสวนฝรั่งที่สวนดีพิชัยฝรั่งพิมจูจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนะฮะก็จะพาคุณผู้ฟังเที่ยวแบบเห็นสถานที่เข้าใจเรื่องราวแล้วก็สัมผัสคุณค่าของแต่ละพื้นที่นะครับเป็นกิจกรรม3วัน2คืนครับคุณนุครับกับ3เมืองแห่งเสน่ห์ครบเที่ยวไหว้กินเรียนรู้แล้วก็ลอยกระทงนะครับก็จะเดินทางไปด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยรถโค้ชนะครับแล้วก็ก่อนกลับก็จะได้นั่งเรือด้วยนะครับเรียกว่าครบรถเลยนะครับขึ้นเครื่องนั่งรถลงเรือนะอยู่ใน3วัน2คืนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับเปิดปฏิทินดูเลยครับว่าว่างหรือเปล่าในวันที่16ถึง18พฤศจิกายนครับเดือนหน้านี้เองนะครับสนใจก็ขอโปรแกรมรายละเอียดได้นะครับที่ LINE @thinking radio นะครับ SITHINKIMGRADIO ครับผมนะฮะตอนนี้ทราบจากน้องกระแตว่ามีผู้ฟังเนี่ยสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมเกือบ20ท่านแล้วครับเราจะรับเพียงแค่40ท่านเท่านั้นนะ
1: ครับครึ่งนึงแล้วเนาะ
0: ครึ่งนึงแล้วครับ
1: ค่ะใครที่อยากจะไปก็รีบๆหน่อยนะคะแอร์ไลน์ Thinking Radio ค่ะก่อนที่จะปิดท้ายเบรกนี้นะคะพี่บอยคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินนะคะใครที่เป็นแฟนคลับธนาคารออมสินนะคะตอนนี้ทางธนาคารออมสินเขาให้คุณมากกว่านะคะโดยเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และจ่ายและใช้จ่ายสะดวกนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทแล้วก็ไม่มีกำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะคะ1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะสำหรับใครที่อยากจะออมเงินนะคะเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์นะคะ
0: ครับนี่ก็ตอนนี้11นาฬิกา3 11นาฬิกา38นาทีเดี๋ยวเราต้องไปพักกันก่อนสักครู่ไหมครับคุณนุ๊กครับ
1: ค่ะ
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute marketเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไป

0: และราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: โอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5IMF World Bank Annual Meeting Update
2: ค่ะก่อนที่เราจะไป IMF นะคะขอขายน้ำพริกก่อนค่ะตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะใครที่อยากจะได้น้ำพริกแม่รัศมีนะคะก็สามารถโทรไปได้เลยนะที่เบอร์021143990นะคะเราพูดกันหลายรอบพูดทุกครั้งว่าเนี่ยคือของแซ่บของดีสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดกินพริกนะคะเรียกว่ามีหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกแมงดานะคะสามารถกินข้าวแบบร้อนๆได้เลยนะคะซึ่งจะมีขนาดกลางนะคะแล้วก็ขนาดเล็กค่ะใครซื้อวันนี้นะคะก็จะได้ขนาดกลาง12กระปุกนะคะแล้วก็แถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะเรียกว่ายกเซตไปเลยกินกันได้หลายวันนะคะโทรไปวันนี้คือมันได้เยอะมาก24กระปุกนะคะขายวันนี้24กระปุกค่ะ1เซตจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะซื้อก็โทรไปได้นะคะที่เบอร์021143990ค่ะนี่ก็เป็นน้ำพริกแม่รัศมีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะไปพูดคุยประเด็นสำคัญในงาน IMF นะคะตอนนี้พี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็พี่บอยอยู่ในซูมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับนะตอนนี
2: ้ค่ะ
3: พี่เก่งได้ยินไหมครับเราก็ไปติดตามบรรยากาศนะฮะการประชุมในวันที่3ของ IMF World Bankannual 2026 annual meeting 2026นะครับกับดร.จูสังกมาสารวัตรแล้วก็พี่เก่งพัชราพรชมปิ่นครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่จูค่ะพี่เก่งค่ะ
4: สัญญาณชัดเ
3: จนสัญญาณชัดครับ
4: ค่ะตอนนี้ก็มีอยู่4ท่านนะครับการประชุมที่จะรายงานผลสดจากศูนย์เศรษฐกิจที่มีนกนุ๊กนะปอยแล้วก็ดร.สังกมานะครับก่อนที่จะมาสู่การประชุมข้อต่างๆนะในการที่จะบอกหัวข้อย่อยของวันนี้ที่มีประชุมจะถึง 5:30 ตอนเย็นนะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีจบไปหลายส่วนการเสียงคุณสังกมาก็จะพูดประเด็นเรื่องสำคัญส่วนดิฉันจะเริ่มต้นตรงนี้ในมือนะครับคือหน้าสมาหน้าสมานี้สำคัญยังไงถ้าประมาณนี้ไม่ได้แจกตัวแปดมีแค่ผู้ที่เข้าประชุม
3: นะถึงจะได้ภาคขมาอันนี้ใช่ไหมครับ
4: แล้วภาคขมาผืนนี้เนี่ยชอจากราชบุรีเป็นช้างของอีกนะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋าครับนะฮะชิ้นเดียวแล้วก็ตี้ออกมาให้ผู้เข้าประชุมที่ลงทะเบียนไว้20,000ท่านได้ใส่ส่วนงานมีสารคดีอันนี้ช่างปืนจิตจากราชบุรีส่งไปตัดที่เชียงใหม
3: ่
4: เพราะฉะนั้นเป็นพระธรรมไทยที่ภูมิปัญญาราชบุรีไปไกลให้ช่างตัดเย็บจนถึงเชียงใหม่เพราะฉะนั้นงานนี้นะคะชุมชนท้องถิ่นคนไทยได้รับการจ้างงานแน่นอนก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าการประชุมของคนทั่วโลกที่จะมาครั้งนี้จะได้ส่งผลไปยังเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายมากหลายสิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ประชาธรรมได้ประวัติศาสตร์ให้ช่วยเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยิ่งแน่นอน
3: ภายในภาคขาวม้านี่มีช่องต่างๆให้ใส่ด้วยใช่ไหมครับเป็นช่องเล็กๆ
4: ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพ็คสำหรับถ้าใครไม่ใส่ก็พับเก็บได้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่สามารถเย็บอย่างดีมีกุญแจข้างในนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีตาไฟตู้ชั้นสองคุณยังว่าท็อปปิ้งที่ชั้นข้างล่างที่สัตว์ไทยใส่เอกสาร ใจเทปกันเสร็จหรือแม้กระทั่งสื่อชนที่บางคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเขาก็จะใส่ข้อมูลเรียกแฟกชีททุกอย่างเข้าไปดิจิทัลได้ครับ
3: ไม่ใช่มีแค่สีนี้นะครับมีหลากสีเลยนะครับนอกจากเป็นสีฟ้าสีแดงสี
4: เขียวอะไรมีเยอะมาก
3: ครับ
4: ทีนี้สิ่งที่จะพูดคุยต่อไปก็คือประเด็นสำคัญวันนี้ดิฉันจะส่งต่อให้ดร.สังมาสารวัตรซึ่งอยู่ในห้องประชุมนะฮะซึ่งมีมากกว่า100ห้องประชุมได้รายงานก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะมาสรุปว่าวันนี้เนี่ยเขามีล่าสุดสรุปอะไรกันบ้างครับเชิญค่ะดร.สังมา
5: ขอบคุณคุณพัชรพรนะคะตอนนี้ดิฉันพามาบรรยากาศสดนะคะข้างหลังก็คือตัวแทนของทาง IMF นะคะคุณไอรีนดัชสเลฟนะคะซึ่งกำลังพูดอยู่ตอนนี้เลยเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสนะคะที่ดูแลเรื่องนโยบายนะคะตอนนี้กำลังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องเวลาจะไปช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ประสบความเดือดร้อนเนี่ยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขามีกลไกอย่างไรบ้างก็มีการสอบถามมาอย่างเรียกว่าคึกคักมากนะถามกันถึงเรื่องว่าเอ๊ะการกู้ยืมแล้วทำไมการใช้คืนเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่เข้มงวดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนที่กำลังถามตอบไปอย่างเข้มข้นเลยค่ะข้างหลังดิฉันนะคะครับที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นต้นที่ทีมไอวีกำลังตอบคำถามใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นหลักๆแล้วก็คือหัวข้อเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเวลาที่จะให้กู้ยืมเนี่ยแต่ละประเทศที่ได้รับไปได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะก็หลักๆแล้วเราก็จะทราบบอกว่าไอ้ตอนนี้ทั่วโลกคือตอนนี้เราประชุม World Bank IMF ในช่วงเวลาที่สำคัญของโลกมากๆเลยเพราะว่าเราเจอความผันผวนเศรษฐกิจใช่ไหมคะเราเจอภัยพิบัติเราเจอสงครามเราเจอราคาน้ำมันเราเจอภาวะดอกเบี้ยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากๆในช่วงเวลานี้ IMF ก็พยายามจะอธิบายตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าผู้ที่สอบถามเนี่ยก็มาจากหลากหลายประเทศนะคะมันก็มีมุมหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดถึงประเทศไทยโดยเฉพาะเน้นจุงเรียนของเราเลยโดยคุณจิมเชนบราเก้นะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการด้านสถิติของ IMF ชั้นเองนะคะผู้เขาน่าสนใจมากเลยนะคะเอา GDP ขึ้นมาแล้วก็แบบปิ้งเป็นรูปแบบที่กรุงเทพมหานครแล้วเขาก็สามารถแบบเป็นดอกเป็นจุดได้เลยว่าเขตไหนของกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาบ้างแล้วเขาบอกเลยว่าเนี่ยการที่จะเอา GDP มากระจายความเจริญให้กับประชาชนที่สำคัญมากจึงจะสามารถเห็นได้เลยว่ามีกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรบ้างเหตุการณ์น้ำท่วมและจุดไหนที่ประสบเสียบ้างเพราะฉะนั้น GDP เนี่ยเขาใช้ทางนอกมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแน่ๆนะคะอันนี้มันเป็นศัพท์ที่อ๋อจะมีเป็นคำที่เขาพูดถึง everything happens somewhere หมายถึงว่าเบาะแสที่จะเชื่อมโยงว่าทำยังไงเราถึงจะไปช่วยเหลือผู้คนได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในส่วนของการพูดคุยจะก็ไม่ใช่เฉพาะ IMF ไฮไลท์จะไปอยู่ช่วงเย็นก็คือช่วงที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะพูดถึง Bangkok Blueprint นะคะคืออย่างที่เราทราบกันว่าโอ้โหเราเผชิญปัญหาแบบใช่ไหมคุณพัชรพรคุณชันเดชน้องนุ๊กว่าเราถือเงินอยู่เงินโดนดูดไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเราสู้กับสแกมเมอร์มานานแล้วเราก็มองว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็นำวาระที่ประเทศอื่นๆเขาก็มาพร้อมวาระตัวเองของเราก็มีวาระในเรื่องแนวทางแก้ไขสร้างวิสัยทัศน์กับทั่วโลกให้เห็นว่าเนี่ยเราจัดการกับใครที่แบบสกัดเงินเทายังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเสนอที่เราจะพูดง่ายๆว่าบริหารจัดการไทยการเงินดิจิทัลที่เราจะใช้เป็นเหมือนเอกสารวิชาการที่เราให้เห็นว่าเวลาเกิดปัญหาสโปกไซเบอร์แอตแทกอะไรต่างๆเหล่านี้คนจะต้องอ้างอิงถึงแบงค์ออฟบลูพรินท์ก็คือหลักการที่จะครอบคลุมกฎหมายด้วยอันที่หนึ่งเลยสองหน่วยงานช่วยกันยังไงสามออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลยังไงบ้างเวลามีเหตุผิดปกติเรียกคืนหรือฟื้นเงินกลับมาจะเชื่อมยังไงให้เป็นเรียลไทม์เนื่องต่อไปนี้เพราะประเทศต่างๆเนี่ยจะไปออกแบบแก้ไขปัญหาอย่างน้อยมันต้องมีของแบงก์ออฟติกเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาสแกมเมอร์นะคะเป้าหมายเนี่ยเราหวังว่าจะเป็นแค่แบบเอกสารตั้งอิงดำเนินการในอนาคตประชุมเสร็จไปแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะถูกเป็นเอกสารนี้อ้างอิงไปเรื่อยๆก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นไฮไลท์ของวันนี้ในส่วนของประเทศไทยเราแล้วก็ ย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปเดือดในเรื่องของทางกระทรวงการคลังที่ขึ้นเวทีแล้วก็โอ้โหน่าสนใจมากนะกับนานาชาตินะคะถึงประเด็นการรับมือแก้ไขปัญหาในตอนนี้มันมีคำว่า resilience นะคะก็คือเราจะฟื้นตัวกันยังไงเวลาเกิดปัญหาขึ้นทั่วโลกแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานเราก็โชว์วิสัยทัศน์ในฝั่งของประเทศไทยไปแล้วแล้วก็ต้องประชุมต่างๆวันนี้นะคะที่เดี๋ยวแต่นี่ต้องขออนุญาตพาดูรวมๆมุมตรงนี้เลยนะคะพอผ่านตรงนี้ไปแล้วแต่นี่ต้องประชุมต่างๆนะคะก็จะมีผู้คนก็เฝ้ารอนะคะนี่ก็จะเป็นประชุมวงต่างๆนะคะที่มีการพูดถึงอาหารประเทศนี้คนจะรอเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการบรีฟนะคะจากทางผู้บริหารIMF ด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่สนใจหลายเรื่องเลยนะก็จะเป็นตัวอย่างแอฟริกาก็มีตัวอย่างละตินอเมริกาก็มีนะคะในการแก้ไขปัญหาว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะคะเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรียนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวทางรายการเราก็จะเกาะติดนะคะว่าจะมีถ้อยแถลงต่อไปจากทางฝั่งของผู้บริหารวงแบงก์ไอเอ็มเอฟเราด้วยค่ะ
3: ครับน่าสนใจมากเลยนะครับดร.สังค
5: า
3: คร
5: ับ
3: ผม
5: ใช่ค่ะ
3: นะฮะแล้วก
4: ็การที่ดร.สังคาฝากประชุมก็คือเซี่ยวหนึ่งวันหลายช่องเปิดประชุมมาพร้อมกันเช่นตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยก็มีเรื่องการส่งตกอาเซียนในภูมิภาคโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มีธนาคารกลางชื่อสปีนตัวแทน IMF ตัวแทนแอมโรตัวแทน EKA เอเชียมาเป็นผู้สัมภาษณ์และสิ่งตัวแทนของญี่ปุ่นสะสมการมาอันนี้ก็เป็นเช่นเช้าเมื่อเช้าซึ่งได้จบไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ดิฉันกับดร.สังคมาจะมาคุยกันก็มีการแถลงข่าวล่าสุดของผู้ว่านะฮะของประเทศชาติก็คือกรรมการผู้จัดการเราก็มีอีกช่องหนึ่งค่ะเป็นเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการประเมินตอบสนองของ IMF ที่ดำเนินสัมภาษณ์นะฮะเราก็จะเป็นช่วง8โมง9โมง10โมง10โมงที่เพิ่งจบไปนี่ก็คือท่านกรรมการผู้จัดการ IMF คริสตาลิชนาจอร์จิว่าก็แถลงถ้าคุณผู้ฟังอยากชมเต็มๆ 100% ก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AF 2026thailand.go.th ที่ Facebook ก็จะมีทั้งหลายส่วนจากทางห้องประชุมนะคะก็มาให้ติดตามค่ะเอาล่าสุดตอนนี้นะคะที่คุยกันอยู่ก็มีจูโอดิโอเรโทบัสโซประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาและพัฒนาแห่งยุโรปนะคุณอามันอัลจัสเซอร์การธนาคารพัฒนาอิสลามคุณเฟยไวท์ค่ะรองอธิการบดีฝ่ายสถาบันเอเชียโลกจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงแล้วก็มีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์องค์การการค้าโลกคุณโรเบิร์ตสไตเกอร์พูดคุยอยู่บนเวทีนะก็จะมีตอนนี้ที่ไลฟ์อยู่ก็คุยเรื่องเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจในมุมของแต่ละท่านเพื่อจะมาสร้างการใหม่ๆให้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของตัวแทนโซนอาเซียนประเทศได้มองภาพความใหญ่
5: ค่ะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ฉันขออนุญาตชี้ไปทางห้อง G01 อีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ที่สะท้อนถึงความสนใจของวาระกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่เดี๋ยวจะมีการแถลงถึงวิสัยทัศน์เรื่องการปราบแซมเมอร์ของประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะแบบคึกคักเบียดเสียดกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าอีกอย่างอย่างที่บอกนะคะว่ามีการชนกันเล็กน้อยขอไปอย่างที่บอกกันนะคะว่านอกจากนี้เนี่ยมันยังมีวงที่ช่วงสายๆเนี่ยก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับพวก civil society นะคะก็คือประชาสังคมนะคะเขาก็บอกว่าเขามีเสาหลักอยู่3เรื่องนะคะที่จะสามารถเสนอให้ IMF เนี่ยแบบหันมาสนใจปัญหาของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่อย่างที่บอกไปว่าเดินเบียดชนกันเมื่อสักครู่เดียวก็ชนนะคะเพราะว่าคนก็จะมาอยากรู้ว่าเอ๊ะแบงคอกบลูฟินนั่นคืออะไรแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของ บรรดาประเทศในยุโรปมาคุยกันว่าไอ้โลกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเอาบรรดาผู้บริหารของยุโรปนะคะมาคุยให้ฟังหน่อยว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยทางยุโรปมีข้อเสนอยังไงบ้างอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บอกเลยฝรั่งเศสเนี่ยเราทราบอยู่แล้วตอนนี้โอ้โหขนาดนักเรียน500กว่าแห่งใช่ไหมคะออกมาประท้วงเขาบอกเนี่ยมันเหมือนโดมิโนตัวแรกของยุโรปเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมาอธิบายให้ฟังว่าปัญหาที่มันท้าทายเนี่ยประเทศต่างๆรวมทั้งไทยเราจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมๆของช่วงตั้งแต่ช่วงสายๆมาจนตอนนี้เนี่ยจะเห็นนะว่ามันสะท้อนภาพความไม่เขาเรียกว่าความยุ่งเหยิงของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเทคโนโลยีทั้งสงครามเศรษฐกิจการแตกแยกอะไรต่างๆแต่วันนี้หมุดหมายที่แต่ละประเทศมาเสนอเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการสร้างความร่วมมือการเน็ตเวิร์กิ่งรวมทั้งปัญหาที่ท้าทายในโลกยุคใหม่ของสแกมเมอร์ค่ะ
4: เท
5: ีย
4: บห้อง G01 นะก็จะมีคุณทิสตาลิน่าจอจิวากรรมการผู้จัดการของที่ไทยเข้าประชุมด้วยนะมีท่านดร.เอกิติรองนายกรัฐมนตรีกลางของเรานะฮะฝ่ายรัฐนากรนะครับว่าแบงค์ชาติแล้วก็จะมีกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินของธนาคารโลกคุณอันสุราคานเซอร์เบียนะฮะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจากรวันดาแล้วก็ผู้ว่าการแบงค์แห่งอังกฤษก็มานะคุณเอ็นชูเบลลี่ก็จะเป็นการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งเพื่อจะทำแผนแม่บทจิตเทพค่ะพี่บอยพี่น้องครับ
3: ครับนะเดี๋ยวรายการ Modern Market นะฮะ
4: ทางวิทยุ
3: ทางวิทยุอาจจะต้องจบนะตอนช่วง 11:59 น
2: ะ
3: เพื่อจะติดตามข่าวสำนักข่าวไทยนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์นะก็ยังติดตามพี่เก่งพัชราพรชมกินกับดร.สังคมาสารวัตรนะฮะรายงานกันต่อจากภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับการประชุม Annual Meeting World Bank นะฮะ IMF World Bank 2026นะครับตอนนี้ผมกับคุณนุก็ขออนุญาตลาพี่เก่งแล้วก็ดร.สังคมานะครับนะไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปติดตามต่อในไลฟ์สดนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
4: บ๊ายบาย
2: ค่ะ
6: IMF World Bank Annual Meeting Update
7: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: าสไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่ม 86,000 ครัวเรือนชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมลำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวต้องบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบวาติกันยืนยันป๊อปเลโอทรงประชวรด้วยมะเร็งปอดโดยทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกรีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดทางปภ.เผยว่าได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทครับวันนี้โอนเพิ่มไปอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานคร 74,000 ครัวเรือนครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณ13ตุลาคมคือเมื่อวานนี้เวลา 22:00 นธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 36,384 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดและวันนี้ครับปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดครับก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในกทม.ครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงกทม.ก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีและก็ฉะเชิงเทราครับส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากูลครับวันนี้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกจำนวน2ล้านบาทหลังจากโครงการดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับบุตรสาวของนางเกษรินตาสินิที่เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าในหลักที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดครับให้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในนามของนายกและรัฐบาลประชาชนชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าในหลักที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับรัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยแห่งชาติผ่านกรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาติทั้ง3ประเภทครับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีการจ่ายสินไหมทดแทนวันนี้ครับแม้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากจ่ายแต่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่ปลอดภัยรัฐบาลพร้อมจะดูแลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นความที่เราโชคไม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็จะมีการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้คือความเป็นห่วงและก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วเป็นเรื่องจริง

0: เป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำกรณีนี้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาในจำนวนเงิน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยก็หวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการประชุม IMF ธนาคารโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะคะโดยวันนี้มีการประชุมประเด็นเรื่องของสกัดกลโกงเงินออนไลน์และที่สำคัญนะคะรัฐมนตรีคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกก็เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลประเทศไทยก็มีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for FrostResilient Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองเงินการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลุ่มธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินก็มุ่งเน้นประสานระหว่างนายกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะสำหรับนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็มีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้ค่ะในช่วง 12:30 นถึง 13:30 นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026มีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินยุคดิจิทัลค่ะสำหรับBangkok Blueprint คืออะไร Bangkok Blueprint นั้นประกอบด้วยการพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติพัฒนากฎหมายกลไกกำกับดูแลป้องกันตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้ความเท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันขบวนการหลอกลวงทางการเงินก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วการป้องกันจึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งสำคัญเรื่องของการรับมือภัยกลโกงทางการเงินก็คือการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตรวจจับการสกัดกั้นธุรกรรมต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการมีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความปลอดภัยทางการเงินไม่ควรเป็นภาระของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันการเงินดิจิทัลค่ะทั้งนี้ Bangkok Blueprint เป็นกรอบข้อพิจารณาเชิงนโยบายสำหรับประเทศต่างๆให้นำไปปรับใช้ตามบริบทและกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่การประกาศกฎหมายหรือมาตรการบังคับใหม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติทุกกรณีการดำเนินมาตรการในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะซึ่งถือได้ว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียณกรุงเทพนะคะก็มีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญระดับโลกมากันหลายท่านด้วยกันประธานธนาคารกลางยุโรปผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกผู้บริหาร Open AI แม็กกี้กังผู้กำกับแอนิเมชันรางวัลออสการ์ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าในห้วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026นายกก็บอกว่าการจัดงาน เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงแนวคิดหลักการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะพร้อมรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตภาคธุรกิจทุกขนาดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันการเงินระหว่างประเทศและชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับประชาชนไทยให้เข้าสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: 12:10 นครับพักคู่หนึ่งครับแล้วก็ช่วงหน้ามีเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่สนตำแหน่งหรือว่านามสกุลครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการตรวจสอบไปถึงระดับอธิบดี2คนเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่แล้วและเชื่อว่าปปช.จะดำเนินการตามข้อที่จริงและพยานหลักฐานโดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการตรวจสอบจะไปถึงบุคคลระดับใดไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นหากข้อที่จริงและพยานหลักฐานเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและหากมีผู้พยายามปกป้องหรือว่าช่วยเหลือผู้กระทำผิดก็ไม่มีใครสามารถปกป้องไว้ได้ครับส่วนกรณีที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันจนทำให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ต้องพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเมื่อวานนี้ได้รับฟังคำแถลงของปปช.พร้อมกับประชาชนและเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องหาซึ่งปปช.ได้เตรียมแผนรับมือไว้พอสมควรแล้วครับนอกจากนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายปปช.หากผู้ต้องหาหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับซึ่งหมายความว่าผู้ที่หลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ว่าจะสามารถหลบหนีเพื่อให้คดีสิ้นสุดลงได้การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงเนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาครับโดยตามที่ปปช.แถลงจะมีการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าเดือนหน้าดังนั้นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากคดีหรือว่าพ้นจากมนทินใดๆครับ
1: ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนประชุมครม.ถึงการเตรียมพร้อมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติมาโดยตลอดส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ส่วนตัวก็ไม่ทราบในรายละเอียดต้องรอรายละเอียดคำถามจากทางฝ่ายค้านเพราะยติทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่จะต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความที่ดูเหมือนวาทกรรมมากกว่าเรื่องของกรอบการอภิปรายนะคะยังไม่ทราบเพราะว่าอยู่ในประธานสภาที่จะแจ้งมายังรัฐบาลส่วน18คนที่ถูกอภิปรายถือว่าเยอะเกินไปหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่า18คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจะเยอะจะน้อยก็ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายค้านเราเป็นรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามและชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าอาจทำงานไม่ตรงตามเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านหลังอภิปรายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมการในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบพร้อมแซวผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นสมการอะไรหรอในการอภิปรายที่อาจจะมีการพูดถึงผู้มีพระคุณจะกระทบกับคนในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนจะดูยติของตัวเองเป็นหลักแต่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปบางส่วนซึ่งหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าแต่ก็ต้องดูรายละเอียดคำถามของฝ่ายค้านจะเป็นประเด็นใดเพราะจะได้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่กังวลค่ะเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีรัฐบาลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายรวมถึงการเยียวยาทุกจังหวัดนั้นก็มีความการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเริ่มมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบไปบ้างแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำงานก็ได้มีการส่งรายชื่อของพื้นที่ที่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
0: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวไปถามนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตนหรือว่านายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็ถือเป็นโชคดีครับที่รัฐมนตรี4คนโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนซึ่งการที่ฝ่ายค้านไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ารักครึ่งนึงไม่ได้รักทั้งหมดส่วนจะถูกอภิปรายเรื่องอะไรนั้นคงต้องไปถามผู้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตั้งประเด็นอภิปรายอะไรบ้างส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนายพิพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรตนพร้อมที่จะชี้แจงทุกฝ่ายทุกอย่างที่บริหารมาในนามรัฐบาลซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พาดพิงตนก็พร้อมจะชี้แจงแต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็คงต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาด้านใดนะครับเมื่อถามว่าประเด็นที่จะถูกซักฟอกคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมที่เป็นกระทรวงใหญ่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากพอสมควรโดยมีงบลงทุนประมาณ100,000 ล้านบาทยืนยันว่าวันนี้พร้อมชี้แจงถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหากจะกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จเราคงไม่พร้อมที่จะตอบนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกด้วยนะครับว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกอภิปรายก็ไม่คิดสบายใจหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ครับเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีการร่วมรำลึก14ตุลาก็ถือได้ว่าอยู่ในวาระครบรอบการรำลึก53ปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาปี2516มีพิธีกรรมทางศาสนาวางดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบให้นายพรดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางดอกไม้นายพระดอนบอกว่าวันนี้อำนาจอยู่ในมือของครม.ไม่ใช่อำนาจของพวกเราแต่พี่น้องประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมทุกคนให้มีความคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาปลอดภัยที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสังคมส่วนฝ่ายค้านก็มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานนะคะโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นหน้าที่ของตนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากการมากล่าวคำรำลึกหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมณ์การทำให้การต่อสู้วันที่14ตุลาคมยังคงมีความหมายย้ำว่าการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาไม่แสวงหาทางลัดอย่าปล่อยให้ความฝันถึงสังคมที่ดีกว่าถูกมองเป็นภัยต่อชาติค่ะ
0: เดี๋ยวช่วยได้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อสมท
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำร้องขอนิรโทษกรรมของทักษิณตอนนี้ถึงมืออนุกรรมการชุดของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วครับแต่ว่าปัดตอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือคณะกรรมการก่อนครับนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและก็ล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเมื่อถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นายชัดชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับของรายอื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือ180วันนายชัดชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็สามารถขยายได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันก่อนครับส่วนเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นครับ
1: รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็พูดถึงเกณฑ์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้ต้องพิจารณาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความมายื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งอนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ได้รับแล้วนะคะถึงเรื่องถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงตนแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุด1ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องรับเรื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิ์รับเรื่องไปพิจารณาด้วยแต่ในรายละเอียดตนก็ยังไม่ทราบตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วจะมีการพิจารณากันกรองและส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะส่วนหากพิจารณาหลักเกณฑ์ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดการยื่นกับทางคณะอนุกรรมการแต่จะประชุมกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูการนัดหมายอีกทีนึงค่ะ
0: สืบจังหวัดชลบุรีครับไล่ล่าเดือดยิงยางสกัดรถกระบะมีชายวัย41ปีนัดส่งไอซ์กลางปั๊มที่พัทยาสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางครับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีครับเข้าล้อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาแต่ว่าในจังหวัดที่นายรัชตะขับรถกระบะเข้ามาในปั๊มแล้วจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาดักหน้ารถของนายรัชตะครับทำให้นายรัชตะขับรถถอยหนีออกจากปั๊มถึงขั้นไปชนท้ายรถของสำนักงานปั๊มเลยนะครับประตูกระจกของสำนักงานแตกข้าวของพังเสียหายแต่ยังหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดซุ่มอยู่ได้ขับรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์มาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายในรัชตะอาศัยช่องว่างเพียงนิดเดียวครับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดไปที่ยางรถซึ่งในรัชตะก็ยังไม่ยอมหยุดรถครับจนกระทั่งสิ้นหนทางยางล้อฝั่งซ้ายถูกยิงสกัดเกิดแตกขับต่อไปไม่ได้โดนจับกุมตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นรถก็พบไอซ์10กรัมยึดไว้เป็นของกลางอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่เมื่อค้นตัวนายรัชตะกลับพบไอซ์เพียง10กรัมก็ทำให้คาดว่าระหว่างหลบหนีครับนายรัชตะอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมขณะที่เด็กปั๊มบอกว่ากระบะของผู้ต้องหาขับเข้ามาเติมน้ำมัน1,000 บาทแต่ทันทีที่มีรถของเจ้าหน้าที่ขับมาประกบด้านหน้าด้านหลังผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเกิดเหตุที่หวาดเสียวมากๆเลยนะคะสำหรับม้าทรงซึ่งมีการเอาเหล็กแหลมแทงไปที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเลือดกับ ไหลไม่หยุดค่ะทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำเอาประชาชนที่ไปชมการแสดงของม้าทรงในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังต้องตกใจกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าม้าทรงหญิงวัย23ปีที่ใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกลางขบวนผงาดฟ้าแต่กลับเลือดไหลไม่หยุดค่ะก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีภาพนะคะก็มีการนำตัวผู้หญิงที่เป็นม้าทรงคนนี้วัย23ปีนำไปปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตระยะทางกว่า18กิโลเมตรแต่ปรากฏเลือดไหลออกมาจำนวนมากไหลไม่หยุดเลยนะคะจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดสีแดงม้าทรงก็เริ่มหน้าซีดอ่อนแรงก็เลยมีการหยุดพักที่บริเวณ3แยกหมีถนนห้วยยอดเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพค่ะกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการกินเจค่ะซึ่งมีบรรยากาศประเพณีถือศีลกินเจพระอิ้วอ๋องกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจเก้งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลเมื่อคืนก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีบรรดาม้าทรงที่เดินทางมาจากศาลเจ้าโปเจเก้งกว่า20ชีวิตร่วมแสดงพินิหารไฮไลท์สำคัญคือการแสดงพินิหารปีนบันไดมีดคมกริบเลยนะคะสูงเท่าตึก2ชั้นรวมทั้งหมด30ขั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์โดยม้าทรงทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดปีนขึ้นไปทีละขั้นท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็รอชมลุ้นไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะ
0: ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแม้ที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่สภาพอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไอหมอกปะทะหน้ายามเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ลดเหลือแค่20เมตรเท่านั้นครับเช้าที่ผ่านมาครับสภาพอากาศบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42บนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเหลือแค่14องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสความหนาวจนลานจอดรถเต็มตั้งแต่เช้ามืดแต่สภาพอากาศวันนี้ปิดหมอกลงหนาจัดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่20เมตรรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สุดประทับใจได้สัมผัสไอหมอกที่ลอยมาปะทะใบหน้ารู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ครับทำให้เครื่องดื่มร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาของร้านค้าสวัสดิการขายดีมากส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิวันนี้12องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ขึ้นไปเองครับต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมคนขับต้องมีความชำนาญขับรถขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่ลาดชันโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงยอดดอย5กิโลเมตรทางจะลาดชันแล้วก็โค้งเป็นพิเศษทางยาวเลยนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยหากได้กลิ่นเบรกไหม้ต้องจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยเพื่อระบายความร้อนก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มากถึง 3,216 คนแบ่งเป็นคนไทย 2,527 คนเป็นชาวต่างชาติ689คนยานพาหนะขึ้นไปมากถึง935คันครับ
1: ข่าวต่างประเทศสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทางแพทย์ยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์ทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลีกรุงโรมประเทศอิตาลีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจทับร่างกายประจำปีพระองค์ทรงอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงกระบวนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีแพทย์ทำการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่าน2กล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาตามปกติและในขณะนี้กำลังพักฟื้นในห้องประทับเบื้องต้นคาดว่าพระองค์จะต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึง20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกระบุค่ะว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีจะสามารถทนต่อการผ่าตัดหายใจได้ตาม กติหลังจากนั้นอาจใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่กี่วันและสามารถพักต่อที่บ้านได้อีก 2-3 สัปดาห์ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดเผยแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอประเมินระยะของโรคมะเร็งซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะรักษาในขั้นต่อไปค่ะหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
10: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
9: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio
10: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับ

0: ไทยครับที่ผมได้สิ่งที่ผมได้พบคือนี่ปีพ.ศ.อะไรแล้วไม่แน่ใจนะฮะ
1: 2569ฮะ
0: 2569นะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นแล้วก็เทคโนโลยี AI ล้ำหน้าแต่วันนี้ผมยังเห็นพ่อแก่แม่เฒ่านะฮะคนสูงอายุแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมานั่งรอคิวที่หน้าธนาคารในอุณหภูมิ37องศา
1: 38ฮะของที่กรุงเทพนี่38 39ฮะ
0: 38 39นะครับแล้วก็แม่เป็นมหากรรมการต่อคิวที่ต้องเจอทุกๆครั้งที่มีโครงการของทางภาครัฐนะครับซึ่งผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน
1: คือต้องบอกงี้วันนี้เนี่ยนะครับก็วันพุธที่14ตุลาคมนี่คือรายการสดนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังแล้วตกลงสดจริงหรือเปล่าสดจริงนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งทราบว่าโพสโอเนี่ยติดอยู่ที่ธนาคารเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้วันนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องของการประชุมIMF ที่ประเทศไทยถูกไหมครับแล้วเนี่ยขนาดโค้ชโอนะโค้ชโอไปธนาคารกรุงไทย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ผมเนี่ยพยายามเดี๋ยวจะอัปเดตกับท่านผู้ฟังมันมีสองเรื่องเวลาเราสั้นๆก็ช่วงเที่ยงนะครับก็คือผมว่ามันต้องอัปเดตกันเรื่องร้อนๆแบบนี้แหละ IMF เรื่องนึงกับเรื่องหนึ่งรอไม่แพ้กันก็คือสตง.กับไทย PBS
0: ความว่องไว
1: นะครับ
0: ความว่องไวของใครบางคน
1: เอางี้เอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องของโคชโอว่ามันเข้ากับมุม IMF มากๆเลยคืออย่างนี้นะคือเราเห็นการจัดประชุมเนอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับยินดีจริงๆนะไม่ใช่ยินดีแบบทุกท่านเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยผมชอบเขาเรียกอะไรนะกันแน่กันแหน่อันนี้พูดจริงนี่เป็นนักเรื่องน่ายินดี
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดโคชโอเนี่ยนะครับไปธนาคารกรุงไทยซึ่งจริงๆธนาผลงานของธนาคารกรุงไทยเนี่ยแน่นอนเป็นพระเอกของงานนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ในงาน AMF เนี่ยที่ทางท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านอิทธิติเนี่ยก็โอ้โหพูดไปตั้งแต่2วันแรกวันนี้เข้าวันที่3ใช่ไหมครับไอ้2วันแรกมีอะไรเนี่ยแต่ผมจะพูดในมุมของ SME ให้นะครับแต่ว่ามันมีประเด็นร้อนเลยนะครับหลายสื่อเนี่ยก็เพิ่งโพสต์กันเลยพอเข้าวันที่3ใช่ไหมครับพอเข้าวันที่3เนี่ยคือมันมีก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าก็จะมีหลายๆประเทศบอกว่าวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจมันจะเริ่มออกมาละของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยดีเติบโตเพียงเนี่ย 2% GDP นะ 2.1% ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไปหักเขาจุด1 2.1% ในย่าคืออะไรในย่าแปลว่าปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยเราเติบโตกันแค่ 2.1% ใช่ไหมครับเอางี้ไอ้เติบโตไปอ่ะไปอยู่ถึง SME เนี่ยหรือเปล่าซึ่งอย่าลืมนะ SME คือ90เกือบจะ 99% ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะไม่ถึงจำนวนนะใช่ไหมครับเหมือนกับหลายผมว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คือ SME แหละนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคือ SME ทีนี้ประเด็นคืออะไรเอาตัวเลขเศรษฐกิจก่อนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเช่นจีนเนี่ยจีนก็เติบโตเนี่ย 4% กว่าอินเดีย 7% อินโดนีเซีย 5.1% เวียดนามปีนี้โต 8.4% ปีหน้าคาดว่าจะโต 7.5% มาเลเซีย 5% ฟิลิปปินส์ 3% 4% 5% ประมาณนี้คือมันต้องย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรทีเนี้ยมันก็จะมีหลายสื่อว่าที่เราเติบโตเศรษฐกิจโตเนี่ยมันโตกระจุกอีกแล้วใช้คำนี้นะคือโตแปลว่าอะไรแปลว่ามีเงินลดทุนจริงนะครับแต่ว่าเช่นเรื่องของ data center แบบเนี้ยมันมีเงินลงทุนจริงมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงแต่เม็ดเงินน่ะมันไม่ถึงรากหญ้าไงแต่ว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนไปโอเคล่ะมีการใช้มีการอะไรอันนี้เห็นด้วยนะเดี๋ยวหลายท่านรัฐบาลอย่างนี้ผมเชียร์นะเชียร์ว่ายังไงก็ต้องมีการลงทุนยังไงก็เชีย

0: พลังงานสะอาดหรืออะไรเนี่ยเชียร์นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยก่อนงาน IMF ก็จะมีหลายสื่อเลยนะครับ World Bank เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับธนาคารโลกนะครับหรือสำนักเนี่ยในงาน IMF ก็พูดเลยเอาเรื่องแรกก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยถ้าจะต้องก้าวข้ามการเติบโตแค่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ 2% แบบนี้ซึ่งเราเป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะถ้าเราต้องก้าวข้ามเนี่ยเราต้องขยายตัวเศรษฐกิจที่ไม่ได้กระจุกในกรุงเทพ
1: คร
0: ับ เช่นเนี่ยไปเมืองรองด้วยนะเมืองรองคืออะไรอ่ะตั้งแต่เชียงใหม่โคราชขอนแก่นนครศรีใช่ไหมครับแต่มันต้องเป็นเมืองรองอีกเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโค้ชโออยู่จังหวัดไหนนะตอนเนี้ย
1: ผมอยู่ชัยภูมิกับขอนแก่นครับ
0: เนี่ยชัยภูมิกับขอนแก่นก็ต้องเติบโตอีกเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยมันต้องไปตรงนู้นเขาถึงเรียกว่าไงรวยกระจุกไงที่ใช้คำกันคือรวยกระจุกคือมันมีเงินลงทุนจริงแต่มันไม่กระจายแล้วมันไม่เติบโตมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องที่สองเนี่ยเมื่อเช้าเลยเขาบอกว่ามีข่าวว่าเนี่ยประเทศไทยไม่ต้องบอกเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกว่าจะเติบโตยังไงอ่ะคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะนี่คือในงานประชุมเลยนะหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าหนี้สาธารณะเอ่ยการกระจายรายได้ความเหลื่อมล้ำการสนับสนุน SME เนี่ยนะครับมันคือถึงบอกไงว่าวันนี้หลายๆสื่อนะครับหลายสื่อหรือหลายอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่างาน IMF แบบนี้ได้ประโยชน์อะไรกับกลุ่มคนส่วนใหญ
1: ่
0: ประชาชนทั่วไป SME 90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมครับได้ประโยชน์อะไรดังนั้นเนี่ยถามว่ามันมีนโยบายจริงดีฮะแต่ยกตัวอย่างเช่นนะสมมตินะผมเห็นหลายๆนโยบายเนี่ยที่ถ้ารัฐมาหรือเครื่องมือทางการเงินสุดท้ายคืออะไรฮะภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐทำเองหมดเลยพอเข้าใจใช่ไหมฮะ
1: ทำเองหมดเลย
0: แต่โดยธนาคารกรุงไทยเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยซึ่งดีแต่ผมบอกว่าเฮ้ยบริษัทใหญ่หรือหน่วยงานภาครัฐแต่ผมว่ามันต้องมีการตีเส้นก่อนๆนะว่าอะไรที่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรใหญ่ๆอ่ะซึ่งมันมีแค่ไม่กี่สิบองค์กรอ่ะควรทำอะไรบ้างและไม่ควรทำอะไรบ้างและอะไรที่จะปล่อยให้ SP ได้ดื่มตาอ้าปากมีขีดความสามารถในการแข่งขันบ้างถูกไหม
1: ครับใช่เราไปสร้างพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสได้มาแข่งขันกันจริง
0: ๆถูกมันไม่ใช่แค่ขออภัยอันนี้ก็พูดเมื่อกี้เอ่ยชื่อไปแล้วเนาะมันมีธนาคารกรุงไทยมันไม่ใช่แค่กรุงไทยนะธนาคารที่ไม่ใช่ของภาครัฐอ่ะเอาบอกมันก็แข่งกับเอกชนกันหมดอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ผมพูดแทน SME ส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกว่านั่นนะแต่ผมบอกว่าเนี่ยขนาดธนาคารโลกเอ่ยงาน IMF เอ่ยยังเห็นความอะไรนะความเหลื่อมล้ำอ่ะความ
1: ที่พบกัน
0: ความกระจุกตัวใช่ไหมดังนั้นผมบอกว่าก็เป็นอีกเสียงหนึ่งให้กับหลายๆท่านในแฟนรายการตอนนี้แล้วกันนะครับว่าส่วนใหญ่ก็เป็น SME คือโอ้โหหาไม่ใช่หาเช้ากินข้าวอ่ะคือแค่แต่ละเดือนให้จ่ายเดือนได้แต่ละเดือนเนี่ยไม่เบี้ยวหนี้แล้วเป็นไงก็เจอเหมือนเดิมคือไอ้ SME เนี่ยเวลาต้องจ่ายเงินเดือนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยต้องจ่ายตรงเวลานะหรือต้องจ่ายก่อนถูกไหมแต่เวลาเราได้เงินจากภาครัฐเนี่ยเวลาเราได้สัญญาภาครัฐหรือองค์กรใหญ่อะเครดิตเทอมกี่เดือน3 หรือ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
1: มีเห็นว่ามีข่าวดีทางรัฐมนตรีคุณสุภาพีเนี่ยท่านกำลังขับเคลื่อนให้เกิดมีการจ่ายชาวบ้านเงินออกมาให้เร็วขึ้น
0: เอางี้ไม่ต้องเอาข่าวนี้เอาข่าวเรื่องน้ำท่วมก่อนบ้านใครบ้างยังไม่ได้เงินค่าบ้านน้ำท่วมเ
1: ลยลองคอมเมนต์กันดูนะฮะพื้นที่ใหญ่ที่ยังไม่ได้ลง
0: พื้นที่ไหนเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าน้ำหายท่วมแล้วแต่บ้านหลายบ้านยังท่วมกันเป็นสัปดาห์2 สัปดาห์บางบ้านเนี่ยเข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะผมว่ามันเราต้องแยกแยะอย่างแรกนะรัฐบาลทำดีแล้วย้ำนะครับดีแล้วแต่สามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้นะครับแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะเราอยากไม่ใช่ติเพื่อมาโจมตีกันแต่เจอผมก็ยังเชียร์รัฐบาลผมก็ยังเชียร์ข้าราชการ แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยเมื่อเช้าผมก็มาหลายบ้านแล้วหลายบ้านบอกยังท่วมอยู่เลยยังต้องเวิร์กฟอร์มโฮมออกจากบ้านไม่ได้แล้วที่น่าเสียใจก็คือว่าหลายบ้านเลยมีหลายพื้นที่ด้วยแล้วบ้านเน่าอ่ะคือแล้วน้ำท่วมมันไม่มีคำว่าการเหลื่อมล้ำแล้วนะจะบ้านรวยบ้านจนบ้านเป็นหลักหลายร้อยล้านหรือบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านที่เป็นแบบโอ้โหเป็นบ้านเช่าถูกอ่ะก็ท่วมเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยคือเรื่องนึงที่อยากจะมาแชร์ว่าจริงๆเนี่ยในเอาพูดฝั่งเชียร์สั้นๆก็ได้งาน IMF มีประโยชน์กับ SME มั้ยมีฮะมีเชิงนโยบายเช่นที่ติดติดหูหน่อยเนี่ยนะครับเช่นนโยบายอะไรนะ small AI big job อะไรเงี้ยซึ่งก็หรือการที่บอกว่าเนี่ยธุรกิจเทรนสุขภาพฮาลาอย่างเงี้ยนะครับหรือการทำ cross border payment project nexus อย่างเงี้ย green transition energy efficiency นะครับหรือการยกระดับสกิลอ่ะคือเอาจริงนะSME จับต้องไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: กินไม่ได้ภายใน3เดือนนี้อ่ะใช่ไหมเนี่ยหลาย SME ก็จะบ่นว่าเนี่ยสิ้นเนี่ยกลางเดือนละอีกครึ่งเดือนข้างหน้าสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับจะจ่ายเงินเดือนยังไงจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรรายได้จะเข้ามั้ยแล้วอีก3เดือนเนี่ยจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วจะอยู่กันยังไงหลายองค์กรก็ต้องปิดตัวไปใช่มั้ยผมว่าไม่ต้องอะไรเยอะเอาแค่เรื่องเนี่ยเอาเรื่องบิตคับเนี่ยขับอะไรนะกับเว็บไซต์ประเทศ
1: ใครสักคนหนึ่ง
0: โคลาซออะไรเนี่ยที่ผมรู้จักประเทศนี้นะเพราะว่าเข้าฟุตบอลโลก
1: คร
0: ับผมก็ไปเสิร์ฟว่ามันคือประเทศอะไรนะใช่ไหมอ่ะเรื่องหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานครับอยากให้ประเทศชาติเราดีกว่านี้กับอีกเรื่องหนึ่งผมว่าร้อนไม่แพ้กันสตง.กับไทย PBSนะครับผมว่า
1: เราจะที่ทุกคนได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่ามีการอะไรนะแจ้ง
0: แถลงข่าว
1: ที่แจ้งเรื่องความผิดตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้อง
1: เร็วมาก
0: คืออย่างนี้ผมว่านะผมจะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะเพราะว่าผมกับโค้ชโก็น่าจะไม่สามารถ
1: เราไม่รู้ได
0: ้ที่จะบอกได้เพราะอย่างที่บอกครับการที่ถูกกฎหมายกับคำว่าถูกต้องเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันนะในหลายๆกรณีถูกไหมครับแต่นี้ผมอยากจะเตือนสติทุกท่านครับอย่างนี้ครับผมเหมือนกันเวลาเรากองเชียร์การเชียร์คือเชียร์กีฬาสีอ่ะมันง่ายหรือเชียร์ฟุตบอลอย่างเงี้ยจะเอาสีแดงสีน้ำเงินใช่ไหมสีขาวสีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเชียร์ลิเวอร์พูลไปเชียร์แมนยูเชียร์เรอัลมาดริดแต่เรื่องแบบนี้ผมมองว่าอย่างนี้อย่างแรกก่อนนะไม่ได้เข้าข้างใครนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดอย่าไปยัดเยียดกล่าวหาหรือทำลายคนอื่นเลยครับผมว่าต้องหยุดกันก่อนนะ
1: ใช่อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะวันนี้เราจะเห็นเอาฝั่งไทย PBS ก่อนฝั่งไทยพีเอสจะมีสองฝั่งแน่นอนฝั่งที่เชียร์กับฝั่งไม่เชียร์แค่นี้เลยถูกผิดไม่รู้มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ววันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าสตง.เนี่ยความน่าเชื่อถือสำหรับประชาชนโดยทั่วไปอาจจะเป็นคำถามใช่ไหมฮะในคอมเมนต์ไปดูเลยฮะผมพูดตามคอมเมนต์นะว่าโอ้โหหลายคนก็บอกว่านี่ขนาดแถลงข่าวยังไม่กล้าเปิดเผยชื่อเลยหรอว่าคนแถลงข่าว4คนนั้นชื่ออะไรบ้างจนผู้สื่อข่าวต้องทวงถามอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับกับ2ก็คือว่าวันนี้เราต้องเหมือนกับยึดหลักยึดหลักกฎหมายก่อนก็ได้หลักกฎหมายคืออะไรเขายังไม่ตัดสินว่าผิดนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามแต่วันนี้คือมันสาดคนกันไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคือคนสาดโคลนกันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าอะไรฮะพอเราไปดูเนี่ยมันทุกท่านดูไม่ต้องดูดึกก็ได้มันการเงินทั้งนั้นนะใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดคือ เนี่ยมันแตกแยกเป็นหมดละทั้งที่เรื่องที่สำคัญกว่าคือเรื่องอะไรปากท้องเศรษฐกิจวันนี้เติบโตเนี่ย 2% ต่อปีเวียดนาม 5% 7% เพื่อนบ้านเนี่ย 5% 7% เนี่ยเขาเติบโตกว่าเรา 2-3 เท่ามาเป็น10ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้กรณีศึกษาของสตง.กับไทย PBS เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าฟันธงว่าใครถูกหรือผิดไม่ได้อยู่ในเขาเรียกนะวิสัยของรายการนี้อยู่แล้วกับวิสัยที่ผมกับโค้ชโอจะไปฟันธงได้เพราะมันก็ต้องไปอยู่ในกระบวนการที่สืบสวนสอบสวนถูกไหมครับแต่วันนี้มันคือฟันธงไปแล้วอ่ะแต่เหมือนเราตัดสินคนอ่ะเราเริ่มที่จะเชียร์ว่าเชื่อกับไม่เชื่อโดยอารมณ์ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นอันนี้ประเด็นมันอยู่ 2-3 ประเด็นหลักถ้าวันนี้เราต้องแยกแยะจริงๆนะถ้าท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยบางทีความเชื่ออารมณ์ความชอบความสนิทสนมอาจจะต้องแยกขออย่างไม่นิดนึงใช่ไหมครับดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างไทย PBS อ่ะมันต้องแยกแยะนะเพราะว่ามันมีอยู่ 2-3 เรื่องหลักๆที่เป็นประเด็นการถูกไหมประเด็นคือเงินอุดหนุนจะมาจากกองทุนเขาเรียกภาษีบาปอ่ะ
1: มาจากภาษีเหล้าบุหรี
0: ่แล้วจะส่งตรงไปให้ที่ไทยทีวีเอสสสสหรือหน่วยงาน4หน่วยงานเนี่ยนี่คือ1ประเด็น1ประเด็นแยกออกไปผมไม่ได้บอกว่าผมจะเชียร์ประเด็นไหนนะเรื่องที่2ใช่มั้ยครับเรื่องที่2ก็คือว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
1: กระบวนการต่างขั้นตอน
0: ใช่ไหมครับโค้ชบอกว่ารายการ1ชั่วโมงราคาเท่านี้เนี่ยผมบอกเลยพูดได้ก่อนผมเลยผมหลายหลายงานผมก็ได้มากกว่านั้นนะแต่ว่า
1: เอาไม้บรรทัดในยุคของทีวีเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงของรายการทีวีเนี่ย1ชั่วโมงหลักล้านเนี่ยเป็นปกตินะครับ
0: ใช่ไหมแล้วสองก็คือว่าถูกหรือผิดถูกกับแพงอ่ะผมไม่ได้ถักไม่ได้เถียงนะไม่ได้บอกว่าโอ้โหฝ่ายไหนถูกเดี๋ยวคนละเรื่องนะท่านฟังเรากำลังบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไห
1: ม
0: ก็แยกแยะไปสิว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกไหมแต่วันนี้มันคือเกิดสองฝั่งเลยฝั่งเชียร์กับฝั่งดิสเครดิตมีอยู่แค่นี้เลยนะใช่ไหมมาดิสเครดิตว่างานไปทำไปแล้วโอ้ผมอยากบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยสมมติตึกรายการ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังผมพูดในฐานะคนทำงานหลายท่านบอกว่าทำงาน1ชั่วโมงเอาง่ายๆถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องไปประชุมกับใครก็ต่างเอาแค่ประชุมก่อนนะ1ชั่วโมงทุกท่านเสียเวลาอะไรบ้างต้องเตรียมงานไหมต้องเตรียมตัวไหม
1: แน่นอนต้องมีการเตรียมพร้อม
0: ต้องเดินทางไหมต้องมีประสบการณ์ไหมมันไม่ใช่1ชั่วโมงมันคือค่าอย่างน้อยหลายๆชั่วโมงทั้งก่อนและหลังเตรียมงานแต่วันนี้คือมันผมอ่านทั้งสองฝั่งนะเพราะผมไม่ได้บอกว่าเชียร์ฝั่งไหนอยู่แล้วมันกลายเป็นความเกลียดชังอีกแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเฮสปีชกันแล้วอ่ะมันไม่เอาความไม่มีหลักการไม่มีความถูกต้องแล้วใช่ไหมครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมจะอยากจะพูดคือวันนี้สื่อที่มันเกิดขึ้นสมมติเราพูดถึงเราจะอยากจะพูดในเรื่องของการบริหารจัดการนะฮะว่าเฮ้ยวันนี้เราอาจจะไม่สามารถพูดในเรื่องของการเชียร์สีอ่ะมันต้องพูดถึงหลักการความถูกต้องก่อนไม่ได้บอกว่าถูกกฎหมายนะใช่ไหมครับความถูกต้องก่อนดังนั้นเอาหลักการแรกก่อนบอกว่าวันนี้บอกว่าไทย PBS อย่ามีเลยถ้ามีแล้วเป็นแบบนี้ผมบอกเอาขึ้นประโยคแรกก่อนไทย PBS อย่ามีเลยคำถามคือองค์กรแบบไทย PBS เนี่ยควรมีไหมถูกไหมนี่คือคำถามใช่ไหมดังนั้นก็บอกว่าวันนี้
1: ไปดูว่าเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปว่าการที่บอกเนี่ยพอเราแยกแยะมันจะไม่ใช้อารมณ์ละย้อนกลับไปเนี่ยองค์กรแบบไทย PBS ก่อนนะองค์กรแบบไทย PBS ไม่ได้บอกว่าไทย PBS นะองค์กรแบบไทย PBS ภาษาอังกฤษมันคือสื่อสาธารณะพับลิกมีเดียถูกไหม
1: คร
0: ับหลายๆประเทศก็มีครับหลายๆประเทศก็มีแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็มีบิสซิเนสโมเดลคล้ายกับไทย PBS หลายๆประเทศก็มีบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้ภาษีประชาชนก็มีดังนั้นองค์กรแบบไทยพีเอสควรมีไหมควรมีอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าไทยพีเอสควรมีนะผมบอกองค์กรแบบไทยพีเอสสื่อสาธารณะจริงๆเนี่ยพับลิกมีเดียเนี่ยหลายประเทศก็มีผมคงไม่ได้มีเวลาว่าแบบแต่ละประเทศเขามีแบบไหนนะเพราะว่าเวลาจะมีน้อยแล้วกับสองท่านเคลียร์เคลียร์เพราะว่าผมต้องบอกว่าต้องมาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายท่านก็ถามผมว่าทำไมผมไม่โพสอะไรเลยเพราะผมไม่รู้ไงว่าอะไรถูกอะไรผิดอ่ะผมไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมครับสองก็คือว่าวันเนี้ยองค์กรแบบไทยบีเอสคนมีแบบไทยบีเอสคนมีไหมควรมีอยู่แล้วแต่สองก็คือว่าแล้วปัญหาข้างในคือเรื่องอะไรอันเนี้ยก็ต้องหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วแหละการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกนะครับประสิทธิภาพความโปร่งใสธรรมาภิบาลอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ทราบแต่อย่าเพิ่งตัดสินใครเถอะครับว่าคนนั้นถูกหรือผิดมันเป็นการเฮสปีดมันไม่มีสร้างสรรค์เลยฮะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าวันนี้ถ้าบอกว่าวันนี้เราจะทำยังไงดีเราหาเลี้ยงชีพกันต่อไป เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือโอ้งาน IMF ใช่ไหมครับก็ใช้งบประมาณพอสมควรอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าใครเข้าไปในเมืองเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันก็อยู่กระจกตรงนั้นแหละคนที่เข้ามาประชุมประมาณหมื่นเกือบสองหมื่นคนเนี่ยมันก็อยู่ละแวกนั้นน่ะใช่ไหมชัยภูมิก็ไม่ได้ประโยชน์เชียงใหม่เชียงราย
1: มีความคึกคักในเยอะแยะในการจัดประชุมสัมมนาอย่างคึกคักในธุรกิจหมายธุรกิจท่องเที่ยวมีการเคลื่อนตัวมีการจองบุ๊กกิ้งโอ้โหต้องบอกว่าห้องพักโรงแรมระดับสูงเป็นจริงๆครับตอนนี้งานทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ผลจากการประชุมเนี่ยมันมีค่ามากกว่าผลของการเศรษฐกิจในแค่ช่วงของการจัดงานเนาะสิ่งที่ได้จากงานนี้เนี่ยพวกเราที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชน SME ต้องนำสิ่งเหล่านี้มาใช้
0: ใช่แล้วสุดท้ายละผมนะประโยคสุดท้ายผมจะพูดเลยนะว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่างภาครัฐทำเนี่ยนะครับที่ผมพูดบอกว่าเฮ้ยอยากให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้ประโยชน์บ้างอย่าให้รายใหญ่หรือภาครัฐทำอย่างเดียวเลยนะครับคือการให้กระจายกับอีกสองเนี่ยหลายท่านที่เขาเรียกตรวจสอบไทยพีบีเอสหรือสตน.เองเนี่ยที่ตรวจสอบไทยพีบีเอสเนี่ยผมว่าดีนะผมเลยอยากบอกว่าอยากแค่ไทยพีบีเอสครับเอาทุกหน่วยงานเลยเอาทุกหน่วยงานเลยงบ 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยนะครับสำหรับหน่วยงานไทยพีบีเอสเจ้าเดียวเนี่ยน้อยไปฮะเอาเจ้าที่ 2,000 ล้านต่อปีกับมากกว่า 2,000 ล้านต่อปียังอีกหลายหน่วยงานเลยตรวจสอบกันเถอะครับผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการตรวจสอบการถูกตรวจสอบไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะท่านผู้ฟังอย่าไปฟันธงนะแล้วผมก็จะพูดเสมอว่ามันต้องถูกกฎหมายถูกต้องแต่บางครั้งความถูกต้องกับความถูกกฎหมายมันอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะหลายๆกรณีเราเห็นแล้วดิมันถูกกฎหมายไงแต่ทุกคนหลายคนก็จะบอกว่าใส่หน้าว่าไม่ถูกต้องนะใช่ไหมครับดังนั้นต้องแยกแยะครับแล้วก็อยากเราอยากให้สังคมเนี่ยนะครับสังคมไทยหรือประเทศไทยเราดีขึ้นเราก็อย่าตีกันเองครับเรามาช่วยกันทำให้มันดีขึ้นทำให้สร้างสรรค์ขึ้นนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าสาดโคลนกันเลยครับอย่าใส่อย่างอื่นกันเลยเหมือนผมว่าผมก็ไม่รู้จะโพสอะไรเหมือนกันก็ไม่ต้องโพสนะครับ
1: โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพจน์ร่างพันธ์ครับมาให้มุมมองของการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับแล้วเราพบวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณคุณพจน์มากนะครับลาท่าน
0: ผู้ชม
1: ครับเวลานี้ครับผม
0: เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: เรือนายกบอกต้องขอดูข้อกฎหมายหลังเสียง 80-90% ไม่เห็นด้วยคุมงบไทย PBS นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นวาระการประชุมปกติซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพส่วนได้มีการกำกับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายเรื่องส่วนกรณีของไทย PBS จะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะจากการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายมีเสียงไม่เห็นด้วย 80-90% นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอดูข้อกฎหมายเมื่อถามว่าถึงทำอย่างไรถึงอย่างไรก็ต้องส่งเรื่องให้นายกรับรองใช่หรือไม่เพราะเป็นกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ส่งเรื่องมาก่อนสุชาติมองมีชื่อในศึกซักฟอกเป็นเรื่องปกติชี้โดนจองกฐินทุกรอบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายชื่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไทม์ไลน์ของการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านทำเป็นหน้าที่และภารกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคนที่มีชื่ออย่างตนเองเป็นเรื่องปกติเพราะหากจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อสักครั้งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนเมื่อไปทำบุญหรือจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนไม่มีอภินิหารหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนต้องไปทอดกฐินตนเองก็เช่นกันและคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งตั้งแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนถึงวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านหากไม่มีชื่อตนเองเป็นเรื่องแปลกเพราะขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีชื่อทุกครั้งเป็นเรื่องปกติตนเองชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวการพูดในสภาการพูดเรื่องจริงให้เป็นความเชื่อที่ผิดการหักล้างข้อมูลในสภาอยากให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านส่วนถามว่านางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนจะจองอภิปรายด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเมื่อถามว่ามองการยื่นแบบนี้คือต้องการแย่ให้มีปัญหากันในพรรคร่วมใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าความคิดของเด็กๆเป็นความคิดเด็กก็ยังเด็กส่วนจะมีการทำให้แตกกันใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองหากนับพรรษายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ส่วนมองว่าการอภิปรายเด็กๆไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองมองว่าเขาไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองทีมงานของนายชาดาไทยเศรษกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถยกสูงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลหลากลงจากภูเขาไหลบ่าลงมาลำคลองเอ่อล้นท่วมหมู่บ้านสนำตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่และยังขยายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีเบื้องต้นนายณัฐพสุทธิ์และกำลังทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านและบางรายต้องใช้รถยกเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคุ้มทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Yeah.

0: King Radio
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: และเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ
5: ก็เรายังอยู่กับเคสเรื่องลูกชายจับแม่ไปอยู่ศูนย์เรียกว่าศูนย์อะไรวะพักพิงคนชราเปล่าวะ
6: โอ้โหอันนี้มันพอดูลักษณะแบบนี้เลยไม่รู้จะเรียกว่าไงแต่ว่าครัวเขาตั้งชื่อว่าเป็น Nursing Homeจะไม่ใช่เนอร์ซิ่งโฮมละอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนอร์ซิ่งโฮมละ
5: นะฮะแล้วก็หายไป2ปีครึ่งนะครับ
6: โหนองมากนาน
5: แล้วลูกชายก็คุบสมบัติก็คือเปลี่ยนชื่อเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้ไปเลยเพราะว่าอาศัยว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลคนที่คือเจ้าของเดิมเนี่ยก็คือไร้ความสามารถเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
6: ใช่
5: นะไม่รู้ไปขอศาลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณจะเปลี่ยนได้ไงวะถ้าคุณไม่ปลอมคุณก็ต้อง
6: ใช้อำนาจอะไร
5: ถ้าค
6: ุ
5: ณไม่ปลอมลายเซ็นอะไรถ้าไม่ปลอมลายเซ็นก็ต้องไปขอศาลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถใช่ไหม
6: แต่ไปเปิดถ้าไปอยู่บางที่แล้วแบบเวอร์ลี่ไฟแบบที่ศาลไม่รู้
5: แล้วแล้วก็เนี่ยไอมีคลิปแม่อารวาสอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะ
6: อ
5: ันนี้ก็คืออันนี้เป็นเคสแต่ตอนเนี้ยเราวิเคราะห์เคสนี้ไปแล้วอะบอกท่านผู้ฟังซึ่งก็พูดตรงๆก็คืออยู่ในวัยที่อาจจะแบบนี้ด้วยนะ
6: ผมว่าดูแล้วมีความรู้สึกร่วมนะยิ่งในทำธุรกิจเองด้วยแล้วก็มีครอบครัวอะไรเงี้ย
5: อย่างรวมหลายคนมาเรียนกับเราเนี่ยก็อยู่ในวัยเนี้ยแหละบางทีก็70อะไรก็มีใช่แต่ตอนเนี้ยก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองแต่คำถามก็คือว่าอันนี้ก็คือว่าจะลันธุรกิจไปถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าลันธุรกิจไปเนี่ยจะลันธุรกิจแบบไหนคือเวลาที่ท่านทำธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยเป็นฟาวเดอร์แล้วก็เป็นเมเนเจอร์ด้วยนะครับคือเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็บริหารธุรกิจ day to day ด้วยนะครับอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำไปเรื่อย
6: ๆ
5: จนตาย
6: ก็คือไม่มีวันเกษียณว่างั้นเถอะ
5: หรือก็เจ๊งมีสองอย่างตายกับเจ๊ง
6: ไม่ได้คิดถึงเรื่องระบบระเบียบการบริหารนะ
5: เพราะว่ามันเป็น power ด้วยไงและอีกอย่างหนึ่งเวลาคุณลันมาเนี่ยคุณจะมีลูกน้องที่คุณสร้างขึ้นมา
6: เหมือนเป็นอาณาจักรเป็นคนของคุณ
5: ทีนี้ถ้าคุณลงจากอำนาจเนี่ยลูกน้องคุณน่ะมันจะไปรับใช้ลูกชายคุณเหรอ
6: ใช่ปะอันนี้ปัญหาคลาสสิกอีกระดับไม่ว่าจะครอบครัวหรืออะไรที่คลาสสิกเรื่องนี้
5: เนี่ยผมเห็นเลยนะเนี่ยผมเห็นเคสจริงๆอะไรเงี้ยนะ
6: คลาสสิก
5: นะ คือหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นในคนรอบตัวเนี่ยมันก็ต้องผลักดันให้คุณอยู่ต่อไป
6: อ๋อมีแบบนี้ด้วย
5: เพราะการที่คุณอยู่ต่อไปเนี่ยคุณบริหารต่อไปคุณมีอำนาจสั่งการต่อไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะได้อยู่ด้วยไง
6: การันตีความมั่นคงของคนของคุณอีกเทีย
5: มถ้าคุณส่งผ่านเนี่ยสมมติว่าส่งผ่านให้ลูกซึ่งเขาอายุสัก 30-40 เขาก็เอาคนของเขาขึ้นมาเขาก็มีคนของเขาขึ้นมาไง
6: มีแนวโน้มจะล้างแล้วก็ยกเปลี่ยนสำรับ
5: ไม่มีแนวโน้มเป็นไปได้เลยจริงๆมีหลายคนมาเล่าให้ฟังด้วยขออภัยไม่อยากจะเล่านะก็คือว่าคนของพ่อเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็จะต้องบริหารไปเรื่อย
6: ๆ
5: เพราะว่าองคาพยพเนี่ยมันผลักดัน
6: อ
5: ืมยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีคุณตันเนี่ยคุณคิดว่าเขาอยากจะมาทำอีชิตันเหรออื
6: ม
5: คุณตันนี่รวยจะตายขายที่
6: อืม
5: คือที่ขายที่เนี่ยเป็นเอาพูดตรงๆเนี่ยไอ้ทองหล่อเนี่ยถ้าจะขาย2ล้านจริงๆเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วผืนเดียว
6: คุณเลยบอกว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องความมั่งคั่งและเหตุผลเรื่องการเงินเนี่ยไม่มีประเด็น
5: ใช
6: ่ไม่มีประเด็น
5: ผมถามหน่อยซื้อที่ขายที่เราต้องมีลูกน้องเยอะไหมเล่า
6: ไม่ต้องอยู่ที่เรานี่แหละอยู่ที่เรานี่แหละ
5: อยู่ที่ว่าคุณมองที่คุณเจรจาหาคนซื้อคนขายใช่ไหมคุณต้องมาจ้างคนแบบเป็น
6: มีลูกน้องนิดๆหน่อยๆ
5: เหรอนี่เป็น
6: นี่หน่อย
5: แต่คำถามว่าคุณตันเนี่ยกลับมาทำทำไมแกมีลูกน้องแกมีซัพพลายเออร์อะไรที่ต้องเข้ามาดูแลกันให้แล้วถามว่าเจ้าของใหม่ที่ซื้อธุรกิจคุณตันไปเขาจะเอาลูกน้องคุณตันเหรอก็ซัพพลายเออร์คุณตันเหรอเขาไม่
6: เอ
5: า
6: เขาก็มีในเครือของเขาอีกทีนึง
5: มีเครือคุณตันเขายังไม่เอาเลยพอพ้นแล้วเขาก็ต้องเขาก็มีคนเขามาทำเองใช่ไห
6: ม
5: แล้วพวกมึงอยู่กันยังไงใช่ไ
6: ห
5: ม
6: โอ้โหเป็นคำถามที่ดีเพรา
5: ะฉะนั้นแค่พอรันไปมากๆเนี่ยนะก็ต้องไปดูว่าไอ้ลูกคุณหรืออีเวนต์บางอันคือเป็นหลานไม่มีลูกเนี่ยมันเป็นคนยังไง
6: เออ
5: คือหมายถึงว่าสมยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีซีแกรมอย่างเงี้ยไอ้ซีแกรมนี่มีลูกชายกี่คนไม่รู้แต่ตัวประเด็นหลักๆเนี่ยมีลูกชายคนโตกับคนเล็ก
6: ครับคร
5: ับ ไอ้ลูกชายคนโตนี่ก็ช่วยงานพ่อตลอดเลยนะไอ้ลูกชายคนเล็กนี่ก็ไปทำพวกอาร์ติสต์ไปเข้าวงการฮอลลีวูดพอถึงเวลาจริงๆนี่ก็มอบให้ลูกชายคนเล็กโอ้คนโตนี่ลงทั้งยืน
6: โอ้ใช่ไหมอุตส่าห์ช่วยงานมาตลอดอันนี
5: ้ใช่ไหม
6: งงงไปเลยงงไปเลย
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้ลูกคุณเนี่ยตกลงเนี่ยมันเป็นคนเก่งเปล่า
6: อี
5: บางคนนะไอ้ลูกผมเก่งผมให้ไปดูหมอเดอพูดคำแรกไอ้เรื่องลูกคุณไม่เก่งนะ

0: เห็นไหมอย่างถ้าท่านฟังไปดูหมอเด๋อเนี่ยซึ่งแม่นมากถ้าใครอยากได้เบอร์ก็ขอผมมาทาง Messenger นี่ละกัน Messenger ของไอ้ Facebook นะ
1: เออ
0: ไอ้ Messenger Facebook ก็ชื่อผมภาษาไทยเนี่ยก็มาถามละกันวันนั้นคนก็มาถามคือหมอเด๋อเนี่ยเวลาไปดูเนี่ยเขาจะบอกเลยคีย์สำคัญคืออะไรไปอย่างหลานผมมาบอกพูดกับสามีดีๆหน่อยอะไรเงี้ยพอพูดดี
2: ดูเชิงยุทธศาสตร์เลยนะกลับไปที่หัวใจของประเด็น
0: ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์เขาดูจากดวง
1: คือจากดวง
0: คือวีคอยเนี่ยคืออะไรแต่อย่างผมเนี่ยจะเป็นสุขภาพเนี่ยเขาเตือนให้เรื่องสุขภาพเลยแต่บางคนเขาไปดูเนี่ยเขาเตือนเลยเอารูปผู้ถือหุ้นนะเพราะผู้ถือหุ้นจะแคชกันรอก่อนล่วงหน้าเลยต้อง 3-4 ปีอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็คือถ้าลูกไม่เก่งเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันไปไหนไม่ได้ไงไปไหนไม่ได้และผมถามหน่อยว่าถ้าคุณโตขึ้นมาในครอบครัวที่แม่มีกิจการพ่อแม่มีกิจการ
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นเนี่ยมันมีเงินหลายสิบล้านหรือเป็นร้อยหรือยอดขายเป็นพันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูไอ้งบดุลเป็นเนี่ยคุณก็นึกว่าไอ้พันล้านเนี่ยมันคือเงินของเราเอง
2: เท่ากับสมบัติเรา
0: แต่ซึ่งไม่ใช่นะยอดขายไม่ใช่กำไรก็ไม่ใช่เงินเราเองหมด
2: อันนี้คือเข้าใจไปเองแต่มันมีความที่คนจะแต่ละคนจะเข้าใจไปเองเนี่ยแต่ไม่หมดในโลกของครอบครัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาเงินที่เป็นของกิจการเนี่ยเอามาใช้ส่วนตัวไงใช่ไหมซึ่งเงินของกิจการเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวต้องแยกใช่ไหมมันจะต้องมีเหตุผลตามสรรพากรเขาอนุมัติอย่างผมเนี่ยจะเบิกอะไรเนี่ยอนุมัติไหมอ่านหนังสืออ่านหนังสือเราก็ใช้ไงเพราะเราเงินที่เข้าบริษัทมันมาจากวิชาความรู้ใช่ไหมหรือว่า AI เอาเราทำคอร์ส AI เอาเราก็ค่าใช้ AI เราก็เบิกได้ไงไม่ใช่อยู่ไปซื้ออะไรเนี่ยสรรพากร
2: ที่ไม่เกี่ยวข้อง
0: ไม่ได้ใช่ไหมต้องอนุมัติก่อนนะทีนี้ก็คือพออย่างนี้ปุ๊บพอลูกมันไม่มีทางไปคือมันไม่เก่งมีสองอย่างลูกเก่งกับลูกไม่เก่งนะสองลูกมีกี่คนแล้วแต่ละคนนั่งเป็นยังไงใช่ไหมแต่เนี้ยลูกเก่งเนี่ยผมถามหน่อยคนเก่งเนี่ยมันจะทำยังไงกับชีวิตมันถามคุณนิดนะคนเก่งคนนี้ก็จะต้องขัดเขินนิดนึงก่อนจะพูดออกมาเชล
2: หมายความว่าไงคุณนะคำถามปล่อยทีหนึ่งหมายถึงว่า
0: ในฐานะคุณเป็นคนเก่งเนี่ยคุณวางชีวิตคุณยังไงในเรื่องรายได้
2: เราก็ต้องดูว่าเราถนัดอะไรเราน่าจะทำอาชีพหารายได้จากทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
0: คือคนเก่งเนี่ยมีสองอย่างเก่งแบบธุรกิจกับเก่งแบบแพชชั่นใช่ไหมคือเก่งแบบแพชชั่นเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาก็จะไปทำในสิ่งที่เขาชอบโดยไม่ได้ดูเรื่องรายได้ใช่ไหมคนนี้ก็จะเป็นอาร์ตต้องอาร์ติสอะไรพวกนี้ไปเลยโตไปสายอาร์ติสเลยอย่างกรณีเนี่ยอย่างไงลูกของลารีเอลสันอย่างเงี้ยจะขอเราโค้ไปด้านนี้เลยพอจะพูดเลยไม่ได้มาทำงานไอ้บริษัทออราเคิลนะไม่ได้ทำหรือไอ้เนี่ยไอ้ซีแกรมนี่นานแล้วนะซีแกรมนี่สามสี่สิบปีแล้วเวลาไปอ่าน
2: ที่บอกลูกชายคนเล็กใช่ไหมลูกชายคนเล
0: ็
2: ก
0: เข้าฮอลลีวูดเลยใช่ไหมอันเนี้ยก็คือเขาก็มีแนวเขา
1: อ่าน
0: ะฮะนะฮะอีกอันนึงก็คือลูกเก่งแล้วไม่ได้ไปแนวอาร์ตก็คือไม่จำเป็นจะต้องมาสร้างธุรกิจคือพูดง่ายๆไม่จำคือไปสร้างธุรกิจเองเลย
2: ไม่ต้องมาทำธุรกิจของพ่อแม
0: ่ไม่ต้องทำธุรกิจพ่อแม่คือสร้างธุรกิจตัวเอง
2: หลายอย่างหลายที่
0: ผมยกตัวอย่างชัดๆเลยก็ได้อันนี้ท่านก็รู้จักก็คือป้อมภาวุฒิพงษ์ยาพานุป้อมเนี่ยธุรกิจครอบครัวเนี่ยก็คือเป็นดีลเลอร์มอเตอร์ไซค์ที่กาญจนบุรี
1: โอ้
0: นะแต่ตอนนี้ป้อมเนี่ยเขาก็เนี่ยมาทางสายเทคอะไรพวกนี้ตั้งแต่สมัยก่อน
2: อ่ะ
0: เขาก็เห็นเทรนด์ไง

0: ขาก็เห็นเทรนด์ไงว่าอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มันจะมีการค้าขาย
1: เ
0: ขาก็เริ่มที่ว่าเนี่ยเขาก็เหมือนในอีเบย์อ่ะอีเบย์ก็ขายของมือสองเขาก็อีเบย์ทางไทยนี่แหละก็จะขายซิกเกิลแฮนด
1: ์ขายซิกเกิลแฮนด์ชัดเจนคือชัดเจนสื่อฝ
0: ากในอีเบย์นี่แหละก็เหมือนบาลเมศก็สนุกใช่ไหม
1: ใช่
0: บาลเมศ
1: ตอนแรกสนุกก่อน
0: สนุกสนุกก็คือยาฮูสนุกก็คือยาฮูใช่ไห
1: ม
0: ก็คือเอาแนวคิดของเมืองนอกเนี่ยมาทำในไทย
1: ในตัว local version local version
0: เขาก็เลยเนี่ยเอากันมาเนี่ยเขาก็ให้ขายของออนไลน์เสร็จแล้วเขาก็เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราขายเองอะมือหนึ่งอะทำไม่เชื่อคนมาขายก็ทำตลาด .com ไง
1: ตลาด
0: .com ปุ๊บเนี่ยตลาดไทยใหญ่ขึ้นเนี่ยไอ้ลากูเตนเข้ามาซื้อเขาก็ได้เงินมหาศาลเลย
1: เขาก็
0: ทำนั้นก็ไปต่อยอดแล้วก็ไปลงทุนตัวนู้นตัวนี้อะไร
1: สตาร์ทอัพยุคสตาร์ทอัพพอดี
0: จนเขามั่งคั่งมากๆเขาอิ่มตัวเขาก็เลยเข้าการเมืองไงโดยไม่ได้ดูว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะ
1: ไม่ใช่อย่างที่เห็นโอเค
0: ไม่ใช่อุดมคตินะนะอย่างโรมเนี่ยก็ไปเล่นเรื่องไอ้แฉโน่นแฉนี่ก็โดนปิยบุตรเนี่ยฟาดโดยไม่เอ่ยชื่อโรมอ่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมเราก็จะเห็นเลย
1: โอ้โหโหดเนี่ยโหดจริงขนาดในพัก
0: ใช่ไหมคือในพักเขาก็ยังฟาดกันเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องโดนว่าจะโดนใครฟาดหรือเปล่าอย่างเงี้ยในกรณีของป้อมนี่ก็คือไม่ได้สนใจธุรกิจครอบครัวเลยคือสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแล้วก็เป็นอภิชาติบุตรก็คือใหญ่กว่าคือดีกว่า
1: การของพ่อแม่
0: ถ้าคุณมีเนี่ยประเภทเนี้ยก็คือเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไปทำเขาเอง
1: ไม่จำเป็นต้องกลับมาสืบทอด
0: ไม่จำเป็นต้องกลับมาสืบทอดซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต
1: ่
0: อแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีคนมาแต่ถ้าคุณไม่มีคนมาสืบทอดแล้วลูกไปทำอย่างอื่นเนี่ยคุณจะทำยังไง
1: ครับ
0: นี่ไม่ได้เปิดคอร์สนะนี่เล่า
1: เดี๋ยวเปิดคอร์สธุรกิจครอบครัวเดี๋ยว
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะอยู่คู่ก่อนผมอ่ะ
1: ครับ
0: ไปแล้วเดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่อาจารย์ธนพร
1: ครับอาจารย์ธนพร
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
6: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
5: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบ

0: กลุ่มที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
1: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Money

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10% หรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsb.or.th หรือ tsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
5: สวัสดีค่ะพาความมั่งคั่งมาสู่ทุกท่านนะคะด้วยการอ่านบวกใส่ความเห็นแล้วก็ไม่รู้ใส่ความรู้ไหมแต่ว่าเราก็สนุกกับการอ่านหนังสือเรื่อง The Wealth Money Can't Buy หนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ25ล้านเล่มทั่วโลกนะคะความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เราได้อ่านจบองค์ประกอบที่หนึ่งของความมั่งคั่งก็คือมีตัวเองเป็นทรัพย
4: ์
5: พัฒนาตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองพัฒนาจิตใจด้วยนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มันท็อกซิกไปอยู่กับความคิดเชิงลบกล้าที่จะท้าทายแล้วก็ตอนท้ายของบทที่แล้วก็บอกว่าจงเป็นมนุษย์เซเยสนะใครมาชวนทำอะไรที่ดีก็ทำนะไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอคนเราอ่ะมันไปรับปากใครว่าจะทำนะมันจะเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพราะว่าเวลาเรารับปากใครเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปสักแต่รับปากเนาะใครบางทีมาชวนอาจารย์ไปพูดไปบรรยายหลายครั้งก็ไม่ใช่หัวข้อที่เราคุ้นเคยเรารู้แหละว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราไม่คุ้นเคยก็แปลว่าห้องสมุดจะกระจุยด้วยความคิดชุดหนึ่งจนกว่าอาจารย์จะตกผลึกได้ว่าว่ะเจอเส้นเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นสัปดาห์นี้เรามาขึ้นความมั่งคั่งประการที่สองนั่นคือสุขภาพแท้จริงแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีข้อสงสัยเลยเนาะการไม่เจ็บป่วยก็ไม่เจ็บป่วยกายาไม่เห็นค่าสุขภาพอันนี้เป็นคำพูดของโทมัสฟูลเลอร์นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะพูดง่ายว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาไม่รู้สึกเจ็บป่วยก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องกินยามันจะต้องแบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งประการที่2ก็คือสุขภาพ

0: สุขภาพเป็นความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งถ้าร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณอยู่ในภาวะที่ไม่ดีต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงมากมายแค่ไหนก็ไร้ความหมายถ้าคุณสุขภาพไม่ดีซึ่งผมภาวนาไม่ให้เป็นเช่นนั้นผมรับรองได้เลยว่าคุณจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือเพื่อกู้คืนสุขภาพของตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์มั้งที่พูดว่าสุขภาพเนี่ยเวลาคุณมีเงินน่ะคุณจ้างใครมาเจ็บป่วยแทนคุณก็ไม่ได้ตอนที่เขาป่วยในช่วงใกล้ตายเขาบอกว่าเงินหรือความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะมันไม่สามารถจ้างใครมาป่วยหรือเจ็บแทนคุณค่ะมีคติสอนใจกล่าวไว้ว่ายามเยาว์วัยเรายอมเสียสุขภาพเพื่อแสวงหาความร่ำรวยครั้นพอแก่ตัวลงเรากลับพร้อมสละเงินทองที่มีทั้งหมดเพื่อแลกกับการมีสุขภาพที่ดีแม้เพียงวันเดียวเนาะที่จริงอ่ะที่ก็มี
1: ย้อนแย้งสุดๆไปเลย
0: ใครที่พูดแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณอ่ะแบบไปเลยนะกินอาหารสมมติว่าไปกินจังฟู้ดอิลุยชุยแชกแล้วพอน้ำหนักขึ้นก็ยอมไปเดินสายพานในห้องแอร์ ออกกำลังกายจิมเพื่อจะลดน้ำหนักทั้งนั้นที่จริงๆแล้วอ่ะสารตั้งต้นก็คืออย่าเอาอะไรไปใส่ตัวให้เยอะ
1: อย่าซีซ้วงงับ
0: อย่าเอาอะไรไปใส่ตัวแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมารีดน้ำหนักแบบเพียงแค่ว่าเราเอนจอยเนาะจริงแล้วอ่ะอาจารย์ว่านะเรากินได้นะแต่กินพออร่อยอ่ะไม่กินเอาอิ่มแบบอิ่มจุกอ่ะอาจารย์ว่าเรากินได้สม่ำเสมอนะอยากกินเค้กก็กินแล้วก็รู้ว่าจะต้อง manage ยังไงกันมันก็เป็นการ manage สุขภาพอย่างหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของผมลุงของเขาเป็นมหาเศรษฐีที่เพิ่งเสียชีวิตเพื่อนผมเล่าถึงอาการป่วยหนักของลุงเสียงแผ่วและบอกว่าก่อนสิ้นลมลุงของเขามักพูดกับครอบครัวบ่อยๆว่าท่านยอมแลกทรัพย์สินทั้งหมดกับสุขภาพที่ตัวเองเคยละเลยการทำงานหามรุ่งหามค่ำและอดหลับอดนอนเพื่อพิชิตเป้าหมายอันยิ่งใหญ่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณต้องลงเอยในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลพร้อมกับท่อที่สอดเข้าลำคอเจาะที่เข็มเข้าเส้นเลือดและร่างกายที่นอนติดเตียง
1: โอ
0: ้และที่ผมบอกให้คุณรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดผมต้องเน้นย้ำว่าไม่ได้หมายถึงสุขภาพทางกายอย่างเดียวหากคุณปรารถนาชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงคุณต้องดูแลสุขภาพจิตใจรักษาอารมณ์รักษาสมดุลทางอารมณ์และหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของตัวเองด้วยคุณถึงจะมีความสุขอยู่เสมอและได้สัมผัสถึงความสงบอย่างไม่เสื่อมคลายคนเราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งได้อย่างไรหากไร้ซึ่งพลังบวกความรู้สึกอัศจรรย์ใจและจิตวิญญาณที่ได้รับการเติมเต็มมันก็ไปเคยอ่านแบบการให้สัมภาษณ์ของบุคคลอาการแพทย์ที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาก็พูดว่าเขายังไม่เห็นผู้ป่วยคนไหนแบบตอนที่ก่อนจะจากไปเนี่ยพูดถึงความสำเร็จถ้วยรางวัลใดๆในชีวิตกลับมักจะพูดถึงคนที่ตัวเองรักความสัมพันธ์หรือเรื่องดีๆของคนที่อยู่รอบกายดังนั้นก็กำลังจะพูดว่าที่เขาพูดว่าความมั่งคั่งร่ำรวยต่างๆนานาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบสุขภาพแล้วอย่าเอาไปแลกอย่าแลกเลยไม่คุ้มนะคะเขาบอกว่าสุขภาพที่ดีจะต้องทำยังไงบ้างนะบทที่21บอกว่าอาบน้ำในป่าเยียวยาใจผมไม่ได้หมายความตามชื่อบทจริงๆหรอกนะครับในญี่ปุ่นมีศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเรียกว่าชินรินโยกุหรือการอาบป่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการเดินเล่นในป่าช่วยลดความดันโลหิตความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าทั้งยังช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นนอกจากนี้มันยังช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและเพิ่มระดับความสุขอีกด้วยกิจวัตรนี้ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและภาวะอารมณ์ยังช่วยส่งเสริมจิตวิญญาณการเหยียบย่างพื้นดินท่ามกลางแมกไม้สูดอากาศบริสุทธิ์และหลีกเล้นจากโลกที่วุ่นวายจะช่วยให้คุณได้เชื่อมโยงกับตัวตนที่สมบูรณ์ของตัวเองตัวตนที่จะตอบคำถามที่ล้ำลึกที่สุดของคุณได้ตัวตนที่มีปัญญาชี้ทางให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดและตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพชีวิตทั้งมวลการเดินอาบป่าเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ผมปลด

0: เพียงช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและยังเติมเต็มชีวิตของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจน่าหลงไหลและงดงามกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมหาศาลนั่นดีต่อสุขภาพของคุณสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับพูดง่ายว่าเดิมแต่เมื่อกี้พูดว่าเดินเวลา15นาทีก่อนไปทำงานเนี่ยก็อาจจะยากสำหรับคนกรุงที่แค่จะกระหืดกระหอบให้ไปเข้างานตรงเวลาก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นลองมองกลับไปงั้นหลังเลิกงาน15นาทีได้ไหม
1: บางคนไม่ถนัดบางคนถนัดหัววันบางคนถนัดปิดวัน
0: ใช่ใช่นะแต่ว่าเดินนี่ในที่นี้หมายถึงให้เดินกับธรรมชาติไม่ใช่เดินบนสายพานเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งอ่ะเขาก็มีบ้านที่มีบริเวณมีสนามหญ้า
1: ครับ
0: เขาก็เดินแบบเท้าเปล่าบนสนามหญ้าทุกวันแบบว่ากินกาแฟออกแบบชงกาแฟมากินแล้วก็เดินรอบๆแบบคุณไงนะสนามหญ้าที่มันยังมีหยดน้ำค้างตอนเช้าอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมือนพรมนุ่มๆอันนึงถ้าเดินเช้าไม่ได้ก็ลองเดินเย็นดูว่าเป็นยังไงนะคะอย่างอาจารย์ก็ไม่สามารถเดินได้ทุกวันแต่ปรากฏว่าพอเดินแล้วมันเป็นสารเสพติดแล้วทำให้รู้สึกว่าอยากไปทุกแบบอยากไปทุกวันอาทิตย์อาจารย์จะเดินทุกวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นทุกเช้าวันอาทิตย์เนี่ยอยากไปแล้วก็นำพาให้ตัวเองไปแล้วก็ในการเดินที่มันอยู่ในธรรมชาติเนาะความน่ารักของมันก็คือบางทีมันก็มีดอกไม้หน้าตาประหลาดๆชวนให้สงสัยว่ามันคือดอกอะไรเนาะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เห็นกระแตกระรอกอะไรต่างๆที่แบบแค่ชมมันก็รู้สึกว่ารีแลกซ์อะสบายใจอะมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำความดีอะไรให้เรามันก็อยู่ไปตามประสามันอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยให้เราคลายเครียดได้ข้อที่บทที่22ยีนไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตผมหลงไหลในพันธุศาสตร์สาขาเอพิเจเนติกมากทีเดียวคำว่าเอพิในภาษากรีกแปลว่าเหนือในที่นี้หมายถึงบียอนอะนะไม่ใช่เหนือกว่าแบบในลักษณะนั้นแบบเอพีคือ beyond สิ่งนั้น epigenetic จึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาปัจจัยที่อยู่เหนือรหัสพันธุกรรมของเราซึ่งเป็นเหมือนสวิตช์ปิดเปิดการทำงานของยีนที่เราได้รับมาแต่กำเนิดในอดีตเชื่อกันว่ายีนจากพ่อแม่กำหนดชะตาของร่างกายเรารวมถึงการถกเถียงกันว่าคุณลักษณะของเราเป็นผลมาจากยีนหรือการเลี้ยงดูกันแน
1: ่
0: ปัจจุบันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าพัฒนาการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจนั้นได้รับอิทธิพลจากยีนที่ได้รับการสืบทอดมาและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นคุณภาพการคิดนิสัยการออกกำลังกายพฤติกรรมการกินและรูปแบบการนอนถ้าพูดง่ายๆคือผสมผสานกันระหว่างตัวยีนกับพฤติกรรมของเรานะครับใช่แล้วครับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของคุณส่งผลอย่างมากต่อการแสดงออกของยีนที่ติดตัวคุณมาหมายความว่าคุณจะไม่ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของพันธุกรรมตัวเองหากคุณปลูกฝังนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเช่นออกกำลังกายยามเช้าจัดการความเครียดด้วยการทำสมาธิเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติหายใจให้ถูกวิธีเลือกกินอาหารที่ปลอดสารเคมีและไม่แปรรูปอดอาหารเป็นช่วงเวลาลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห
1: ์
0: อาบน้ำเย็นหรือแช่น้ำอุ่นและพักผ่อนจริงๆคุณก็สามารถปิดสวิตช์ยีนที่ทำให้ร่างกายทำงานบกพร่องหรือเจ็บป่วยพร้อมเปิดสวิตช์ยีนที่เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวห่างไกลโรคได
1: ้
0: ดังนั้นผมขอแนะนำในฐานะที่ปรึกษาผู้ห่วงใยคุณอยู่ไกลๆว่าอย่ายอมให้ยีนที่ได้รับการตกทอดมากลายเป็นข้ออ้างบั่นทอนความตั้งใจที่จะเป็นคนมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมจงเริ่มต้นหรือพยายามให้มากขึ้นเพื่อสร้างนิสัยที่ช่วยให้คุณมีอายุยืนยาว
1: เ
0: ช่นว่าฉันมียีนแบบนี้ฉันก็เลยไม่ทำแบบโน้นอะไรเงี้ยก็ คือเขากำลังชวนว่าอย่าอ้างเลย
1: ข้ออ้างที่ทำให้ยืนอะไรนะรักษานิสัยไม่ดีไว้ว่างั้นเถอะ
0: ใช่ใช่ใช่อะไรก็แล้วแต่
1: จะไม่เริ่มของดีทันทีย
0: ีนก็กลายเป็นถูกอ้างขึ้นมาอย่างหนึ่งว่ายีนจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้จันมองในภาพรวมนะคือเราอ่ะชอบยอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่
1: อ
0: เพื่อเป็นข้ออ้างเช่นก็เพราะว่าฉันมียีนแบบนี้อันนี้ก็คือการยอมรับสภาพความเป็นเหยื่อบนข้ออ้างเนาะ

0: เพราะว่าฉ
1: ทำ
0: ั
1: ไม
0: น
1: เรื่องการอ้างหาข้ออ้างนี่มนุษย์มันเก่งจังงานผมรู้สึกว่าไม่เคยมีทางตันเลยนะในการหาข้ออ้างอ่ะเออ
0: รู้ไหมถ้าตันแล้วเขาจะพูดว่าอะไร
1: ตัน
0: ไม่ร
1: ไม
0: ู้
1: ่ร
0: ล
1: ู
0: ่
1: ้
0: ะเคยไหม
1: ไม่รู้ล่ะ
0: ไม่รู้ล่ะก็
1: เ
0: ม
1: ห
0: ั
1: ็
0: น
1: น
0: เป
1: ไ
0: ็
1: ห
0: น
1: ม
0: อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย
1: คื
0: จ
1: อ
0: บ
1: ไอ้เจตจำนงเนี่ยในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดไหนต่อให้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็จะบอกว่าไม่รู้ล่ะ
0: ใช่ไม่ร
1: เ
0: ู
1: อ
0: ้ล่ะ
1: อ
0: แต่
1: ค
0: เร
1: ื
0: า
1: ออ้
0: ไม
1: า
0: ่
1: ว
0: รู้ล่ะจะทำ
1: อ
0: ดี
1: ้
0: ไ
1: า
0: หม
1: ว
0: เนาะมะใช่เรียบไม่รู้ล่ะแล้วฉันเป็นเหยื่อใช่ไหมไม่รู้ล่ะฉันอยากจะทําฉันก็ไม่
1: เอ
0: รู้หร
1: ออ
0: กว่าฉันทําได้ไหมแต่ว่าฉันอยากจะลองทําดูก็ลองให้มันกลายเป็นตัวพุ่งหนึ่งเนาะ
1: อ
0: แ
1: ี
0: ท
1: ก
0: น
1: ด
0: ที
1: ้
0: ่
1: า
0: จ
1: น
0: ะ
1: หน
0: ย
1: ึ่
0: อง มรับสภาพ
1: เออใช้ในทางบวกบ้างอ่านิสัยนี้
0: โอเคบทที่23นะสั้นกระจุดเลยบอกว่าบทสร้างแรงบันดาลใจทางสุขภาพที่สั้นที่สุด
1: โอ้คื
0: ม
1: อ
0: ี
1: ฮ
0: กิ
1: ะ
0: จวัตรเพียงไม่กี่อย่างที่มีประโยชน์ต่อคุณเท่าการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: เดินขยับพูดง่ายๆว่าที่เราเห็นคนแก่นะไทชิอะไรอย่างเงี้ย
1: อื
0: เ
1: ม
0: พื่อนเพื่อนไปฝึกมาเขาบ
1: ออ ื
0: กว่าม โอ้โหเหนื่อยมาก
1: อ
0: เพ
1: ื
0: ราะมันคือการ
1: ม
0: เกร็งแล้วไปช้าๆคือถ้
1: อ
0: า
1: ื
0: เกร็งแล้วเร็วๆอ่ะ
1: ม
0: มันก็จะแบบมันก็ไม่ล้าทีนี้
1: ใช่
0: พอค่อยๆแบบมวยจีนอ่ะเกร็งกล้ามเนื้อแล้วไปช้าๆโอ้โหกล้ามเนื้อมันแบบสถานสุด
1: ใช่ไหมอย่าไปคิดอย่าไปมองจากมุมนอกแล้วเข้าใจ
0: ๆ
1: ไปเออ
0: ย
1: ง
0: ่าคิดว่าเอ้ยเป็นกีฬาคนแก่ก็คือมันเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อไงเพราะว่าคนแก่เคลื่อนไหวนั่นเดี๋ยวจะหกล้มเนี่ยก็ไป
1: เออ
0: ช้าๆตามสภาพเนาะเขาก็บอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวันคือยาอายุวัฒนะแห่งชีวิตอันยอดเยี่ยมในฐานะที่คนที่อยากให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดผมขอเชียร์สุดใจว่าถ้าคุณยังไม่เริ่มออกกำลังกายจงเริ่มให้ไวเลยครับแต่ถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วจงกระตือรือร้นให้มากขึ้นและท้าทายขีดจำกัดของร่างกายตัวเองตั้งแต่วันนี้ชีวิตของคนเราสั้นเกินกว่าจะปล่อยปละแล้วเลยอย่างที่มาร์กทเวนกล่าวไว้ว่าจงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่รอความสมบูรณ์แบบคือการพัฒนาตัวเองแปลว่าการยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์และสามารถจะไปต่อได้ดีกว่านี้เพื่อเปรียบเทียบกับการรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก็ไม่ต้องทำอะไรสักทีมันไม่มีอะไรสมบูรณ์อยู่แล้วมันไม่มีความพร้อมหรอกสิ่งนั้นไม่มีจริงเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าสมบูรณ์อยู่แล้วบรรลุแล้วแล้วชีวิตยังไงต่อเออ
0: ก็จะกลายเป็นแบบเด็กสมบูรณ
1: ์ต้องแช่แข็งไว้ตรงนั้นเลยไหมด่านหรือว่าเออ
0: เออมันไม่มีเนาะพอเรายอมรับว่ามันไม่มีมันก็คือต้องไปแสวงหาเนาะหรือมันมีแต่มันไม่อยู่ตรงที่เราอยู่ก็ก้าวไปแสวงหาแล้วก็ไปทำอะไรสนุกกับมันแต่จริงๆนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายที่กำลังพูดเนี่ยให้เริ่มที่ตัวเองอันไหนที่ตัวเองชอบก่อนจะเคลื่อนไหวแบบไหนก็ได้เอาที่ตัวเองชอบ
1: เอาที่ถูกจริตใช่ไหม
0: เออใช่
1: หาทางของตัวเองให้เจอ
0: เช่น
1: ให้
0: ไป
1: มัน
0: เดินกับเพื่อนแล้วก็เดินไปเมาม อยไปก็คือการขยับร่างกายนะบางคนอาจจะมีจิมที่คอนโดก็ฟังเพลงเนาะฟังเพลงคือเริ่มที่ตัวเองชอบก่อนก็คืออย่างน้อยฉันชอบฟังเพลงก็ฟังใส่หูฟังแล้วก็เดินช้าๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งให้45นาทีนะเนี่ยอาจารย์แนะนำเองว่าทำให้45นาทีถ้าทำ45นาทีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มแบบเร็วขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อนของอาจารย์ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยากออกกำลังกายแบบไหนเขาก็เลยไปเล่นโยคะทีนี้โยคะเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำคนเดียวเนาะก็มีครูแล้วพอเขาเริ่มพัฒนาศักยภาพคือทำท่ายากๆได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เขาแบบอยากไปบ่อย
1: ๆสนุกใช่ไหม
0: แล้วก็มีแก๊งมีกวน
1: ท้าทาย
0: เริ่มมีแก๊งมีกวนก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นแต่ปรากฏว่าอาจารย์ไปโยคะแล้วไม่รอดคืออาจารย์เป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆแล้วพอมันช้า
1: ไม่ถูกจริต
0: ไม่รอดไปไม่ได้มันช้าก็แล้วแต่เอาที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วตัวเองมีความรู้สึกว่าเออชอบอะไรที่เร็วๆถีบจักรยานอะไรเงี้ยแบบชอบรู้สึกว่า
1: ก็ทำที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบทำ
0: ไปที่ชอบที่ชอบนะแต่อย่าไปที่ชอบที่ชอบทำที่ชอบที่ชอบแต่อย่าไปที่ชอบที่ชอบก็จะทำให้ตัวเองเนี้ยสามารถมีสุขภาพที่ดี
1: ไม่เราถึงใช้คำนี้วะในการเรียกชีวิตแบบว่าแบบเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนอยู่อ่ะ แล้วตอนอยู่นี่ไม่ชอบเลยเหรอหรือยังไงหรือยังไงดี
0: มีแม่บ้านของจาคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องชอบแน่ๆเลยเพราะเขาไม่กลับมากันเลยเขาได้ไปที่ชอบที่ชอบแน่ๆเลยอ่ะเขาชอบเขาไม่กลับมากันเลยอะไรเงี้ย
1: น่าสนใจน่าสนใจ
0: ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เนาะมันเป็นการเล่นภาษาแล้วก็ก่อนจะหมดวันนี้เขาก็เลยบอกว่าให้กินอาหารให้เป็นยากินอาหารให้เป็นยาแล้วอาหารจะรักษาเราฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์กล่าวไว้อาหารส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของคุณเป็นอย่างมากมีการพิสูจน์ว่าบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลแซลมอนและชาเขียวช่วยให้คุณมีความสุขส่วนวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าอาหารอย่างอะโวคาโดถั่วบราซิลและไข่ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าและเพิ่มพลังงานเพื่อให้คุณได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ก็คือว่าให้กินอาหารที่เราชอบอย่างเงี้ยให้กินเป็นยาเราจะได้ไม่ต้องกินยาคือพูดง่ายว่าอะไรมีประโยชน์ที่เราชอบก็กินอย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ชอบกินอะโวคาโดปั่น
1: ครับ
0: เพราะว่าใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยคือแบบปรุงรสนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยดีชอบอะไรเงี้ยก็กินอันนั้นให้มันเป็นยาแล้วก็ถั่วก็ชอบก็กินให้มันเป็นยาคือพูดง่ายว่ากินอาหารกินของที่เราชอบแต่มันมีประโยชน์เพื่อให้มันเป็นยาในการรักษาเรานะคะรายงานหนึ่งในวารสาร The Lancet ระบุว่าภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรถึง11ล้านคนทั่วโลกภายในระยะเวลา12เดือนของการศึกษาโดยอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลมากที่สุดดังนั้นผมขอแนะนำอย่างคนกันเองว่าคุณเลือกควรเลือกกินอาหารจากธรรมชาติและถูกสุขอนามัยให้มากขึ้นตั้งแต่วันนี
1: ้
0: มีคำกล่าวที่ว่าอย่ากินอาหารที่ไม่ได้งอกจากต้นโตจากผืนดินหรือคลอดจากท้องแม่ วงเล็บยกเว้นว่าคุณจะเป็นมังสวิรัติ
1: ครับ
0: จำไว้ว่าคุณไม่มีทางรู้สึกดีจากการกินอาหารแย
1: ่ๆ
0: แล้วก็น้ำเปล่าก็เป็นยาเช่นกันตามหลักแล้วคุณควรจะดื่มน้ำวันละ 4-6 แก้วซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งสมองทำงานได้ดีลดอาการปวดตามข้อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจซึ่งตอนนี้ก็หลายคนเนาะอาจารย์ก็ได้รับแจกมาที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเดือกน้ำกระติกน้ำที่มีฝาปิดแล้วก็2ลิตรคือแบบว่ามีขีดเลยนะ2ลิตรแล้วก็เป็นการกระตุ้นเตือนว่าเขาก็จะเขียนเวลาไปเลยนะกี่โมงกี่โมงกี่โมงก็ต้องกินอะไรเงี้ยก็เป็นการช่วยได้อย่างนึงนะถ้าเราเอามาตั้งวางบนโต๊ะ
1: เตือน
0: พอเรามองเห็นมันเอ้าถึงเวลานี้แล้วก็จิบซะหน่อยก็จะทำให้เราแบบบังคับตัวเองให้ดื่มน้ำแต่ของอาจารย์จะแบบมีเหยือกน้ำวางบนโต๊ะแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรมองเห็นมันอาจารย์ก
1: ็
0: ซะหน่อยนึงแบบเป็นความคุ้นเคยไม่ต้องรอกระหายอะไรเงี้ยนะคะผมไม่อยากพูดถึงประเด็นว่าการควบคุมอาหารแบบไหนได้ผลดีที่สุดเพราะผมไม่ชอบการควบคุมอาหารผมว่าการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนโดยการกินอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการหลากหลายดูเข้าท่ากว่าเป็นไหนๆคือการควบคุมใช่ไหมจะต้องกินอกไก่ไม่มีหนังอะไรเงี้ยคือแบบว่าไปควบคุมมัน
1: มันรู้เยอะไปใช่ไหม
0: เขามีความรู้สึกว่าแบบกินหลากหลายกินที่มันอร่อยพอสมควรนะอร่อยพอ
1: ไม่ต้องตึงเงี้ยไม่ต้องตึง
0: อย่าตึงมากนะแล้วก็ไม่มีแนวทางใดที่ใช้ได้กับทุกคนนะเพราะอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละคนนะมันมีระบบการเผาผลาญที่ไม่เหมือนกันเพ
1: ื่อ
0: นของอาจารย์คนหนึ่งเนี้ยก็ไปกินมังสวิรัติปรากฏว่ามันไม่ถูกกับร่างกายการเผาผลาญร่างกายผมร่วงหมดเลยอ่ะผมร่วงเยอะมากจนแบบเขาไปหาหมอแล้วเขาต้องกลับมากิน
1: สารอาหารไม่พอใช่ไหม
0: โปรตีนที่มาจากสัตว์คือเขาไปกินถั่วคือแบบว่าเขากินโปรตีนแต่ว่าแบบมันอาจจะไม่แมทช์กับร่างกายของเขาอ่ะเขาก็เลยต้องกลับมากินโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เป็นต้นนะคะก็ผมต้องขอบอกว่าหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของผมคือการตรวจวิเคราะห์จีโนมเพราะการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นอย่างแม่นยำว่าอาหารชนิดใดเหมาะกับร่างกายของผมมากที่สุดโดยระบุว่ายีนไหนของผมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยีนไหนทำงานได้ดีขึ้นจากอาหารที่ผมเลือกกินเข้าไปขอแค่คุณกินอาหารให้เป็นยาเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดแล้วร่างกายจิตใจอารมณ์ของคุณก็จะขอบคุณคุณด้วยนะคะก็คือว่า กินอาหารให้เป็นยารู้ว่าอะไรมีประโยชน์ก็กินสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อย่าไปตึงเกินไปอย่าไปลดอาหารแบบไดเอทอ่ะคือพูดง่ายว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการไดเอทเขาเห็นด้วยกับการกินอาหารที่หลากหลายแล้วก็
1: พอดีและหลากหลายเนาะ
0: พอดีสบายๆนะคะวันนี้ก็จบประมาณนี้ค่ะ
1: ยังไม่จบสิจัน
0: ยังไม่จบเหรออ
1: ันนี
0: ้มีคุณอาทิตย์ส่งซิกเนล
1: ยังเฮ้ย23 นาทีเราได้อีกประมาณ7 นาทีครับผม
0: โอเคขออภัยค่ะทีนี้อันนี้มันยาวนะสิงั้นเราเอาบทสั้นๆแล้วกันเขาก็บอกว่าฝึกสมาธิวันละนิดจิตแจ่มใส
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเรามาเริ่มต้นบทนี้ด้วยคำถามกันครับไม่ว่าคุณจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้ครอบครองทุกสิ่งที่สังคมบอกว่าคุณควรมีแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าจะมีประโยชน์อะไรนะอันนี้ก็จริงนะคือแบบเหมือนกับคนที่เราเห็นว่าคนที่ดังอย่างเช่นเป็นศิลปินดาราอะไรเนี้ยที่เขาดังแล้วมีเงินทองมีชื่อเสียงมากมายอ่ะแต่ในที่สุดเขากลับไปพึ่งยาเสพติดหลายคนไม่ได้เป็นพึ่งยาเสพติดแต่ไปติดยาที่ช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คือว่าอาจารย์เชื่อว่าเขาคงมีความรู้สึกว่าแล้วไงอ่ะได้อันนี้แล้วไงนะมันคือภาวะของความรู้สึกว่างเปล่าแล้วยังไงต่อล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ที่อยากได้มันคือมันไปถึงจุดพีคแล้วนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าแถมยังวิตกกังวลอยู่เสมอว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปนะ
1: อ
0: ันหนึ่งที่จันชื่นชมคือเซเลน่าวิลเลียมเนาะที่เขากลับมาเล่นเทนนิสแล้วเขาไม่ได้แชมป์เลยนะคือหมายว่าเขายังไม่ได้แบบประสบความสำเร็จของการกลับมาเลยอะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้โหยหาแชมป์แล้วเขาได้แบบแกรนด์สแลมตั้ง23 ครั้งอะแบบมากที่สุดในผู้หญิงในโลกนี้แล้วอะคือมันไม่ใช่ตัววัดความเป็นเขาอีกต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เซเลน่าวิลเลียมต้องการก็คือการได้ลงมาเล่นเทนนิสเพราะเขารักการตีเทนนิสมากเหลือเกินแล้วเขามีความสุขมากกับการที่ได้มาตีเทนนิสอันนี้ก็คือคนที่ได้ครอบครองทุกอย่างที่ตัวเองมีแต่ไม่รู้สึกว่างเปล่าไม่รู้สึกกลัวการสูญเสียกลับมาเล่นอีกเนี่ยมาเล่นแบบบางทีตกรอบแรกก็มีอะไรก็มีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าฉันแพ้
1: สบายใจใช่ไหมลงมาเล่น
0: สบายใจฉันคิดถึงสนามฉันรู้สึกฉันคิดถึงคนดูแล้วคนดูก็อยากมาดูเขาเพราะคิดถึงเขา
1: สบายสบายไม่กดดัน
0: ไม่กดดันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าให้ตัวเองเนี่ยกลับไปอยู่ที่ความรู้สึกว่างเปล่าและไร้ประโยชน์หรือกังวลว่าจะสูญเสียบางอย่างไปผมพบว่าหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคือการใช้ชีวิตอยู่บนโลกโดยไม่ยึดติดเพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ชีวิตจัดการส่วนที่เหลือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลที่ดีแม้ในตอนแรกจะชวนให้รู้สึกย่ำแย่ก็ตามการดำรงอยู่ของมนุษย์ก็เหมือนเกมที่เราต้องเล่นโดยปริยายเพราะเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วค
1: ือ
0: เกิดมาแล้วจะให้ทำไงมันก็ต้องเคลื่อนตัวต่อแต่อย่าลืมว่ามีหลายสิ่งที่เป็นเพียงภาพลวงตาและสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าสำคัญนักหนามันก็ไม่ได้สำคัญจริง
1: ๆโ
0: อ้คือบางทีแบบไอ้ที่คุณที่บอกของมันต้องมีพอถึงจุดๆนึงคนก็ย้ายไปของมันต้องมีอย่างอื่นก็แปลว่าไอ้นี่มันไม่ได้ต้องมีขนาดนั้น
1: น
0: ะพอแป๊บนึงมันก็ไปมีอย่างอื่นแล้วที่ผมพูดเช่นนี้เพราะไม่อยากให้คุณทุ่มเทวันเวลาอันรุ่งโรจน์ในชีวิตปีนภูเขาผิดลูกและกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปเสียแล้วการใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่าคือความผิดพลาดที่น่าหดหู่ที่สุดซึ่งนำมาสู่ประเด็นคือการฝึกสมาธิจริงอยู่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องฝึกสมาธิทุกวันก็ได้แต่ผมแนะนำว่าถ้าฝึกทุกวันได้ก็จะดีกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจยักษ์ใหญ่นักลงทุนนักกีฬาแนวหน้าหรือผู้นำประเทศอันที่จริงถ้าคุณประกอบอาชีพเหล่านี้คุณยิ่งต้องทำนะก็คือการฝึกสมาธิมหาตมะคานธีกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีหลายสิ่งที่ต้องทำจึงต้องทำสมาธิเพิ่มขึ้นจาก1 ชั่วโมงเป็น2 ชั่วโมง
1: โ
0: อ้และต่อให้คุณไม่ได้ทำงานที่ต้องรับแรงกดดันสูงผมก็ยังแนะนำให้คุณฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอการมีสมาธิช่วยให้คุณมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญความท้าทายมองโลกในแง่ดีรวมถึงรู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่ง คุณจะตัดสินใจได้อย่างหลักแหลมและมีประสิทธิภาพในระดับยอดเยี่ยมซึ่งสมาธิอาจจะไม่ได้หมายถึงการไปนั่งวิปัสสนาก็ได้คือแบบว่
1: า
0: การนิ่งหรือจดจ่อแบบกำหนดจิตเนาะให้จดจ่อนิ่งๆ
1: ใช่ไหมอาจารย์ถ้าภาษาสากลเนี่ยคือเวลาที่เราอยู่กับตัวเองหรืออยู
0: ่
1: อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งแล้วคำว่าอยู่กับตัวเองก็ต้องห้ามคิดวอกแวกนะเพราะคิดวอกแวกแปลว่าไม่สมาธิละก็ถึงแบบให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจบางที
1: ตอน
0: ที
1: ่คอนเซนเทรชันใช่ไหมจ๊ะมันต้องอยู่กับอะไร
0: กำหนดที่ลมหายใจให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าตอนนี้กำลังหายใจออกตอนที่ไปฝึกแรกๆก็ไม่เห็นมันไม่เห็นมันก็คืออยู่กับการฝึกอ่ะก็คือพอฝึกมากก็จะเห็นแล้วก็เดิมครั้งแรกก็จะเมื่อยแบบโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: เนาะฝืน
0: แต่พอแบบเราแบบสมาธิจริงๆอ่ะกายไม่มีอิทธิพลเลยแบบเราจะรู้สึกเลยว่าใจมันไปอยู่ที่สิ่งที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับมันไอ้ที่มันเมื่อยก็ไม่ได้รู้สึกแยกต่อไปนะคะการทำสมาธิยังช่วยลดการอักเสบอันเป็นสาเหตุของโรคร้ายรวมถึงช่วยให้คุณมีอายุยืนยาวขึ้นโดยที่ฝึกแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานผมชอบนั่งสมาธิครั้งละ 1-2 ชั่วโมงแต่คุณเลือกระยะเวลาที่เหมาะกับตัวเองได้ถ้านั่ง1ชั่วโมงไม่ได้ก็30นาที30นาทีไม่ได้ก็ลอง10นาทีหรือ5นาทีก็ยังดีนี่ก็แล้วแต่เนาะทำนิดหน่อยดีกว่าไม่ทำเลยเชื่อผมเถอะครับว่าทุกการฝึกฝนล้วนมีความหมายก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยย่อมดีกว่ารอคอยความสมบูรณ์แบบมาก่อนและประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นจากการทำอย่างสม่ำเสมอพาคุณไปสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความพึงพอใจและอิสรภาพภายในที่แท้จริงและยั่งยืนอันนี้ก็อาจจะยากเนาะสองบทนี้พูดถึงการฝึกสมาธิต้องฝึกกับครูนะคะอันนี้อาจารย์ก็แนะนำว่าไปฝึกกับครูก็มีหลายที่อย่างบางทีลองไปดูตารางของยุวพุทธิกสมาคมนะคะจะมีแบบวันเดียวก็มีคือหมายถึงว่าไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยแล้วลองไปดูว่าถูกจริตเราไหมถ้าไม่ถูกก็ลองวิธีอื่นอย่างเพื่อนอาจารย์เขาก็ไม่ถูกจริตกับการแบบไปเข้าทางศาสนาเขาก็แบบไปทาง mindfulness เขาก็ไปดูใน YouTube ที่เกี่ยวกับการฝึก mindfulness อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่ meditation ก็คือการฝึกให้จิตใจแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เอาที่ว่าตัวเองสบายใจอ่ะ
1: ครับผมมาอันนี้เวลาหมดจริงแล้วครับจาน ใช
0: ่ติดลม
1: เราจะความมั่งคั่งในประการที่2นะสัปดาห์นี้เราเปิดแล้วเรื่องสุขภาพนะซึ่งยังไม่ได้จบเลยเพียงเท่านี้หรอกเนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามนะครับท่านผู้ฟังครับกับพวกเรา2คนนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสิงห์ศักดิ์เผยบินถกอันครอสรอบ2 16ตุลาคมนี้แต่ส่งปกรณ์บินล่วงหน้าเตรียมเอกสารสรุปตอบคำถามคณะประนอมนายสิงห์ศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของเราไม่มีปัญหาเพราะขีดเส้นตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไรไทยยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้ศึกษาคงจะเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนนายสิงห์ศักดิ์กล่าวว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนสุภมาศบอกนึกไม่ออกอะไรคือใจผุพังหลังถูกระบุในรายชื่ออภิปรายซักฟอกมั่นใจชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการเตรียมตัวอย่างไรโดยระบุว่ามีการเตรียมตัวทั้งพักเตรียมข้อมูลต่างๆแบบที่เคยทำมาและมั่นใจในการชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านใช้มองว่าใช้คำกว้างไปหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเห็นว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายกันโดยทั้ง18คนยังไม่ได้หารือกันมองว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่าใจผุพังมองว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเดาไม่ถูกแต่ยืนยันว่าทุกคนในพรรคมีความพร้อมเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วชี้แจงในเรื่องของผลการทำงานของเราได้เมื่อถามย้ำว่าข้อกล่าวหามีความคล้ายกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นรอฟังและรอตอบส่วนหลักฐานเด็ดส่วนตัวนึกออกหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตอนนี้กำลังนึกอยู่รอเขาเปิดเขาจะได้บอกมาส่วนจะต้องมีการติวการบ้านก่อนหรือไม่ตนเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีว่าได้ทำอะไรมาบ้างพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวันจังหวัดกระบี่รวมพลคนกินเจ87ฐานเต้าครั้งที่20บวงสรวงศาลหลักเมืองเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นิตยามณีรัตน์แหล่งครับ
1: วันนี้บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ได้รวมพลคนกินเจครั้งที่20จำนวน87ศาลเจ้ารวมกว่า 2,000 คนขอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่เสริมชะตาดวงเมืองกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีสวดมนต์เช่เมยการเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นศาลเจ้าเช่งตุ้ยจ้อสู้กงนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าบูชา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นายอังคูลศรีลาเทวากรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ขึ้นบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้เข้ามาอาศัยมีความเจริญมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ภูมิสุขจากนั้นขบวนศาลเจ้าทั้ง87ศาลเจ้าพร้อมด้วยสายานุสิตกว่า 2,000 คนต่างทยอยออกจากบริเวณศาลหลักเมืองออกรับไหว้และให้พรกับลูกหลานผู้มารับไหว้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโด ษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
14: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด

0: ื่องกรองน้ำต้องเพียว
1: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้เจอกันตามปกตินะ14ตุลาคม2569นะเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทปพิเศษนะพอดีติดภารกิจด้วยนะก็เลยถือโอกาสเป็นเทปพิเศษไปนะเมื่อวานนี้เอานารายณ์อวตารนะมาเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็หยิบเอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะของคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยมาอ่านต่อนะในตอนที่41แล้วก็ตอนที่42นะ2ตอนนะครับส่วนข่าวสารเนี่ยวันนี้โฟกัสมีหลายที่นะแต่ว่าก่อนที่จะไปสรุปต่างๆเนี่ยนะผมมี PR นะประชาสัมพันธ์ของทางคลื่นสักนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะครับเขาบอกว่าตั้งใจให้ฟังดีๆนะวันนี้ครับทางบริษัท GAF Development จำกัดมหาชนนะฮะหรือว่า GAF กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับรวมทั้งหมด4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีชุดที่2อายุ5ปีครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.25 ถึง 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3นะซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับอันนี้จัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4นะอันนี้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยทุกๆ6เดือนนะตลอดอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่ระดับAA- นะครับแนวโน้มของอันดับเครดิตคงที่นะจากทาง Fitch Ratingเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองนะสำหรับการจองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งนะครับหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะคำเตือนนะเขาก็มีเหมือนกันบอกว่าทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับอ่ะอันนี้ก็ใครที่สนใจนะก็ลองดูแล้วกันนะเป็นหุ้นกู้ของทางกัฟนะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะ4ปี5ปี7ปีซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลแล้วก็อายุ10ปีนะอันนี้ก็เลือกได้ตามอัธยาศัยนะสำหรับคนที่ชอบลงทุนหุ้นกู้นะครับอ่ะส่วนข่าววันนี้อย่างที่บอกนะโฟกัสหลายที่มากถ้าเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะก็ยังต้องบอกว่ายังเป็นโฟกัสอยู่ที่การประชุมนะ World Bank IMF หรือว่า IMF World Bank ประจำปีนะครับซึ่งปีนี้มาจัดที่ประเทศไทยเนี่ยนะก็มีประเด็นหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเมื่อวานเนี้ยถ้าจะขยายความเพิ่มเติมสักนิดก็คือทางด้านของ IMF ใช่ไหมมีการแถลงแล้วก็ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะก็น่าสนใจนะคือเขาไม่ได้มองแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะเขาในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนะแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยเขามองยังไงอ่ะผมไปดูเศรษฐกิจโลกก่อนนะสำหรับปี2569ฮะหรือว่า2026เนี่ย IMF มองว่านะอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะจะโตอยู่ที่ 3.1% นะ 3.1% นะลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยโตที่ 3.5% นะปีนี้คาดการว่าจะโตแค่ 3.1% นะครับส่วนปีหน้านะบอกว่ามันจะขยับเพิ่มขึ้นได้หน่อยนะไปเป็นที่ 3.4% นะครับอันนี้ของเศรษฐกิจโลกถ้ามาดูของฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วกันนะฮะรวมไปถึงเอเชียด้วยเนี่ยนะก็น่าสนใจหลายที่นะไต้หวันเนี่ยนะไต้หวันนี่โต 10.7% สำหรับปีนี้นะส่วนของอินโดนีเซียปีนี้เนี่ยบอกว่าจะโต 5.1% ก็เท่ากับปีที่แล้วแล้วก็คาดการณ์ว่าปีหน้าอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจต่อ GDP เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 5.1% เท่ากันนะครับ เวียดนามฮะโต 8.4% สำหรับปีนี้ปีหน้าอาจจะหย่อนลงไปหน่อยนะเหลือ 7.5 มาเลเซียโต 5.2% ฟิลิปปินส์โต 3.4% นะสิงคโปร์โต 5% ส่วนของไทยฮะ IMF มองว่าไทยจะเติบโตเพียงแค่ 2.1% ในปี2569และเช่นเดียวกัน2570คือปีหน้าก็จะโตแค่ 2.1% ถามว่าโตที่ 2.1% เนี่ยนะต่อ GDP เนี่ยปีที่แล้วเป็นยังไงปีที่แล้วเนี่ยเราโต 2.4 ก็ลดลงจากปีที่แล้วนะส่วนหนึ่งที่ IMF บอกนะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของนำเข้าอ่ะโดยเฉพาะพลังงานเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนำเข้าค่อนข้างสูงแต่ว่าขณะเดียวกันอานิสงส์ของการส่งออกหรือว่าแรงส่งจาก AI เนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันยังขยายตัวต่อไปได้นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย IMF ก็ประเมินนะว่าไทยเนี่ยผ่านช่วงของเงินฝืดมาแล้วนะเงินเฟ้อปีนี้ทั้งปีก็น่าจะอยู่ที่นี่แหละก็ประมาณสัก 2.1% นะครับส่วนทางไทยเองของเรามองยังไงใช่ไหมอันนี้ IMF ก็มองเราลองดูหน่อยว่าของเรามองยังไงทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยฮะคุณวิทัยรัตนากรนะบอกว่ามั่นใจนะว่าเศรษฐกิจปี2569เนี่ยจะโตที่ประมาณ 2.3% ต่างกันไหมก็นิดหน่อยใช่ไหม 0.2% นะแต่ว่าถ้าที่จะเป็นเม็ดเงินออกมามันก็พอสมควรเหมือนกันนะบอกว่าที่โตได้เนี่ยเพราะว่าส่งออกดีนะการส่งออกเนี่ยขยายตัวถึง 17-18% นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีการลงทุนทางตรงนะจากต่างประเทศเนี่ยหรือว่าลงทุน FDI ที่เพิ่มขึ้นถึง 13% จากกระแสเรื่องของ AI ที่เข้ามาลงทุนในบ้านเรานะซึ่งมันก็ส่งผลนะนอกจาก Data Center นะที่เข้ามาขอเปิดเนี่ยนะก็จะมีพวกไอ้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมมันก็จะมีไอ้อะไรล่ะพวกแผงวงจรรวมฮาร์ดดิสก์ไดฮาร์ดดิสก์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะที่มันเชื่อมโยงที่มันเป็นห่วงโซ่ของ AI เนี่ยมันก็จะได้รับอานิสงส์นะของนี่ด้วยของเรื่องของไอ้ AI ด้วยเหมือนกันของ Data Center ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการคาดหมายคาดการณ์นะสำหรับเศรษฐกิจนะอันเนี้ยเรื่องหนึ่งโฟกัสอ่ะผมให้ดูโฟกัสวันนี้หลายที่มากกลับมาที่ทางการเมืองการเมืองนอกเหนือจากเรื่องของการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ทางพรรคฝ่ายค้านก็ยื่นไปกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจนถึงวันนี้นี่ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับยื่นไปแล้วยัตติเนี่ยยังไม่ได้ผ่านจากการพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยนะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่าเขามีเวลาดูคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะก็น่าจะรู้แล้วว่ายัตติเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการอภิปรายเนี่ยจะกี่วันเนี่ยเท่าที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าก็ถ้ามันเคยทำมาแบบไหนก็แบบนั้นถ้าเคยทำมาแบบไหนแบบนั้นเนี่ยเอาที่ใกล้ที่สุดนะก็สมัยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตอนนั้นอภิปรายกัน4วันนะครับ4วันถามว่ารอบนี้เขาขอเท่าไหร่ฝ่ายค้านเนี่ยขอ5วันทางประธานวิปรัฐบาลคุณกลวีปิศานันทกุลเนี่ยนะก็เห็นว่าถ้าเวลาที่เหมาะสมหรือว่าถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนี่ก็อภิปรายกัน3วันนะถ้าดูอย่างนี้แล้วผมว่าทางวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลที่จะคุยกันเนี่ยนะแนวโน้มว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจระยะเวลาในการอภิปราย4วันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับ1คือยัตติผ่านที่การพิจารณาของประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรนะมีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขอะไรเรียบร้อยไหมนะแล้วก็วิปทั้งสองฝั่งคุยกันตกลงวันจำนวนเวลาเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นถ้าเรียบร้อยก็จะส่งไปให้กับคณะรัฐมนตรีว่ามียติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะกรอบการอภิปราย 3วัน4วัน5วันนะเนี่ยมีการตกลงกันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะท่านรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยโดยเฉพาะที่ถูกอภิปรายดูหน่อยดูหน่อยว่าท่านว่างช่วงไหนเพื่อจะต้องเข้ามาสภาเพื่อรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมฮะเนี่ยก็ถ้าดูอย่างนี้แล้วก็ปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นไทมิ่งที่เหมาะที่สุดเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่าช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะวันที่เท่าไหร่ล่ะผมก็จำไม่ได้อะนะท่านนายกบอกเพราะว่ามีเดินทางไปต่างประเทศอะนะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะนะที่จะไปต่างประเทศไม่อยู่14ถึง19พฤศจิกายนประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะไปที่ฟิลิปปินส์มั้ยนะเพราะว่าอาเซียนนี้ตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์นะเป็นประธานอยู่นะครับนะแต่ว่าไม่ว่างแน่ๆก็คือ14ถึง19พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะส่วนเมื่อวานนี้ก็ท่านนายกนอกเหนือจากมีงานใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เชิญทางรัฐมนตรีของทางพรรคเพื่อไทยมาทานข้าวกันก็มากันเยอะนะฮะเรียกว่ามากันเกือบครบทุกท่านรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยกี่คนล่ะ7คน8คนอ่ะนะแต่ว่าไม่มา2คนคือคงติดภารกิจเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เข้าใจว่าไม่สบายนะรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยไม่สบายนะแล้วก็อีกท่านนึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไม่ได้ไปนะแต่ว่าคนอื่นๆที่เหลือก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานะทั้งคุณยศชนันนะคุณประเสริฐจันทละลวงทองคุณนิกรรัฐมนตรีพม.นะคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรนะก็ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะขอรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากมีประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพาดพิงถึงแล้วเรื่องเป็นงานในความรับผิดชอบของแต่ละท่านเนี่ยคุณอนุทินอาจจะมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีที่เขารับผิดชอบเนี่ยเป็นคนชี้แจงแทนก็เป็นไปได้นะแล้วก็เข้าใจว่าอันไหนที่มีคนดูแลหรือว่าเป็นคนทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าถูกอภิปรายเนี่ยท่านก็อาจจะมอบหมายให้คนที่เขารับผิดชอบโดยตรงเป็นคนชี้แจงแทนนะซึ่งอันนี้ก็หลายต่อหลายครั้งนะฮะก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นแบบนี้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเอาละแน่นอนนะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลในฐานะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยในฐานะที่ดำรงตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะมันก็เป้าก็คงหนีไม่พ้นใช่ไหมแล้วพอไปนั่งดูยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหยาวเป็นหน้ากระดาษเลยสำหรับท่านอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้บอกว่าไม่เข้าท่าก็ตามดีแหละแต่ว่ามันก็ต้องชี้แจงนะถ้ามีประเด็นไหนที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางปีกฝ่ายค้านเขาสงสัยใช่ไหมเขาก็ต้องสอบถามเขาก็ต้องให้ท่านชี้แจงนะอันไหนที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะท่านทำเองก็คงชี้แจงเองอันไหนที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงนอกเหนือจาก16ท่าน17ท่านที่เหลือที่จะต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วก็คงจะมอบหน้าที่ของแต่ละคนให้ช่วยในเรื่องของการชี้แจงเมื่อวานนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นประเด็นนี้ด้วยส่วนหนึ่งนอกเหนือจากถ้าเป็นทางการเมืองก็เขาก็ต้องบอกโอ้อย่างนี้มันก็คือเช็คกำลังก่อนใช่ไหมแต่มันไม่ต้องห่วงอะเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถามว่าไม่ต้องห่วงเพราะส่วนหนึ่งก็คือทางรัฐบาลน่ะถ้าดูจริงๆนะถ้าดูเฉพาะของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เกือบ200เสียงไปแล้วนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด190กว่าเสียง200เสียงประมาณเนี้ยพอมีพรรคเล็กพรรคน้อยด้วยเพื่อไทยอีกต้องกี่เสียงล่ะต้องโอ้60 70เสียงใช่ไหม270แต่อย่าลืมว่ามีพรรคที่จะพร้อมที่จะยกมือให้อีกอ่ะเต็มไปหมดเลยสำหรับสมาชิกที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนอ่ะอันนี้ก็มีอีกส่วนนึงอันนี้ก็เป็นการเช็คกำลังไปด้วยนะแต่ว่าความเป็นปึกแผ่นของพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่นพอสมควรทีเดียวถึงแม้ว่าการลงมติแต่ละคนจะเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าย้อนกลับไปดูว่าโอ้สมัยที่ภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมแกนนำเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ใช่ไหมเวลาถูกอภิปรายเขาก็ทั้งสมัยคุณเศรษฐาสมัยคุณแพทองธารเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเหมือนกันนะรอบนี้จะยังไงนะแต่เท่าที่ประเมินจากสถานการณ์ณเวลานี้ก็ต้องยอมรับแหละว่ายังค่อนข้างจะเหนียวแน่นกลมเกลียวนะครับการเมืองอีกโฟกัสหนึ่งผมว่าหนีไม่พ้นกรณีของสส.สุชาดาอย่างแทนทรัพย์หรือว่าสส.ไอเดียหลังจากที่ปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เขามีการแถลงข่าววันสองวันก่อนที่ออกมาเปิดเผยว่าเขาดำเนินการนะในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสส.ไอเดียก่อนหน้านี้ที่เราได้ยินชื่อสส.ไอเดียก็คือตั้งแต่ในการประชุมสภากรณีของคุณรังสิมันต์โรมพูดถึงถูกไหมหลังจากนั้นมีคุณไอซ์รัชนกศรีนอกแล้วก็ถัดมาก็มีรัฐมนตรีทั้งกระทรวงดีอีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมอันนี้ที่ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวที่มีการกล่าวหากันและหลังจากนั้นนี่แหละที่ในส่วนของปปช.บอกว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ติดตามอยู่สำหรับการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณไอเดียของสส.ไอเดียอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นทันทีว่าถ้าหากมีการตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าสามีเราก็ไม่ได้บอกว่าระบุอาชีพอะไรนะคนที่เขาไปค้นหาข้อเท็จจริงหรือว่าไปขุดประวัติไปขุดเรื่องของการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหข้อมูลที่หลั่งไหลมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเปิดเว็บพนันที่ประเทศกุลาเซาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปิดการเข้าถึงของประเทศไทยมีการตรวจสอบว่ามีการโอนเงินผ่านทางคริปโตเคอเรนซีผ่านบริษัทนั้นผ่านบริษัทนี้จำนวนกี่ครั้งอะไรก็ว่ากันไปนี่จนล่าสุดผมเห็นคุณสิริโชคโสภานี่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมเอ้ยที่เพิ่งไปลงทุนหุ้นส่วนอะไรกับเว็บพนันอะไรที่ต่างประเทศถึงแม้ว่าจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยนะแต่ประเทศไทยเรามีกฎหมายการพนันวางหลายท่านก็คงแบบโอ้อะไรแล้วมันจะไปปิดกั้นอะไรยังไงคือแต่ละเคสเนี่ยที่มันมีปัญหามันต้องไปดูแบบกรณีต่อกรณีนะครับเพราะว่ามันต้องไปดูว่าการเข้าถึงเป็นยังไงระบบการจ่ายสตุ้งสตังเป็นยังไงนะความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดถึงแม้ว่าจดทะเบียนถูกในต่างประเทศอะไรพวกอย่างเงี้ยมันต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้นด้วยแล้วก็ถึงจะบอกได้ว่าผิดพรบการพนันผิดอะไรอย่างนี้นะแต่ไอ้สแกมเมอร์หลอกลวงโอนเงินเนี่ยมันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ว่าการตรวจสอบของปปช.การตรวจสอบของปปง.และหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ให้เขาทำหน้าที่ไปปปช.บอกติดใจเรื่องของบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีใช่ไหมที่มีการพูดถึงนาฬิกาบางรุ่นบางเรือนที่ใส่ไม่ได้อยู่ในบัญชีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินจะลืมหรือจะยังไงหรือก็สุดแท้แต่ละนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่มันมีสารตั้งต้นแล้วอันนี้ต้องยอมรับนะว่ามีสารตั้งต้นพอมีสารตั้งต้นแล้วดูแลเราในฐานะคนติดตามเนี่ยก็คงดูว่าเขาจะมีการพิจารณาต่อไปยังไงมันจะไปเข้า เรื่องของข้อกฎหมายตรงไหนนะหรือว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยนะมันอาจจะเป็นไม่ถึงขนาดที่ผิดเขาก็ต้องชี้แจงถูกไหมฮะแต่ว่ามันมีกระบวนการในการตรวจสอบแหละอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเนี่ยสองสามเรื่องผมไม่พูดถึงเรื่องโกคาร์ดนะโกคาร์ดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็งงเหมือนกันคือถ้าเป็นข่าวทั่วไปที่คนสนใจเนี่ยผมก็จะเห็นอยู่สองสามประเด็นอันนึงก็พระพุทโธกลางใช่ไหมฮะ โอ้โหดังเลยนะเอา2อันมาเทียบกันอันนึงผู้โตกลางอันนึงบอกท้ายที่สุดเป็นพระราชการก็คือช่างคนอาจจะเป็นคนเดียวกันปั้นเหมือนกันแต่ว่าใช้แบบพิมพ์หล่อพิมพ์ที่มันขนาดแตกต่างกันหรือว่าโรงหล่อที่เขาหล่อเป็นพระราชการอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยมันมีโรงหล่อหลายโรงหล่อนะที่เขาก็หล่ออย่างนั้นนะนี่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องของโกคาร์ทโกคาร์ทนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็น 2-3 เรื่องที่คุยกันเยอะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโอ้วันนี้นี่ไม่พูดก็ไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าทางสตง.ใช่ไหมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาแถลงข่าวเมื่อตอน 11 โมงกรณีของการใช้จ่ายของทางไทย PBS แล้วก็เนี่ยบ่าย 2คือพูดง่ายๆคือสตง.แถลงเสร็จเนี่ยไทย PBS บ่าย 2 นี่แถลงต่อเลยประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าที่ฟังมาของทางสตง.ก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องของระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยพูดง่ายๆอันนี้เรื่องของระเบียบผลตอบทงตอบแทนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็มีที่รอที่จะมีการเซ็นเอกสารนะก็คือกรณีของอะไรล่ะใช้รถใช่ไหมใช้รถของหน่วยงานนะถึงแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนนะในเรื่องของค่าเดินทางอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ11โมงสตง.ก็แถลงไปนี่บ่าย2นะผมไม่ได้ฟังนะผมต้องบอกก่อนไม่ได้ฟังเลยทั้ง2องค์กรนะก็บ่าย2นี่ทางไทย PBS กำลังแถลงอยู่นะก็มีการอธิบายก็มีข้อสงสัยสำคัญคือเอกสารมันหลุดมาได้ยังไงข่าวตั้งแต่ช่วงวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นทางไทย PBS เขาถึงบอกว่าเขาถึงได้เอกสารที่เป็นราชการจากทางสตง.อันนี้เขาก็ตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยแต่ว่าจะยังไงก็สุดแท้แต่นะผมเฝ้าติดตามอย่างเดียวก็ดูทั้งสองฝั่งนะหรือว่าก็ติดตามว่ามันเป็นยังไงนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวนะเผื่อติดตามไม่ใช่อะไรนะเผื่อคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยนะครับก็ต้องรู้ด้วยประเด็นมันคือเรื่องไหนยังไงถูกไหมบางทีโอ้โหเราก็มีความหลากหลายเนาะคนก็คุยกันหลากหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามตามข่าวให้มันค่อนข้างหลากหลายนะเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้เราเปิดสายเหมือนเช่นเคยนะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะเป็นเทปพิเศษนะไม่ได้คุยกันใครที่อั้นไว้เมื่อวานนี้นะบอกโอ้จะโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณณัฐพงศ์ไม่ได้โทรมาเลยนะวันนี้ครับวันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมพักแล้วก็ช่วงหน้าก็กลับมาติดตามนะ 14:33 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: King Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ประการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสินทิงกิ้งสคูลแห่งแรกของเอเชียแอดวานซ์ทิงกิ้งสคูลแห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะครับเราเปิดสายคุยกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราว่ากันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับช่วงนี้นี่กินเจใช่ไหม โอ้ปีนี้ไม่ได้ทานเลยปกตินี่ผมอาจจะเลือกทานเป็นบางวันนะเอาที่แบบสะดวกนะไม่ได้แบบโอ้ไปสันเจ้าแล้วก็ไปบอกนะว่าปีนี้ตั้งใจจะทานเจนะนี่คือจริงๆอาหารเจนี่อร่อยหลายอย่างนะแต่ว่าโอ้แต่ละอย่างนี่ก็แหมมันนะแป้งเยอะใช่ไหมเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะแป้งเยอะนะโอ้มีซ่วงเงี้ยคุณเอ้ยกินแล้วเพลินนะอร่อยนะรสชาติหวานนิดๆเค็มนิดๆเนี่ยนะกลัวจะมีน้ำหนักเพิ่มสินะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องระหว่างที่รอสายเนี่ยนะนอกเหนือจากข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องทั่วๆไปเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะมันยังมีนะยังมีแม้ว่าทาง JICC ศูนย์สถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลวันนี้ก็ไม่ได้แถลงข่าวเนี่ยแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะก็ยังมีฝนตกนะในบางพื้นที่นะโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกใช่ไหมแถวกาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยนะฝนก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าดูว่าแต่ละจุดมันยังมีท่วมขังไหมแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเอาที่เขื่อนเจ้าพยาเป็นเกณฑ์อันเนี้ยการระบายน้ำเนี่ยผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยนะลดลงนะตอนนี้ต่ำกว่า 2,000 แล้วต่ำกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ขณะเดียวกันช่วงที่น้ำทะเลมันหนุนผมเห็นเกาะเกร็ดเนี่ยตอนเนี้ยนะน้ำขึ้นนะประมาณสัก 30-40 เซนเหมือนกันปราจีนบุรีเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ปราจีนบุรีแถวบ้านสร้างเนี่ยนะแถวที่ไหนล่ะศรีมหาโพธิ์แถวอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนี่ยบางจุดยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่มันมี

0: ีคาบที่มันเป็นคาบสีลุ้งอ่ะเป็นคาบน้ำมันอ่ะนะที่เขาบอกว่าเกิดจากไอ้กากอุตสาหกรรมขยะอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะแล้วก็ส่งผลให้น้ำเน่าแล้วก็ปลาตายตายในแม่น้ำเลยนะไม่ใช่แค่ในกระชังหรือว่าบ่อนะอันนี้ในแม่น้ำเลยนะยังเตือนกันอยู่เลยเพราะส่วนหนึ่งก็คือออกซิเจนถ้าอย่างนี้มันต่ำถูกไหมแล้วเนี่ยที่ปทุมธานีเนี่ยนะน้ำที่เอาทอยลงมาเนี่ยนะแถวคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยนะตอนนี้เห็นบอกโอ้โหฟองฟอดเลยขาวๆดำๆอะไรเนี่ยนะนี่ก็อันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่ามันมีพิษมีอะไรไหมนะครับที่บางคล้าคลองเขื่อนฉะเชิงเทรานะนี่เขาบอกว่าทั่วมา10วันแล้วนะบางพื้นที่ของราชบุรีนะแถวปากท่อหรือว่าแถวเพชรบุรีนี่ต้องดูสถานการณ์ของแม่น้ำเพชรนะคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
1: นัทพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เมื่อวานผมไม่ได้ฟังคุณนัทพงศ
0: ์เออคุณสมบัติปิดวิทยุก่อนสิเหมือน
1: เออ
0: มันเสียงมันสะท้อนมาโทษทีอ่ะเชิญได้ยินละเชิญครับ
1: ฮัลโหลคร
0: ับ ครับได้ยินครับเชิญคุณสมบัติ
1: เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ฟังคุณนัทพงศ์เดี๋ยวไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
0: อ๋อ
1: ตรงสยามอ่ะไอคอนสยามอ่ะ
0: ครับตอนกลางวันเนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนกลางวัน
0: โอ้
1: มาไปวัดนะไปวัดด้วย
0: อ๋อ
1: วัดวัดอะไรนะที่จิตในน้ำจักรยานนะที่นี่ใกล้อยู่กับไอคอนสยามอะไร
0: วัดอะไรตรงไหนล่ะอ๋อวัดอรุณอ๋อเออ
1: แล้ววัดโ
0: อครับ
1: ก็ไม่มีเรื่องแปลกอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่มีคนไทยดีแล้ว
0: อ๋อเหรอปกติเขาไปกลางวันเหรอแล้วมันต้องเสียค่าบริการไหมหรือว่ามีอะไรต้องมีทานคงทานข้าวไหมหรือยังไงหรือว่าเฉพาะนั่งเรือล่องไปธรรมดา
1: ธรรมดาครับค่าตั๋ว40 บาท
0: อ๋อค่าตั๋ว40 บาทแล้วเรือมันเป็นเรือประเภทไหนล่ะ
1: เรือมันเป็น2ชั้นน่ะครับ
0: อ๋อเป็นเรือ2ชั้นเนาะอ๋อ
1: ข้างหลังอ่ะชมวิวข้างล่างติดแอร์
0: ข้างล่างติดแอร์ข้างหลังชมวิวก็ไม่มีอาหารเลี้ยงถ้าจะมีอาหารก็ต้องไปซื
1: ้อันนั้นต้องเหมาครับอันนั้นต้องเหมามันล่องเป็นแบบไม่เย็นแบบนั้น
0: อ๋อโอเค
1: ตอนที่ผมน้องสาวเขามีความตั้งใจว่าจะล่องเรือไปใต้บ้านไงคณะที่ไหนก็สยาม
0: ครับ
1: แต่ว่าผมก็ไม่แปลกใจหรอกผมแปลกใจว่าผมนี่คือไปผมมันไม่มีคนไทย
0: พูดตรงๆอ่ะนึกออก
1: ห้างไปกินอาหารอยู่บนห้างไอ้ก้อนก็ข้างมันมีแต่คนจีนบ้างฝรั่งบ้างแขกขาวบ้างที่มีหมดเลย
0: อ่ะอ๋อก็ดีสิก็อย่างนี้แสดงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มาเที่ยวในประเทศไทยก็ดี
1: ก็ดีนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากมันกระจุกอยู่แถวนี้หรือเปล่ามันถึงตรงไห
0: น
1: เรือลำหนึ่งเป็นร้อยคนน่ะนะเป็นร้อยคนเลยนะ
0: ครับ
1: น่าจะไม่มีคนไทยกี่คนหรอกกลุ่มของแค่3-4 คนเอง
0: เขาเป็นยังไงรูปแบบเขามาเป็นทัวร์หรือว่าอะไรยังไงหรือว่ามาซื้อตั๋วกันเอง
1: มองดูมาเป็นกลุ่มแต่กลุ่มหนึ่งก็จะมาสักไม่เยอะนะคุณนัทบอกกลุ่มละ10-20 คนอย่างเงี้ย
0: อืม
1: กลุ่ม5-6 คนแต่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นทัวร์เป็นแถวแบบว่าเป็นร้อยคนอย่างนี้ไม่ใช
0: ่ครับ
1: แล้วก็ไปวัดอรุณก็เขาก็มาถ่ายภาพพวกนี้อะไรผมก็ฟังนิดว่าแต่ว่าการถ่ายรูปที่ถ่ายชุดไทยอ่ะ
0: ครับ
1: เยอะมากเลย
0: เออ
1: แต่ไม่ใช่คนไทยถ่ายนะคนน่าจะเป็นคนต่างชาติทางน่าจะเป็นทางจีนอะไรเนี่ยพอมีบ้างก็สวยงามดี
0: ครับใช้เวลานานไหมล่ะตอนเราขึ้นกี่โมงล่ะ
1: พวกก็รอเรือประมาณ10 นาทีถึง5 นาที
0: แล้ว
1: เรา
0: เรือไม่เราต้องไปล่องเนี่ยล่องไปแล้วจนกลับมาที่เดิมเนี่ยใช้เวลานานไหม
1: เพราะที่เดิมใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะคนละคน
0: เป็นชั่วโมง
1: สี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: แวะ3 วัดนะ
1: ที่เราอยู่
0: ใช่ไหมแวะ3 วัด
1: แวะไปวัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าเกาข้างวันโอ้โหสองวันไม
0: ่
1: หมด
0: อืม
1: ถ้าใส่วัดใส่ที่ชมวิวชมอะไรไปเรื่อย
0: อืม
1: น่ารักดีอ่ะ
0: ครับ พูดถึงพอพูดถึงงี้นึกถึงตอนอะไรล่ะเอ๊ะขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาอารมณ์มันคงประมาณนั้นเนาะเออแต่ว่าไม่ต้องเบียดเสียดใช่ไหม
1: ที่นั่งใครที่นั่งมันอยู่คร
0: ับ ที่นั่งใครที่นั่งมันนะ
1: แต่ว่าเตรียมอยู่เนอะเตรียมไม่ได้ขนาดเรือก็ใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: ที่นั่งเวลาเรือมันจมอยู่ดีมันมีคนตาย
0: ครับครับครับโอเคได้รับทราบครับขอบพระคุณคุณสมบัติครับสวัสดีครับนะพูดถึงอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ได้ไปนานเหมือนกันนะไม่ได้แบบล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยานานนะคือถ้าสมัยเด็กเนี่ยสมัยตอนเรียนมัธยมเนี่ยนะก็หลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะว่าผมเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะก็อยู่ติดเชิงสะพานพุทธอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเรือนี่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะนอกเหนือจากเรือข้ามฟากนะที่ข้ามไปวัดประยูนนะหรือว่าวัดประยุรวงศาวาสใช่ไหมตรงนั้นตรงสะพานพุทธถ้าใครไปถ่ายภาพอ่ะมันจะมีเป็นอะไรเป็นเจดีย์สีขาวๆนั่นจะสวยนะสวยนะสวยสวยสวยเดี๋ยวนี้เห็นเขาฮิตกันนี่นะนอกเหนือจากถือดอกบัวนี่ก็เป็นสักพักแล้วแหละแต่ว่าล่าสุดนี่เขาเอาคล้ายๆเป็นพวงมาลัยเหรอผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วเขามัดเป็นทอยผู้หญิงอ่ะข้างหลังอ่ะนะเป็นช่อๆเออสวยดีเก๋ไปอีกแบบนะไอเนี่ยเรื่องของการแต่งกายนี่เราตามไม่ทันจริงๆนะแล้วก็มันสมัยแต่ละสมัยนี่มันก็โอ้โหเปลี่ยนไปจำได้เลยปีที่แล้วคุณผู้ฟังมีบางท่านก็โทรศัพท์มาบอกว่าคุณณัฐพงษ์เห็นด้วยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยใส่สบายใช่ไหมใส่เป็นคล้ายๆเป็นผ้าสบายแล้วก็ใส่กางเกงยีนผมบอกเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องการแต่งกายไม่มีปัญหาสวยดีออกนะแล้วก็เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปเขาก็แห่กันไปใส่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เรื่องนี้มันโอเคล่ะถ้าเราชอบแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมประเพณีดั้งเดิมหรือว่าชุดการแต่งกายแบบดั้งเดิมเราอาจจะรู้สึกได้นะแต่ว่าถ้าเราสมัยแบบสมัยนิยมเหมือนคำพูดเนี่ยเหมือนภาษานี่แหละมันก็จะมีภาษาที่มันเป็นภาษารุ่นเก่าภาษารุ่นใหม่ภาษาเฉพาะกลุ่มอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันก็สามารถที่จะปรับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเนี่ยล่าแล้วก็ ก็ยังงงอยู่ไอ้อยู่ๆอะไรไปถือดอกบัวเป็นช่อๆแล้วต้องพับดอกบัวด้วยนะปกติเนี่ยการพับดอกบัวนี่ผมจะพับกันตอนถวายพระนะหรือว่าจัดแจกันถวายพระนี่เขาพับกันเลยซื้อเลยกำหนึ่งร้อยบาทปกติเนี่ยถ้าใครไปปากคลองตลาดเนี่ยซื้อดอกบัวกำหนึ่งกับกำหนึ่งหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมแล้วก็เอาดอกบัวมาพับพอพับเสร็จปุ๊บไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นโอ้โหถามว่าสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าปากคลองตลาดไหมนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้นะแต่ว่าขนาดเดียวกันโอ้โหเห็นช่วงที่ฮิตๆนะดอกบัวนี่เต็มเลยนะนั่นก็เป็นเรื่องของสมัยนิยมใช่ไหมแล้วถ้านอกจากเรือข้ามฟากเลยนะนอกจากสะพานพุทธเนี่ยก็ขึ้นเรือจากตรงสะพานพุทธนั่นแหละนะเมื่อก่อนนี่ก็จะขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาใช่ไหมอย่างที่คุณสมบัติพูดถึงไอ้ค่อนสยามอะไรเนี่ยนะเราก็จะล่องมานะผ่านราชวงศ์แล้วก็มาตรงคลองสารนะโอ้โหคุณเอ้ยตลาดคลองสารนะเมื่อก่อนตอนนี้มันรื้อไปหมดแล้วมั้งเมื่อก่อนนี่โอ้โหเป็นศูนย์รวมของกินนะเนื้อทอดหมูทอดตรงตลาดคลองสารเนี่ยโคตรอร่อยนะแล้วก็มีอะไรเขาขายของเนาะเป็นพวกไอ้กิฟช็อปชุดนักลงชุดนักเรียนหรือว่าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังคึกคักเหมือนเมื่อก่อนไหมนะแต่ว่าไปมาเมื่อประมาณสัก3ปี5ปีก่อนเนี่ยนะแอบแวะไปเดินไปตรงคลองสารมันก็ไม่ได้คึกคักนะมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะเพราะมันก็มีโอ้โหอะไรใหญ่โตเยอะห้างก็มีเพิ่มขึ้นนะมันก็อาจจะส่งผลถึงแถวนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าไปแถวคลองสารมันเมื่อก่อนไปทางเรือมันสะดวกนะขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาปุ๊บลงท่าเรือคลองสารเดินปุ๊บถึงเลยนะเดี๋ยวนี้มันนอกจากขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยามีอะไรรถไฟฟ้าสายสีทองอ่ะนะที่มันเชื่อมมาจากสายสีเขียวอ่ะนะอันนี้มันก็มาถึงแถวนี้ด้วยนะมันก็ดีไปอีกแบบนะถ้าวนกลับมาถ้าจะขึ้นมาทางปากเกร็ดขึ้นทางนนทบุรีนะเรือด่วนเจ้าพยานะนนทบุรีปากเกร็ดนะเมื่อก่อนนี้ยาวถึงปากเกร็ดนะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเป็นรอบๆไหมนะอาจจะเหลือน้อยอ่ะแต่ว่าเหลือน้อยเท่าที่ผมทราบนะสายจากปากเกร็ดมาไปถึงลาดสิงห์ขอนเนี่ยน้อยแล้วนะ คุณอนุวัฒน์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับคุณทัศพงศ์ครับ
0: ครับ
2: ต่อครับผมติดตามหนังสืออาจารย์มาหลายเล่ม
0: ครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพออ่านแล้วเสียงของอาจารย์มันเข้าไปในหัวหมายถึงว่าเวลาเริ่มอ่านอย่างเช่นคุณไรลาดเนี่ยครับเสียงอาจารย์มันจะไล่ไปตัวหนังสือตามไปอันนี้มันเป็นจินตนาการของผมเองนะทุกเล่มเลยอาจารย
0: ์หรอ
2: ที่เป็นหนังสือใช่ครับ
0: คิดเหมือนกัน
2: โอ้ครับผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวครับคุณรัตพงศ
0: ์คิดเหมือนกันเพราะว่าเขาเขียนหนังสือสไตล์เล่าไง
2: โอ้ครับแต่มันเพลินมากถ้าเกิดเสียงอาจารย์เข้าไปปั๊บนี่มันอ่านได้ต่อเนื่อง
0: อ่านแล้วอ่านเพลินเลยนะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่อ่านแล้วแบบไม่อยากวางอ่ะเออเออเป็นผมเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกัน
2: โอเคครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรครับ
0: แล้วตอนนี้อ่านเล่มไหนอยู่ล่ะ
2: หลังจากจบคนเล่าแล้วก็ไม่ได้ว่างเลยครับก็ยังซื้อเก็บแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็ยังไม่ได้จบเลยครับ
0: อ๋อรอโอ้ชีวิตที่เหลือมันมีหลายเล่มนะชีวิตที่เหลือ
2: หลายเล่ม
0: ช่วง
2: การงานแล้วก็พอจับบ้างแต่ก็ยังไม่จบสักทีคุณนะผม
0: อ๋อหรอโอ้เนี่ยผม
2: เล่มนี้อ่านจนจบเลยครับ
0: อ๋อหรอไร้รากนี่อ่านเพลินนะอ่านแป๊บเดียวจบเนาะใช่ไหม
2: ใช่ใช่มีบางจังหวะก็น้ำตาไหลก็มีครับ
0: เออเออจริงเป็นเหมือนกัน
2: เออผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวประมาณนี้ครับ
0: เออนะผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเป็นเหมือนกันเวลาอ่านปุ๊บอ่านข้อเขียนคุณวีระเนี่ยเหมือนคุณวีระกำลังพูดอยู
2: ่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
2: มันไหลเข้ามาในหัวแล้วเสียงมันขึ้นมาเลย
0: เออจริงจริงจริงจริงจริงเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับเออนะพูดถึงเรื่องของอ่านหนังสือคนไร้รากนะแต่คนไร้รากที่ผมอ่านจบไปแล้วนะตอนเมื่อปีที่แล้วช่วงที่คุณวีระไม่อยู่เนี่ยบางทีก็จะหยิบเอาคนไร้รากเนี่ยมาอ่านให้ฟังใช่ไหมฮะแล้วก็อ่านจบแป๊บเดียวเหมือนกันนะตอนเนี้ยนะกำลังอ่านอีกเล่มหนึ่งเพราะว่าคุณวิระฝากผมไว้สองเล่มก็คือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะถ้าเป็นเทปพิเศษนะเป็นวันหยุดนะหรือว่าช่วงที่คุณวิระอาจจะเดินทางไปต่างประเทศกับคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยนะผมอาจจะหยิบมาอ่านบ้างนะบางวันนะอาจจะไม่ใช่ทุกวันหรอกนะก็อาจจะหยิบมาอ่านบ้างบางวันถ้าวันไหนที่คนโทรศัพท์มาคุยต่อเนื่องเราก็คุยยาวไปแต่ถ้าวันไหนที่แบบเออคนเบาหน่อยนะหรือว่ามันมีเรื่องที่แบบเราต้องพักสมองอย่างเงี้ยนะบางทีผมก็จะหยิบหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาชีวะเนี่ยมาอ่านให้ฟังเนี่ยตอนเนี้ยอ่านจนถึงตอนที่42แล้วสำหรับเล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด52ตอนนะ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะและตอนสุดท้ายที่มันเป็นภาคผนวกเนี่ยอันนี้จะมีรูปร่างหน้าตาของคนที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าอยู่ในแวดวงหรือว่าอาจจะเคยทำงานร่วมกับคุณวีระเนี่ยนะหรือว่าอยู่ในช่วงทำงานแล้วก็ไปพบปะไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีอยู่ภาพผนวกถ้าใครหยิบหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะด้านหลังจะมีนะเพราะถ้านับไปนับมานี่ก็เหลือแค่10ตอนใช่ไหมถ้า10ตอนนี่ก็ถ้าอ่านต่อเนื่องวันละ2ตอนก็ใช้เวลาแค่5วันนะสำหรับรายการนะแต่ว่าบางวันผมก็อ่าน3ตอนบางวันผมก็อ่าน2ตอนบางวันยาวหน่อยผมก็ตอนเดียวนะซึ่งก็ไม่สามารถกำหนดได้นะหลังจากนี้ล่ะสิถ้าสมมุติว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะจบนะอันนี้อาจจะถามคุณผู้ฟังหน่อยนะอยากจะให้เอาเรื่องไหนมาอ่านต่อไหมนะหรือว่าอยากจะฟังเรื่องไหนไหมหรือว่าบางคนบอกคุณณัฐพงศ์เอาแบบไตรภาคให้จบไปเลยนะก็อาจจะหยิบอาสมสนธยามาอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คุณวีระตั้งแต่สมัยเด็กนะสำหรับคนไร้รากแล้ววัยทำงานหรือว่าช่วงที่ทำงาน40ปีต่อเนื่องเนี่ยนะอันนี้ก็40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะใช่ไหมหรือบางคนบอกถ้าหลังจากนั้นก็คือนี่แหละอาสมสนธยาที่ไปสร้างอาสมอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมจริงๆมันมีอะไรล่ะเรื่องเล่าจากอาสมสนธยาด้วยเป็นภาคต่อเนื่องนะหรือว่ามันจะมีอีกเล่มหนึ่งนะช่วงหนึ่งของชีวิตนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องแทรกที่อยู่ระหว่างช่วงสามเล่มเนี้ยอันนี้ก็ผมชอบผมเพราะว่าเรื่องต่างๆส่วนใหญ่เราก็นะก็จะรับรู้รับทราบอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงที่มันเป็นเรื่องที่มันแบบเฮ้ยแทรกต่างหากว่าเฮ้ยโอ้ไปอบรม ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยที่สหรัฐอเมริกาเออตอนนั้นที่ได้ทุนไปเป็นยังไงเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้เล่าให้ฟังไงก็ต้องมาอาศัยอย่างนี้นี่แหละว่าเออนะที่คุณวีระไปแล้วมีอะไรตรงไหนที่มันน่าสนใจนะเราก็จะได้เรียนรู้กับข้อเขียนของเขาไปนะนี่ก็คุยเพิ่มเติมไปนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วกันนะว่าจะเอาอะไรมาเผื่อยังไงหรือไม่นะครับแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดนะเวลาผมอ่านนี่ผมเหมือนกับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่โทรศัพท์มานี่แหละนะก็บอกว่าฟังเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับได้ยินเสียงคุณวีระกำลังพูดให้ฟังจริงครับจริงต้องมนอย่างนั้นจริงๆนะจังหวะเว้นวรรคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะการขยายความการอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ่านไปมันก็เพลินไปนะครับแล้วก็นึกหน้าเลยนะบางคนเขาไม่ได้เคยเจอหน้าดิใช่ไหมเราอาจจะฟังเสียงอย่างเดียวใช่ไหมก็นึกเลยได้ยินเสียงตามเลยนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะยังไม่ต้องโทรมาก็ได้เพราะมันไม่เหลือเวลาแล้วเพราะว่าเราต้องพักเบรกนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะชั่วโมงที่2เดี๋ยวคุณวีระธีรพัฒน์มาสมทบจะมีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าดีไหมตอนนี้14:58-59 นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
4: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการซักพอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือต่อรองเรื่องวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองราคาสินค้าตนคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดและอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศยาคนใหม่นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิเวศยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทันทีตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง
3: Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเชื่อในฉลากก่อนใช้ยา
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: เรดิโ
1: อถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับเดี๋ยวนี่ล่าสุดเห็นที่ประชุมครม.นะน่าจะให้กรอบไว้คร่าวๆนะสำหรับวันที่ว่างถ้าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตามมาตรา151เนี่ยนะ27-30 ตุลาคมนะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องรอทางวิปรัฐบาลนะกับทางวิปฝ่ายค้านนะรอประธานสภาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเรื่องยัตติแล้วก็เรื่องของกรอบเวลาที่จะมีการอภิปรายนะว่าจะกี่วันยังไงนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: เอ๊ะนายกเขาจะต้องไปประชุมที่เอเปกเซินเจิ้นในวันไหน
0: เอาเป็นเซินเจิ้นเหรอที่จะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
1: ใช่ๆๆๆอันนี้นะ
0: ใช่มั้ย
1: อันนี้ต้องไป
0: 14-19
1: พฤศจิก
0: พฤศจิก
1: โอเคแสดงว่าก่อนไปประชุมเอเปก
0: ครับ
1: ที่เซินเจิ้นนะส่วนเรื่องประชุม IMF World Bank เนาะก็เท่าที่ผมคุยกับคนที่เขาเป็นคนทำงานตัวจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็โล่งอกละหลังจากผ่านไปวันนี้เป็นวันที่3
0: ครับ
1: ก็หายใจหายคอคล่องละงานก็เข้าที่ไม่มีอะไรที่เป็นเนกาทีฟออกจากที่ประชุมเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็เป็นไปตามกำหนดการทั้งหมดนะเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะที่ท่านนายกท่านจะมีเลี้ยงที่ทำเนียบ

0: คนที่ได้รับเชิญไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆถ้าเราสนใจที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นวันที่16
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการผมก็ไปดูห้องที่เป็นห้องประชุมเต็มคณะบรรจุได้ประมาณ 4,000 คน
1: ครับ
0: แต่คิดว่าเมื่อจัดที่จัดทางอะไรแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3,000 แถวหน้าๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจัดคงเป็นกลุ่ม
1: ๆครับ
0: ประเทศหนึ่งถ้ามีผู้ติดตามมาด้วยอาจจะเขาจะจัดที่ยังไงยังนึกภาพไม่ออกเพราะตอนที่ไปดูเขายังไม่ได้เอาป้ายตั้ง ว่าประเทศไหนนั่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางการอย่างที่เหลือก็ออกมาหลายอย่างแล้วคือถ้าเป็นรายงานของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ World Economic Outlook
1: ครับ
0: นี้มาแล
1: ้
0: วนะแล้วก็มี Global Financial Stability รายงานความมั่นคงทางการเงินอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีซอกมีอีกฉบับหนึ่งนะผมก็ลืมดูไปว่าเป็นหัวข้ออะไรนะแต่ว่าเฉพาะในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็หลากหลายมากแล้วยังมีประชุมตามโรงแรมต่าง
1: ๆครับ
0: ที่เป็นของเอกชนจัดนะนับจำนวนมีตติ้งทั้งหมดเท่าที่ผมเคยถามเขาบอกประมาณ200กว่ามีตติ้งแต่เฉพาะในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยที่จะเป็นห้องอีเวนต์รูมที่มี22ห้องเนี่ยนะ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณสัก50 50มีตติ้งส่วนในแพนเนลลี่เนี่ยห้องใหญ่เนี่ยนะก็เฉพาะประชุมที่เป็นทางการนี่พอจบปั๊บก็ใช้เวลาประชุมอะไรกันเรียบร้อยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณครึ่งวันแล้วก็ที่เหลือก็ไปฟังก์ชันห้องอื่น
1: อ
0: ันนี้เราไม่รวมถึงอย่างอื่นนะที่มีอย่างการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรของเราจัดเป็นเวที
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เห็นมีโขนไปกำลังเห็นลิงเลิงเลยไปแต่งหน้าแต่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แวะไปก็ฝนฟ้าช่วยนะ
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้ฝนน่าจะตกแหละแต่ว่าตกแบบไม่น่ากลัวผมก็เวลาขับรถขึ้นทางด่วนนี่ก็มองไปให้รอบตัวว่าก้อนเมฆสีดำๆนี่มันใหญ่ขนาดไหนมันสุดขอบมันอยู่ตรงไหนนะถ้าก็ควรจะตกสักหน่อยนะวันนี้นะมันจะได้ลดอะไรนะลดความหวาดเสียว
1: ครับ
0: นะที่เหลือก็ว่าไปตามสภาพนะถ้าข่าวในประเทศมันก็มาโฟกัสกันเรื่องสตง.กับสสท.เอารูปภาษาไทยดีกว่า
1: ครับ
0: นะสสท.ย่อมาจากอะไรก็ลืมไปแล้วนะไทย PBS ยังไม่จบหรอกนะยังมีอื่นๆตามมานะซึ่งก็ใครที่สนใจก็ติดตามเอกสารบ้างอะไรบ้างผมก็นั่งอ่านไปนะที่เหลือก็คงไม่มีอะไรนะโอ้ขอแจ้งคุณผู้ฟังอันนี้ขอบคุณต้องขอบคุณจริงๆที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีที่สำนักสงฆ์โพธิธรรมสถานใช่ไหมคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: โพธิธรรมสถานที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาคราวนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะผมจะมาบอกตัวเลขสุดท้ายก่อนจะไปก็แล้วกันจะได้แบบเบ็ดเสร็จนะถามว่ามากไหมมากกว่าที่คิดนะสำหรับท่านที่ไม่ได้ร่วม ผมก็ไม่อยากตัดรอนนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้
1: แ
0: ต่พูดแบบจะสมทบเป็นปัจจัยเนี่ยไม่ต้องก็ได
1: ้
0: เอาว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรนะจบละเพราะที่จริงก็ผมก็บอกแค่วันนั้นวันเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ปัญหาคือผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพละเพราะมีรายเดียวรายใหญ่เลยนะให้คนเดียวเลยนะ แสน
1: โอ้อนุโมทนาสาธุ
0: ผมก็เลยต้องถามเขาก่อนว่าเออผมจะเป็นเจ้าภาพตามไอ้ที่วัดเขาเขียนเอาไว้หรือว่ายังไงก็ต้องเชิญแกมาเป็นประธานร่วมแล้วนะ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเวลาเราอันนี้เป็นเรื่องเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนี้หรอกผมแต่ผมพูดให้ฟังผมพูดให้ฟังนะก็เป็นนั้นว่าเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องปัจจัยเนี่ยไม่ต้องละ
1: ครับ
0: นะแล้วผมมีเรื่องสองเรื่องจะต้องทำจากนี้แต่ยังไม่มีเวลาไปก็คือเรื่องไปดูคัมภีร์อัตถกถาทั้งชุด55เล่มเนี่ยนี่ผมยังไม่รู้ราคาแล้วก็อันนี้ต้องขอคุณผู้ฟังนะครับว่าคนที่จะจัดการตรงนี้จะมีแค่2คน
1: ครับ
0: ผมกับคุณชาติกอบจิตติคนอื่นจะไม่เกี่ยวกับรายการนี้อันนี้เป็นนอกรายการนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเหมือนในเมื่อแกปวารณามาผมก็ต้องรับไว้นะแต่ผมต้องไปดูของก่อนนะว่ามันมีครบไหมถ้าเวลาขนถ่ายนี่ก็ต้องเรื่องใหญ่พอสมควรนะคือมันมากกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแค่45เล่ม
1: ครับ
0: นะกำลังคิดอยู่ว่าเอถ้าเอาอัตถกถาไปเนี่ยจำเป็นต้องซื้อตู้ไหมกำลังคิดอยู่ถ้าซื้อตู้ก็เรื่องใหญ่ของนัตพงศ
1: ์
0: เพราะว่ามันต้องใส่รถปิกอัพไป
1: ใช่
0: ไหมหรือจะให้ทางเขาไปส่งแล้วค่อยว่าอีกทีแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นประเด็นอันนี้คืองานที่ผมยังต้องไปทำต่ออีกอันนึงก็คือว่าสำหรับผมไม่ได้จัดเราไม่ได้จัดเป็นรถพาคนไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ on your own ใครอยากจะไปเองในวันงานก็เอารถไป
1: ครับ
0: นะก็ปักหมุดยังไงเดี๋ยวผมวันสักวันที่จะไปนั้นวันที่14วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนก็สักวันพฤหัสวันศุกร์ก่อนท่าที่จะถึงวันเสาร์เนี่ยสัก12-13พฤศจิกาคุณณัฐพงศ์อย่าลืมเตือนผมนะ
1: ครับ
0: นะว่าช่วยแจ้งคุณผู้ฟังว่าจะไปปักหมุดยังไงนะหรือจะไปเข้าไปที่ไหนที่เขาทำเป็นที่เราจะให้เขาโอนในที่เป็นโลเคชันปักหมุดไปได้แล้วท่านก็วิ่งไปตามเส้นทางนั้นซึ่งผมใช้งานแล้วโอเคไปใช้ของจริงเพียงแต่ว่าไอ้หมุดที่ปักเนี่ยมันไม่มีมอเตอร์เวย์เว้ยนะท่านต้องไปลงจากมอเตอร์เวย์ก่อนนะมันถึงจะใช้งานได้เพราะมอเตอร์เวย์ไม่มี GPS ณัฐพงศ์นะมอเตอร์เวย์ยังไม่มี GPS เพราะผมดูในมือดูในไอ้ที่ผมทำเนี่ยมันขึ้นลูกศรแต่มันไม่มีอะไรข้างล่างเลยมันไม่มีถนนนะคุณณัฐพงศ์แสดงว่ามันยังไม่ได้อยู่ในแผนที่ GPS หรือคนอื่นมีหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ของผมไม่มีนะ
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปขึ้นมอเตอร์เวย์ดีที่สุดอ
1: ่ะแล้วก็ไปลงปากช่อง
0: ลงปากช่องแต่ลงปากช่องจะสับสนหน่อยท่านก็ดูป้ายเอากันแล้วกัน
1: ลงปากช่องก็ต้องวิ่งออกมาเพื่อจะเข้ามิตรภาพ
0: แล้วก็ออกจากมิตรภาพเข้าปากช่องอีกอันมันสองอันนะสองล็อกสองล็อกนะก็ดูปากปุ่นก็แล้วกันนะเมื่อก่อนเนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเมื่อผมไปแถวนั้นประมาณ7-8ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องข้ามรถไฟต้องข้ามทางรถไฟแต่เดี๋ยวนี้มันทำสะพานข้ามทางรถไฟคุณพระนาพงไปเนี่ยต้องข้ามทางรถไฟแล้วมีสะพานข้ามทางรถไฟแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะครับเมื่อก่อนที่ผมไปบ้านคุณชาติสัก10ปีที่แล้วได้เนี่ยนะตรงนั้นต้องขับรถข้ามทางรถไฟไอ้ที่มันทำรถไฟความเร็วสูงอะไรด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมไปผมเลยงงไงว่าให้ใช้ถนนนี้หรือเปล่าเพราะที่เคยมาเนี่ยมันต้องขับรถข้ามทางรถไฟแตงแตงแตงแตงคุณรัฐพงศ
1: ์
0: อันนี้ไม่มีแตงแตงเลยเลยนะก็เป็นสะพานโอเวอร์เฮดอ่ะข้ามไปเลยแต่ถนนน่ะมีเลี้ยวให้มีเลี้ยวสับสนนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าผมจำเบอร์ทางหลวงชนบทไม่ผิดเนี่ย2247เมื่อออกจากตัวอำเภอปากช่องแล้วเนี่ย2247ไปลำนาลายมันจะเขียนป้ายว่าไปลำนาลายนะอันนั้นน่ะถนนนั้นละขับยาวไปเลย
1: ครับ
0: แล้วผ่านขับไปประมาณสักไม่ถึง20โล10กว่ากิโลก็เลี้ยวขวาก็เข้าไปนะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกที2ครั้งถึง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆจะบอกกันแล้วกันจะบอกเส้นทางก
1: ัน
0: นะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะเอาไว้วันนั้นที่ผมจะบอกทางผมก็จะได้สรุปตัวเลขด้วยเลยรวมทั้งเรื่องที่ไปหาคัมภีร์อัตถกถาเรียบร้อยไหมอะไรไหมด้วย
1: ครับ
0: นะต้องขนเองนะ55เล่ม
1: 55เล่ม
0: ถ้าทางต้องหากล่องใส่เองกว่าก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: จะเปิดสายคุยกันต่อไหม
1: ได้เลยครับ
0: อืม
1: อ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: มาคุณผู้ฟังนี่ดีนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าคือตอนแรกเนี่ยผมวางตารางตัวเองเอาไว้ว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ย5-12พฤศจิกาเนี่ยผมจะไปเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: จะไปดูภาพเขียนจะไปเที่ยวอะไรเนี่ยแต่ว่าคนที่จะไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าการทำเรื่องขอวีซ่าเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ทันที่จะไปก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยยกเลิกโปรแกรมนี้ไม่งั้นนี่ฉิวเฉียดมากเลย
1: ครับ
0: ลงจากเครื่องก
1: ็12แล้ว
0: จะไม่มีเวลาบอกกล่าวเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โอเคนะก็พอตัดอันนี้ไปผมก็โล่งละนะก็ทำให้คุณณัฐพงศ์ไม่ต้องลำบากด้วยเลยด้วยนะก็เมื่อกี้ก็มีคุณฟังไม่ต้องโทรมาก็ได้ผมเล่าอะไรให้ฟังก็ได้ไม่จำเป็น
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก็คุยกันถึงเรื่องของอนาคตของการทำรายการวิทยุ
1: นะ
0: คือก็น่าเป็นห่วงถ้าถามผมเนี่ย prospect นะหรือมองไปข้างหน้าผมคิดว่าภายในปี71เนี่ยน่าจะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นแต่ว่าปี70เนี่ยท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการวิทยุ
1: ครับ
0: นะอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ใช่เฉพาะอสมท
1: ครับ
0: นะแต่ที่สำคัญคือปี72สัมปทานที่ทำวิทยุเนี่ยหมดครบอายุ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครไปประมูลหรอกด้วยราคาที่เป็นอยู่อย่างที่ผ่านมานะโอกาสที่จะทำคงไม่มีใครไปประมูลปัญหาคือถ้าไม่ไปประมูลแล้วมันก็คงไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: คงไม่ได้ทำก็คือคลื่นวิทยุมันก็กลับตกเป็นของกสทช.ที่เป็นคนดูแลอันนี้ก็ประเด็นนึงแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอาการช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยฝีแตกหนองแตกเนี่ยผมคิดว่าปี70เนี่ยได้เห็น
1: ครับ
0: ที่จริงอาการมันก็มีแบบว่าเลือดซึมเลือดปริอะไรกันอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่ามันจะมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยปี70
1: แสดงว่าหน้าปัดวิทยุที่เราเคยมี 87.5 ยาวไปถึง108เนี่ยนะ
0: สำหรับกรุงเทพฯแล้วก็ปริมณฑล
1: ที่มันจุดห้าจุดศูนย์ไปเรื่อยๆนะมันจะหายไปหรอ
0: มันไม่หายแต่มันไม่มีอะไรไม่มีคนจัดนะ
1: ฮะ
0: มันไม่มีคนจัด
1: หมุนไปนี่ขึ้นตรงนั้นว่างไปเฉยๆ
0: ไม่ใช่ว่างมีเสียง
1: มีเสียง
0: อาจจะเป็นเสียงเพลง
1: อ๋อ
0: เพราะไม่มีคนจัด
1: อ
0: าจจะเป็นผมก็แม้จะขึ้นเพลงก็มีปัญหาว่าต้นทุนสู้ไม่ไหวเพราะโฆษณามันไม่มี
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าเคยได้โฆษณา100เนี่ยมันเหลือประมาณ20บาท
1: โอ้โหหายไป80เลยนะครับ
0: ซึ่งมันไม่คุ้มกับไอ้ค่าเช่าค่าจ้างคนมาจัดก็อันนึงส่วนที่เหลือที่เป็นไอ้เจ้าหน้าที่คอนโทรลเจ้าหน้าที่ประสานงานช่างนะน้ำไฟประปาสถานที่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นต้นทุนที่เนี่ยอย่างในห้องก็ต้องเปิดไฟติดแอร์
1: ใช่
0: ไหมต้องมีเจ้าหน้าที่คอนโทรล
1: ครับ
0: จะต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัดทอนไม่ได้ในการทำธุรกิจเป็นฟิกคอสฟิกคอส2ตัวนะฟิกคอสที่เป็นโซฮุยในการจัดการกับฟิกคอสที่เป็นค่าสัมปทานซึ่งมันต้องเฉลี่ย
1: ครับ
0: เฉลี่ยไปตลอดอายุ5ปีเนี่ยแต่ว่าก็ต้องจ่ายที่จริงก็คือผมเข้าใจว่าจ่ายไปแล้วจ่ายไปเสร็จแล้วไม่ได้จ่ายใหม
1: ่
0: แต่ว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้คืนเนี่ยอันนั้นก็อันหนึ่งนะอันนี้คือก็เป็นอามาทายใช่ไหมคำว่าตั้งตักหักบัญชีไปเลยไปในทางบัญชีนะแต่ว่าในทางเงินสดเนี่ยจ่ายไปหมดแล้วเหมือนกับโทรทัศน์ดิจิตอลที่เขาทำอันดูล้างบางกันไปแล้วก็ทุกคนก็พอถึงจะต้องเปิดสัมปทานรอบใหม่ก็ไม่มีใครสนใจที่จะไปขอทำแล้วนะเพียงแต่ว่าจะทำรูปแบบไหนในแง่ของคอนเทนต์คนทำเนื้อหาจะทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: วิทยุก็เหมือนกันวิทยุเนี่ยก็ถ้าพูดถึงค่าจ้างคนจัดเนี่ยเทียบกับทั้งหมดผมไม่รู้เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะอย่างค่าจัดคุณนัทพงษ์จ้างผมเงี้ยนะแต่วิทยุมันก็มีรายได้โฆษณาแต่ว่ามันไม่ cover
1: ครับ
0: นะถ้าเกิดท่านดูฟัง 96.5 ท่านก็จะเห็นว่าหลังสี่ทุ่มไปเนี่ยเป็นรีรันหมดไม่มีคนจัดละนะเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีก็ยังไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์ต่อไปเขาจะมีจัดไหมนะเพราะจำนวนคนฟังมันน้อย
1: ครับ
0: น้อยลงอ่ะไม่ถามว่ามีคนคือมันสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณรัฐพงศ์คุณฟังผมเพลินๆกันแล้วกันนะผมนานๆผมจะเล่าอะไรให้ฟังสักทีคือสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้หนังสือพิมพ์คนอ่านน้อยไม่มีโฆษณาในท้ายที่สุดก็มีบางฉบับที่ต้องเลิกพิมพ์
1: ครับ
0: ก็เลิกไปเรื่อยๆแต่ถามว่ายังมีหนังสือพิมพ์ไหมผมยังมั่นใจว่ายังมีหนังสือพิมพ์แต่คนอ่านน้อยลงเรื่อยๆส่วนสุดท้ายที่เขาจะตัดสินใจยังไงนี่ก็คือเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่มีหนังสือพิมพ์ของรัฐบาล
1: ครับ
0: มีเอกชนเป็นเจ้าของคงจะมีแม้แต่การเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น e-newspaper ก็อาจจะตอบโจทย์ไม่ได้เหมือนกันคือบางคนบอกว่าไม่ต้องมี newspaper ที่เป็นฉบับพิมพ์
1: ครับ
0: เป็นฉบับ e-newspaper ไม่ใช่เว็บไซต์นะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าเป็น e-newspaper เนี่ยเราต้องเสียเงินซื้อsubscribe เป็นสมาชิกจ่ายเงินแต่ถ้าเกิดเป็นสำนักข่าวที่เขาไม่ได้เก็บเงินที่เราเปิดอ่านได้ฟรีอันนี้เขาก็มีรายได้จากที่เป็น advertising space
1: ครับ
0: มีโฆษณามาลงใช่ไหมคุณรัตพงศ์
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็เยอะมากแต่ว่ามันคุณภาพมันไล่เลี่ยกันคือก็เสนอข่าวซ้ำๆกันเหมือนกับก๊อปกันไปก๊อปกันมาเหมือนกับหนังสือพิมพ์เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่เราอ่านข่าวเหมือนกัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาโทรทัศน์คนดูผ่านการออกอากาศครั้งแรกหรือดูผ่านจอทีวีเนี่ยไม่ว่าจะดูผ่านจอทีวีที่ใช้เสาหรือจะดูผ่านจอทีวีที่เป็นอยู่ในโทรทัศน์ดาวเทียมหรือจะดูผ่านที่เขาไลฟ์สดแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ไปผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเป็นไลฟ์สดเนี่ยโฆษณามันลงไม่ได
1: ้
0: รีลันโฆษณาลงไม่ได้ฉะนั้นการดูผ่านช่องทีวีก็น้อยลงเช่นกันสถานการณ์ก็คือมันก็จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการทำ
1: ครับ
0: สิ่งที่มันชัดเจนก่อนหน้าเนี่ยคือเขาเลิกไปเลยแล้วไม่มีให้เราอ่านเลยคือแมกกาซีน
1: ครับ
0: คือแมกกาซีนรายเดือนรายปักนี่ไม่มีแล้วน่าจะเหลือไม่เกิน
1: กี่เล่ม
0: 3-4 เล่ม
1: ครับ
0: นะยังเหลือบ้านและสวนไหมคุณรัตพงศ์เท่าที่ผมเคยดูในท้องตลาด
1: น่าจะเหลือนะ
0: หนังสือพวกเป็นแมกกาซีนรถยนต์ยังเหลือไหมไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เห็น
0: ยานยนต์ยังมีไหม
1: ไม่เห็นเลย
0: กลางปียังมีไหม
1: ไม่เห็นแล้ว
0: นะ
1: ครับ
0: น่าจะหายไปหมดแล้วเน
1: า
0: ะหรือยังมีไม่รู้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันแม้หนังสือรายเดือนเนี่ยไม่เห็นแล้วแมกกาซีนรายเดือน
1: ก็จะมีเป็นบางเล่มอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณวีระพูดถึงครับไอ้อย่างไอ้อะไรบ้านและสวนอย่างเงี้ยมีผมเข้าใจว่ากูแม่งคิวซีน่าจะยังมีไอ้ทำอาหารอะไรน่ะ
0: รายเดือน
1: น่าจะยังมี
0: รายสัปดาห์ที่เคยเยอะๆตอนนี้ก็น่าจะเหลือมติชนสุดสัปดาห์ที่เหลือมีไหม
1: สยามรัฐเหลือไหม
0: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์น่าจะเลิกไปตั้งนานแล้วไม่มีนะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าละไม่น่า
0: หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ก็จะเหลือมันก็ทำได้ทำพิมพ์ด้วยแล้วก็ทำเว็บไซต์ด้วย
1: ครับ
0: นะ ก็ทุกคนก็คือสถานการณ์อ่ะมันอย่างแมกกาซีนนะผมเห็นเลยว่านั้นคือ 0,000 วิทยุโทรทัศน์ตกอยู่ภายใต้ชะตากรรมเดียวกันเพียงแต่ว่ากรณีของวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ของรัฐ
1: ครับ
0: จะบริหารจัดการยังไงวิทยุถ้าเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเรดิโอ
1: เจ๊งเลย
0: ถ้ารถยนต์มีวิทยุก็ไม่เวิร์ก
1: ไม่เวิร์กพบคือผมที่ไอ้วิทยุเนี่ยมันเราดึกอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีทูกล่องทูวิชั่นแล้วมันมีวิทยุที่มันเป็นด
0: ิ
1: จิตอลใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่มันไม่ได้รับความนิยมเลยนะถึงแม้มันจะแบ่งเป็น70 80ยุค70 80อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงไทยป๊อปเป็นเพลง
0: แต่ว่า
1: แต่ไม่เคยฟังนะ
0: ไม่แต่นั้นคุณต้องเป็น subscribe
1: ครับแต่ว่ามันเป็นดิจิตอลที่มาที่มันมีหลากหลายเยอะแยะไปหมด
0: แต่ว่าคุณต้องเป็นสมาชิกจ่ายเงินซึ่งไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่ได้เงินแล้วไงสมาชิกที่ดู True Vision มันไม่มีแล้ว
1: เพราะฉะนั้นผม
0: คือพูดว่าเราพูดถึงว่ามันไม่ไปพ่วงดีมั้ยว่าออกอากาศเป็นดิจิตอลเลยแล้วอยู่ในรถเปิดได
1: ้
0: ก็ปัญหาคือในรถไม่มีวิทยุ
1: ในรถไม่มีไอ้ตัวรับอยู่ดีรีซีเวอร์อยู่
0: ใช่ใช่มันก็มีคนพูดถึงสตรีมมิ่งถ้าเป็นวิทยุไม่รู้สตรีมมิ่งแบบไหนนะแต่โทรทัศน์เนี่ยต้องเป็นสตรีมมิ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ก็อีกนั่นแหละใครจะลงทุนแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งแล้วทุกคนเข้าไปใช้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรายังไม่ต้องพูดถึงความนิยมของการรับรู้เสพข่าวสารเสพข้อมูลนะเดี๋ยวนี้เราใช้เวลาสำหรับดูข่าวเทียบกับดูบันเทิงเนี่ยผมว่าดูบันเทิงเป็น 90% แล้วนะ
1: ครับ
0: ผมเปิดดูข่าวประมาณสัก2นาที3นาทีเสร็จแล้วผมก็ไปตีเหรียญจี้บ้างเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราเอาตัวเราเป็นตัวตั้ง
1: ใช่ใช่
0: แม้แต่ข่าวทีวีต่างประเทศผมยังไม่ดูเลยนะ
1: ครับ
0: ดูฟรีก็ยังไม่ดูเลยนะไม่ต้องพูดถึงดูเสียเงินนะดูฟรีก็ไม่ดูนะผมไม่เคยเปิดเลยนะเปิดดูจากไออินเทอร์เน็ตดู CNN ดู BBC ที่มันมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะน่าจะมีนะ
1: ครับ
0: ดูผ่าน YouTube อะไรพวกนี้น่าจะมีนะทั้งสดทั้งแห้งอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้เปิดดูอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเราไม่รู้พฤติกรรมพฤติกรรมของเราต่อสื่อวิทยุโทรทัศน์สตรีมมิ่งมันไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: คือเมื่อก่อนมันถูกฟอร์แมตไงว่าเราดูข่าวตอนเย็นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฟังวิทยุในรถอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้า
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรล่ะอ่านแมกกาซีนที่ตัวเองชอบช่วงว่าง
1: ๆครับ
0: อันนี้พูดถึงตัวเองนะแต่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่มีละนะผมยังพอเหลือบ้างนะตอนเช้ายังอ่านหนังสือพิมพ์2ฉบับ
1: ครับ
0: 4ฉบับ4ฉบับแล้วก็เปิดเว็บไซต์เช็คข่าวประมาณ3เว็บไซต์ที่จะมาใช้งานนะเพราะเราต้องยังทำงานอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ไม่ต้องทำเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็คิดว่าผมก็คงลดลงนะ
1: ครับ
0: เพราะเราก็ไม่ต้องการอินพุตพวกนี้แล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ความจำเป็นที่ต้องมีอินพุตพวกนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเมื่อก่อนผมก็สงสัยว่าทำไมคนแก่ๆเขาเลิกติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองวะ
1: ครับ
0: เออพอถึงจุดๆนึงมันก็ด้านชาวนะครับผมมันไม่ตื่นเต้นอย่างนั้นแต่เขาก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์นะพูดถึงนะแต่ว่าถามว่าเขาเอาจริงเอาจังอย่างเหมือนเราที่ทำงานนี่มันคงไม
1: ่
0: นี่ผมพูดถึงผมที่เป็นคนทำงานนะคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นคนเสพอย่างเดียวเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าสเกลในการติดตามของท่านกับผมเนี่ยมันห่างกันเป็น10เท่าอ่ะเพราะท่านทำงานผมทำสื่อมันแน่นอนอ่ะนะผมต้อง
1: คู่กับตรงน
0: ี้ต้องคู่กับนี้มากกว่ามันเป็นงานผมอ่ะของท่านไม่ได้เป็นงานท่านก็ทำก็ท่านก็ต้องทำงานของท่านใช่ไหมท่านก็ต้องหาเวลาที่จะติดตามข่าวก็แล้วแต่ท่านที่ท่านจะออกแบบแต่ผมเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำอะไรที่มันเข้มข้นกว่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไม่ต้องทำอะไรเข้มข้นตรงนี้เนี่ยก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวเองจะจัดรูปแบบในการติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองมากน้อยขนาดไหนนะนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าคุณรัตพงศ์กับผมเนี่ยมันช่วงห่างมันประมาณ 2เจนเนาะ
1: ครับ
0: เจนนึงเนาะ
1: เจนนึง
0: นะก็แลกเปลี่ยนกันกับ

0: อะไรต้องมีคนดูแลใช่ไหมอย่างนี้แหละคุณรัฐพงศ์มีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนที่เราจะเบรกไหม
1: โอ้จะพูดถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆคือเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเขาก็พอพวกเอ Netflix มันมาพวกวิดีโอออนดีมานด์มันมานะที่จะดูตอนไหนก็ได้นะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยคิดจะเฮ้ยไม่ว่ะ
0: ไม่น่ากระทบ
1: ไม่น่ากระทบว่าชีวิตเราอ่ะเราดูทีวีเป็นเวลาเราตื่นเช้ามาเราก็ดูทีวีอาจดูข่าวเช้าหลังจากนั้นเราอาจจะดูอะไรอย่างเงี้ยเราดูเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถูกกำหนดด้วยไอ้ตารางไอ้
0: ตารางออกอากาศ
1: ตารางออกอากาศอยู่แล้วคิดว่ายังไงก็ไม่กระทบแล้วไม่น่าจะโตมากโอ้จนณปัจจุบันเนี่ยทำรู้เลยว่าไอออนดีมานเนี่ยวิดีโอออนดีมานดูตอนไหนก็ได้เนี่ยโอ้มันกระทบทุกอย่างเลยมันทำให้สิ่งที่ได้ยินเมื่อ10ปีที่แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะมาม ันมาจริง
0: ๆ
1: แต่ณเวลาเนี้ยมันยังไม่เคยได้ยินของที่มันจะมาแทนแบบนี้คุณรู้ได้ออกมั้ยคือยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบที่เข้ามาปุ๊บแล้วทำให้เราเฮ้ยเอ๊ะ
0: ต้องรออีกสักพัก
1: เออเนี่ยตอนเนี้ยผมกำลังฟังอยู่ว่ามันจะมีอะไรแต่ว่าถ้าอย่างที่ไอ้อะไรนะเรดิโอดิจิตอลน่ะวิทยุดิจิตอลเนี่ยผมจะเทียบเคียงกับของคือก่อนหน้านี้ผมเคยฟังคุณวีระคุยหลายครั้งเนี่ยมันเทคโนโลยีเราตามหลังอเมริกา10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไล่มาอย่างนั้นจริง
0: จริง
1: พอไล่มาอย่างนั้นเราก็รู้แล้วไอ้ตรงนั้นมัน
0: ต้องมาแล้ว
1: มันต้องมาแต่ว่ามาแล้วมันประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเราก็ใช้เขาเป็นแบบอย่างแล้วก็เชื่อแล้วก็ฟังมาแล้วก็เออเนี่ยเลยเชื่อว่าวิทยุดิจิตอลเนี่ยมายังไงก็เจ๊งเพราะว่าของเขาก็เจ๊งเขาไม่เวิร์ก
0: แต่มันก็ยังมีวิทยุดิจิตอลเปิดในรถนะ
1: มีฮะแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กด้วยสถานการณ์ของมัน
0: ผมไม่รู้แต่ว่าผมไปเยอรมนีเนี่ยคนขับรถก็ยังเปิดวิทยุฟังในรถที่เป็นดิจิตอลเรดิโอ
1: ก็
0: เพราะเขามีวิทยุดิจิตอลในรถ
1: คือถ้าเขามีรีเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันหรือว่าเราถ้าเราจะทำมันต้องบังคับอ่ะไอ้รถติดอ่ะอันนั้นก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันมาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูว่า
0: ไม่น่าไม่คือยังไงต้องมีนะคือระบบที่จะเป็นวิทยุมันต้องมีผมยังเชื่อว่ามี
1: มี
0: ดิจิตอลเรดิโอเนี่ยต้องมี
1: มี
0: แล้วต้องมีอยู่ในรถด้วย
1: ครับ
0: แต่มันจะทำแบบไหนผมไม่ทราบแต่ต้องมี
1: มีอันนั้นผมไม่น่าหรอกแต่ว่าถ้ามันจะไปประมูลอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจบไปแล้ว
0: แต่ว่าไอ้นั่นอีกเรื่องนึง
1: แต่เพราะว่าไอ้เทคโนโลยีที่มันเกิดเนี่ยคืออย่างแอปพลิเคชันเนี่ยที่มันใช้กันเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในรถอยู่แล้ว
0: เปิดจากแอปพลิเคชัน
1: ใช่ถ้าจะบอกกับอสมทเนี่ยสิ่งที่อสมทควรทำเนี่ย
0: คือแอปพลิเคชัน
1: การทำแอปพลิเคชันของตัวเองที่ออกมาแล้ว subscribe ได้แล้วต้องฉีกจากทีวีที่ทำณปัจจุบันคุณจะทำอะไรก็ได
0: ้แต่พอคุณรัฐพงศ์พูดอย่างนี้ผมเห็นภาพแล้วว่าเป็นแอป
1: ต้องเป็นแอปอะ
0: เป็นแอปแต่ว่าเป็นแอปเนี่ยมันก็เออเดี๋ยวเราไปคิดต่อว่ะเวลาคือเข้าใจที่คุณณัฐพงษ์พูดผมเข้าใจคือเราในเมื่อในรถมันมีแอปเราก็ต้องมีแอปวิทยุ
1: ซึ่งของเขาอ่ะมีอยู่แล้ว
0: เออ
1: แต่ว่าไอ้แอปรวมที่มันอาจจะติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราแบบเป็นเพจข่าวแล้วดึงของคุณนู้นดึงของคนนี้มาใช้มีอยู่ช่วงนึงที่มันจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นึกออกใช่มั้ยอันเนี้ยไอ้อันเนี้ยไอ้ที่มันเป็นศูนย์รวมเนี่ยที่เหมือนแอปทางลัดอย่างเงี้ยมันควรจะมี
0: อันนี้ต้องเป็นเรื่องรัฐบาลลงทุน
1: ไม่รู้ล่ะหรือว่าจะเป็นเอกชน
0: แต่มันก็จะมีปัญหาเอาเดี๋ยวอันนี้ผมว่าอันนี้มันอยู่ในบลูพรินท์ของกสทช.หรอกคือเราอ่ะเขาเป็นคนดูแลเรื่องวิทยุโทรคมนาคมใช่ไหม
1: ครับ
0: วิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุแล้วก็โทรคม
1: นาคมเขาคืนด้วย
0: เขาคงจะออกแบบเขาคงมีนักวิชาการทำลึกกว่าเราแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้นั่งคุยกับเขาจริงๆจังๆว่าคือต้องให้เขาออกแบบมา
1: ครับ
0: ว่าเขาจะเอาแบบนี้พอแบบนี้เนี่ยเอกชนก็ที่จะใครจะทำธุรกิจนี้ก็ไปตามแพลตฟอร์มนั้นต้องเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ผมยังเชื่อว่าข่าวข้อมูลเป็นเรื่องที่คนยังจำเป็นต้องใช้ในชีวิตนะตอนนี้ผมกลับมาฟังวิทยุประเทศไทยจะดีจะชั่วยังไงก็15นาทีที่ฟังตอนขับรถกลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หรือตอนเช้าเนี่ย

0: มันก็พอได้อะไรบ้างแต่มันอาจจะเป็นข่าวรัฐบาลอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันเลกูล่าไงคือหมายความว่ามันแน่นอนมาตอนไหน
1: ใช่ใช่ใช่มันขนาดไม่เปิดข่าวต้นชั่วโมงนี่เขายังบ่นเลยต่างจังหวัดนี่ผมจะไม่เชื่อมแล้วนะ
0: เออใช่เพราะว่าคนยังต้องการนิวส
1: ์
0: ยังไงยังไงมนุษย์ก็ยังต้องการอินพุตที่เป็นข้อมูลข่าวสารนะยังไงก็ต้องยังต้องการแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงก็อีกเรื่องนึงเอาเดี๋ยวเหลือเวลาให้คุณผู้ฟังโทรมาคุยกับเราบ้าง
1: ได้ 15:43 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 4-5-9-4-6-4-6-6 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @MCOT Academy
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่น

0: ย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: ื่อกี้คุยคุณวิระคุยเพลินเลยยาวเลยนะฮะอ่ะยังเหลือเวลาครับ10นาทีสุดท้ายนะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมีใครที่จะมาร่วมสนทนาด้วยนะสำหรับวันนี้นะช่วงแรกเราก็สรุปข่าวนะช่วงที่สองก็เปิดสายคุยกันนะแล้วก็เมื่อสักครู่นะก็คุยกับคุณวีระเพลินๆนะครับเรื่องของสถานการณ์นะที่มันเกิดในแวดวงนะโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะสถานการณ์นี้มันแหมมันค่อนข้างจะต้องรอละปีหน้า2570เนี่ยอยากรู้เหมือนกัน
1: ผมพูดอย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมผ่านช่วงที่ก่อร่างสร้างตัวของธุรกิจสื่อ
0: ครับ
1: วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นิตยสารแล้วก็ผ่านช่วงรุ่งโรจน
0: ์
1: ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยก็รุ่งโรจน์ด้วย
0: ครับ
1: คือก็ตอนที่เราทะยานครั้งแรกเทคออฟครั้งแรกการเทคออฟครั้งแรกของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มประมาณปี2529
0: ครับ
1: แล้วก็มาจบเอาประมาณปี2537เนี่ยคือการเทคออฟครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันวุ่นวายหลายอย่างแล้วก็เกิดวิกฤตปี40เราก็สลบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะอาจจะมีบางช่วงที่ผงกหัวขึ้น
0: ครับ
1: ช่วงประมาณปี2545ถึงประมาณ2547 48แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงจุดนิ่งแล้วก็ปรับตัวแล้วก็รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์
0: ครับ
1: ในวงการยาวนานมาจนถึงขนาดนี
0: ้
1: เป็นขาลงยาวมาก
0: ครับ
1: แล้วผมก็คิดว่าแม้ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะเทคออฟในอนาคตอีกสัก5ปีข้างหน้าผมก็ไม่เชื่อว่าภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อและมีเดียที่เป็นแบบดั้งเดิมนะแบบ traditional เนี่ยจะกลับมาส่วนรูปแบบใหม่ที่จะเป็นไปเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่ามันจะควบคู่กับการเทคออฟแบบไหนผมพูดให้ฟังเป็นภาพใหญ่อย่างนี้ดีกว่า
0: จะได้
1: แต่ละประเทศมันก็ประสบปัญหาไม่เหมือนกันอเมริกาเกิดวิกฤตปี 2008-2009 นี่สิ่งที่เป็นผลอย่างสำคัญที่เรานึกไม่ถึงตอนนี้คือจบยุคโลกาภิวัตน์ยุคโลกาภิวัตน์จบตั้งแต่ปี2010
0: ครับ
1: ลากยาวมา15ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันมีผลเท่ากับการผลิตสินค้าและบริการจากเดิมที่มองโลกเป็นเชื่อมกันถึงทั้งหมดตอนนี้มองโลกแบบแบ่งเป็นคู่ๆ
0: ครับ
1: ในทางในการในทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจนะแล้วมันก็เกิดปัจจัยซ้อนต่างหากเฉพาะหน้าขึ้นมาอีกคุณณัฐพงศ์พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านสำคัญผมยกตัวอย่างที่ผมคิดว่าอาจจะเห็นชัดว่ามันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยคือธุรกิจรถยนต
0: ์ยังไง
1: เมื่อมีรถ EV เข้ามาในทุกอย่างเปลี่ยนหมดซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาช่วงบูรางผ่าน
0: ครับ
1: เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงยกเครื่องใหม่หมดเลยอะไรจะถอยอะไรจะทำอะไรจะเพิ่มอะไรจะลดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งอันนี้เกิดหลังจากวงการสื่อและมีเดียหลังจากวงการมีเดียและวงการโฆษณาไปแล้ว
0: ครับ
1: จบไปแล้วนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะที่คนที่อยู่ในวงการนี้ดิ้นรนกระเสือกกระสนดิ้นรนเนี่ยในต่างประเทศก็เป็นทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่รัฐเกี่ยวข้องหรือรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือไม่อะไรก็ตามที
0: ครับ
1: นั้น ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็พูดอย่างที่กำลังเกิดขึ้นโต้แย้งกันเรื่องไทย PBS เนี่ยมันเป็นเพียงจุดระเบิดหรือจุดที่มันเดือดเนี่ย
0: ครับ
1: จุดเล็ก
0: ๆครับ
1: ในวงนี้ทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าอะไรตัวละครเยอะใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเป็นความล่มสลายของระบบ
0: ครับ
1: มันก็ย่อมจะมีผลกระทบข้างเคียงไปอีกแบบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูว่ามันจะคือในส่วนของสื่อที่เป็นสื่อเอกชนก็ยอมรับตัวเองว่าดิ้นรนด้วยความยากลำบาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมสื่อที่เป็นสื่อของรัฐเองนะก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีมีสุขนะสื่อที่มีลักษณะเป็นไม่ใช่ราชการแล้วก็ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจนะก็มีสถานะอีกแบบนึงเนี่ยก็กำลังเข้าสู่วงจรนี้เหมือนกันอย่างเราดูกรมประชาสัมพันธ์เข้าไปของบประมาณเราก็เห็น
0: ครับ
1: มันบีบรัดขนาดไหน
0: เอ๊ะคือเขาขอของกรมเนี่ยจริงๆคือ 2,000 เนาะ
1: ประมาณ
0: 2,000
1: ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าพูดถึงกรมนี่ก็คือรวมทั้งวิทยุสวทรวมทั้ง MBT
1: รวมทั้งหมด
0: รวมทั้งหมดเนาะ
1: ที่ขึ้นอยู่กับกรมประชาสัมพันธ
0: ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดอะไรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอะไรพวกนี้เนาะ
1: รวมหมด
0: นะ
1: รวม
0: ไม่ใช่ว่า MBT ก็ 2,000
1: ไม่ใช่
0: นะ
1: แล้วก็รายรับนอกงบประมาณก็ยังมีด้วย
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ดูใกล้เราไม่ได้ไปดูอะไรละเอียดขนาดนั้นแต่กรณีของไทย PBS เนี่ยเขาไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณ
0: ครับ
1: แล้วบางทียังมีคนเข้าใจผิดนะเพราะว่าเขาเก็บจากผู้ผลิตนะเพราะมันเป็นภาษีสรรพสามิต
0: ครับ
1: ถ้าเขาเลิกเก็บก็ต้องบอกว่าส่วนนั้นเนี่ยจะถ้าจะเก็บต่อก็ต้องออกกฎหมายที่จะเก็บตรงนี้นะ
0: ไ
1: ม่ใช่ว่าโอนมาเป็นของกรมสรรพสามิตนะเพราะอันนี้เป็นรายการเพิ่มเติมถ้าเราเข้าใจระบบภาษีเนี่ยภาษีสรรพสามิตเนี่ยเก็บที่ผู้ผลิตอันนี้หลักสำคัญต้องเข้าใจก่อน
0: ครับ
1: ถ้าอากรเนี่ยเก็บจากผู้นำเข้าและส่งออก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องกรมสรรพากร
0: ครับ
1: นะถ้าไม่เอาเขาก็ไม่ต้องจ่ายไม่ใช่ว่ามีเงินเพิ่มนะ
0: ครับ
1: ต้องแยกกันนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าไม่เอาก็เขาไม่ต้องจ่ายนะคือทำผู้ผลิตไม่ต้องจ่ายเขาอาจจะลดราคาในการขายบุหรี่แล้วก็สุราได้เพราะเขาไม่ต้องจ่ายตรงนี
0: ้
1: อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจผิดท่านที่อยู่ในวงการเป็นคนใน ในแวดวงคนเก็บภาษี
0: สรรพสามิต
1: กับศุลกากรเนี่ยก็ทวงติงมาได้นะแต่ผมเข้าใจอย่างนี
0: ้
1: นะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้อย่างคุยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปทำข้อมูลมาก่อนจะคุยแต่เราใช้หลักที่เราเข้าใจอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วยังต้องเข้าใจว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานมันมีทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐก็ยังมีทั้งที่ออกเป็นพระราชบัญญัติ
0: ครับ
1: เป็นกรมเป็นอะไรก็เป็นที่ผมดูอย่างหน่วยที่รับงบประมาณที่ไม่ได้แยกเป็นรายการเลยเนี่ย1กระทรวงต่างประเทศรับเป็นกระทรวงไม่ได้แยกรายกรม
0: ครับ
1: 2กระทรวงกลาโหมรับเป็นกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือกองบัญชาการกองทัพไทยวิทยาลัยสถาบันป้องกันประเทศอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้มีการแยกว่ากองทัพบกกรมการทหารราบ
0: อ
1: ะไรเงี้ยไม่ได้ทำแบบนี
0: ้อ
1: ันนี้ก็เป็นลักษณะการจัดทำงบประมาณที่มันไม่เหมือนกับของหน่วยราชการที่เป็นแยกเป็นกร
0: ม
1: เท่าที่ผมเห็นนะจำได้นะมี2แต่ว่าอาจจะมากกว่านี้นะแล้วยังมีเรื่องของพวกกองทุนซึ่งมีลักษณะพิเศษอีกทั้งที่ฝังอยู่ในหน่วยงานของรัฐแล้วก็ที่ไม่ฝัง
0: ครับ
1: แล้วก็รัฐวิสาหกิจก็ไม่ใช่ทุกแห่งมาของงบประมาณอีกเป็นกันของมาก็จะมีกรรมวิธีแบบนึงไม่ขอก็มีแบบนึงแล้วก็ยังมีหน่วยงาน ของรัฐที่ไม่ใช่องค์กรอิสระอีกนะซับซ้อนพอสมควร
0: ครับ
1: ซับซ้อนพอสมควรเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างออกแบบมาแล้วมันจะทำยังไงไม่ใช่ง่าย
0: ๆครับ
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาง ั้นพรุ่งนี้มาเจอกัน
1: บอกแล้วว่าไม่ง้อไง
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม่คุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25ถึง29กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2574อยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไปก่อนจะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม257015เป็นต้นไปการปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์แก้ไขวันมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสงเคราะห์แก่ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อให้สอดคล้องกับวันเริ่มจัดเก็บเงินการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็ว โดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนแรกว่าจะเริ่มกันที่การเมืองเรื่องสงครามข่าวสารสตง.ไทย PBS มันกลายเป็นว่าคนที่เปิดประเด็นคื ทางพรรคภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรหลังจากนั้นไทย PBS แล้วก็พันธมิตรก็ออกมาต่อสู้ทางความคิดและการกระทำผ่านการสื่อสารจนท้ายที่สุดสตง.เป็นจุดเปลี่ยนแปลงวันนี้สตง.มีการแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทย PBS 11 โมงไทย PBS แถลงก็เรียกว่าโต้นั่นแหละหรือจะเรียกว่าชี้แจงยังไงก็ตามเนี่ยตอนบ่าย2นี่ก็เป็นประเด็นทางการกึ่งการเมืองก็แล้วกันแล้วก็เรื่องของ IMF มีหลายประเด็นน่าสนใจเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ทางฝ่ายค้านขออภัยรัฐบาลฝ่ายค้านก็มีการปรับแก้ถ้อยคำบ้างมีการอธิบายอยู่บ้างฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะทางเพื่อไทยคนไปถามถึงก็เหมือนกับว่ารู้มารยาททางการเมืองดีอันนี้ก็เป็นเกมส้มเกมแดงเกมน้ำเงินเกมเขียวรอจังหวะด้วยฟ้าก็อาจจะมีส่วนอยู่ในนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มานั่งดูกันขณะเดียวกันครับเมื่อประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนริมคลองหลวงแพ่งครับขออนุญาตเริ่มต้นจากข่าวนี้ก็แล้วกันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 15:30 นาทีโดยกทม.ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองหลวงแพ่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับชมกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่เฝ้าระวังครับกระทุ่มรายลำต้อยติ่งเขตหนองจอกนะครับแล้วก็แขวงชุมทองเขตลาดกระบังประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพสำนักงานเขตสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองแม่น้ำติดคลองติดพื้นที่ลุ่มต่ำพบสถานการณ์ผิดปกติจากระดับน้ำรีบแจ้งสำนักงานเขตในการช่วยเหลือสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกรมชลในการบริหารจัดการน้ำเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับกทม.สายด่วน1555เอาเริ่มจากข่าวนี้แล้วก็ขยายจากข่าวนี้ก็แล้วกันวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ วันนี้คงจะต้องลุ้นระทึกกันอย่างมากไม่ใช่ในพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครเขาประกาศนะให้ระมัดระวังนะแต่น่าจะเป็นพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลที่จะต้องลุ้นนะครับเพราะวันนี้วันที่14ตุลาคมแล้วก็ในช่วงเวลา1ทุ่มหรือหลังครบธงชาติไปนะคุณวิรักษ์นะครับที่ทางรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพนะจัดงานเลี้ยงรับรองผู้ที่เข้าร่วมประชุม World Bank นะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงมีอะไรต่อมีอะไรมากมายซึ่งลำพังถ้ามีการจัดงานเฉพาะในตึกสันติไมตรีเนี่ยก็คงจะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะแต่บังเอิญว่าการจัดงานในเครี่ยวนี้นั้นเนี่ยเป็นการจัดงานนะทั้งในตึกแล้วก็ด้านนอกที่มีการประดับประดามีการตกแต่งสถานที่อลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าฝนตกลงมามันก็อาจจะทำให้กระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่เอาเถอะนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คงตรวจสอบดูแล้วว่าฝนฟ้านั้นเนี่ยลมพัดไปเรียบร้อยแล้วออกทางนู่นแล้วครับไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นว่างานค่ำคืนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลที่จะต้องต้อนรับแขกจากต่างประเทศมากมายคงจะไม่ปล่อยเพราะว่าธรรมชาติฝนที่มันยังค้างๆคาๆจะตกลงมาน่าจะไปหมดแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับคุณมนตรีจากน้ำท่าโอเคอย่างนี้ผมเริ่มต้นจากงานที่ IMF กันหน่อยก็จะได้เห็นนะครับว่าอย่างน้อยเราก็มีวาระเราก็มีอะไรที่เป็นเชิงบวกติดไม้ติดมือกันขึ้นมาวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับก็ได้มีการแถลงนะครับสิ่งที่ออกมาเป็น Bangkok Blueprint ขณะเดียวกันครับวันนี้ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เสวนา Bangkok Blueprint for Resilient Financial Servicesในการประชุมประจำปีสภาว่าการกองเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับ
5: ครับ
4: Bangkok Blueprint เป็นแนวทางที่ช่วยให้แต่ละประเทศไม่ต้องแก้ปัญหาจากศูนย์ในขณะที่เอกสารอิฉบับก็คือ Compendium จัดทำโดยสถาบันป่วยอึ้งภากรสรุปแนวทางในการรับมือช่องโหว่ของ4ประเทศเศรษฐกิจในเอเชียไทยมาเลย์ฮ่องกงสิงคโปร์พบว่าแม้ว่าหลายแห่งจะดำเนินการมาตรการของตนเองแต่ก็มีแนวทางใกล้เคียงกัน
5: ครับ
4: ความเสียหายจากการช่อโกงทั่วโลกนะครับในปี67เกิดในภูมิภาคเอเชียถึง 67% ไทยเสียหาย 43,000 ล้านนะครับก่อนที่จะเหลือ 30,000 และอยู่ที่ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี69ท่านผู้ว่าก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาเงินเทาการช่อโกงเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่แบงก์ชาติให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี่ครัวเรือนนี่ SME ต้นทุนทางการเงินต้องเป็นธรรมโดยสกัดเงินผิดกฎหมายก็เพิ่มความเข้มงวดที่เราเคยเห็นน่ะในการถอนเงินสดจำนวนมากกำกับดูแลธุรกรรมที่น่าสงสัยติดตามเส้นทางการเงินที่ถูกเปลี่ยนเป็นทองคำเงินตราต่างประเทศและสินทรัพย์อย่างพวกเหรียญอะไรทั้งหลายแล้วก็ออกกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ให้บริการรับชำระเงินตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นยอดการถอน5ล้านขึ้นไปลดลงเยอะนะครับขณะที่ซื้อทองคำแท่งเนี่ยถอนหรือซื้อทองคำเนี่ย2ล้านขึ้นไปลดลงประมาณ170รวมๆนะครับทั้งเงินสดแล้วก็ถอนเนี่ยรวมกันประมาณ 50% แสดงว่าสร้างข้อจำกัดได้เยอะกระบวนการความร่วมมือข้ามพรมแดนนะครับก็เป็นสาระสำคัญของ Bangkok Blueprint เพราะเงินอาจจะถูกโอนออกนอกประเทศก็มีต้นทางมาจากประเทศต่างๆ
5: ครับ
4: ทีนี้นักข่าวก็มีการถามถึงนะครับการประชุมประจำปีท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าก็แบงก์ชาติก็ดูแลเนื้อหาด้านการสื่อสารบางส่วนแต่ภาพรวมก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกครับผมก็เห็นมีแบงก์ชาตินะครับก็มีเจ้าหน้าที่เขามาทำไลฟ์มาสรุปให้แล้วก็ในงานก็เห็นมีรถเข็นผลไม้มาด้วยมีถุงคือผมว่างานสีสันทำได้ดีแต่เนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวค่อยแคะกันทีละนิดทีละหน่อยครับคุณมนตรีครับ
5: เออโอเลี้ยงจะขายดีไหมคุณไหนเวลาครับ
4: ก็เห็นว่าขายดี
5: คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเป็นงานเดียวกันกับของ World Bank แต่ที่นายกรัฐมนตรีท่านไปแนะนำโอเลี้ยงนะให้ดื่มโอเลี้ยงซึ่งก็เป็นเหมือนอเมริกาโน่เย็นนะของไทยเนี่ยคือถ้าได้ลองแล้วจะทำให้คุณลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้คือท่านนายกรัฐมนตรีไป ไปเปิดงานเสวนาซินเดนโกลบอลperspective in Bangkok ก็มีบางช่วงบางตอนท่านนายกรัฐมนตรีนะผมพาไปดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแต่ท่านนายกก็บอกว่าผมอยากจะขอบคุณซินเดนมากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงานซินเดนโกลบอลperspective นะอย่างที่สาวสวยคนก่อนหน้าแสดงว่าก่อนที่ท่านนายกรีจะขึ้นนั้นเนี่ยมีสุภาพสตรีนะฮะสาวสวยที่ว่าได้ขึ้นไปพูดท่านนายกบอกว่าที่สาวสวยคนก่อนหน้าได้พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยตอนเช้านี้ผมหวังว่าเธอจะชอบมันนะผมอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยมันเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมมาแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่านะฮะที่เขามีการจำลองอะไรนะอาหารสตรีทฟู้ดในวงประชุมที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนั้นเนี่ยคนก็จับจ้องไปที่โอเลี้ยงนะฮะจะมาเป็นสินค้าที่ทำให้อยากจะชิมอยากจะลิ้มลองกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะกาแฟดำเย็นของไทยก็คือโอเลี้ยงจากมาแทนที่อเมริกาโน่เย็นไปตลอดหรือเปล่าก็ลองดูครับคุณดิลักษ์ครับ
4: โอเลี้ยงเนี่ยมันต่างจากอเมริกาโน่เย็นอยู่นิดหน่อยเพราะบ้านเราตอนที่กาแฟเข้ามาอันนี้ผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังนะครับเมล็ดกาแฟมันก็ของแพงมันก็ไม่ได้มากันแบบที่จะแพร่หลายทั่วไปอ่ะมันก็ผสมกับสมัยคุณดนตรีสมัยผมมีอะไรอ่ะมีมะขามบ้างข้าวบ้างถั่วเหลืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเวลาคั่วก็คั่วเข้มคั่วไหม้บางทีก็อาจจะมีน้ำตาลเข้าไปแบบนั้นด้วยแล้วก็ใช้ไอ้ถุงผ้าเนี่ยชงกดแล้วกดอีกบีบแล้วบีบอีกอะไรออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ความหอมในแบบกาแฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หอมอโรมาในแบบที่เป็นแบบอเมริกาโน่หรือเป็นกาแฟฝรั่งแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีหอมไหม้แล้วก็มีหอมธัญพืชผสมความหวานเข้าไปด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งก็ถือว่าพรีเซนต์ได้ดีฮะคุณมนตรีฮะ
5: คุณไปรักผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าเราคงจะต้องลดความหวานลงมา
4: หวานต้องขา
5: โอเลี้ยงนั้นเนี่ยมันหวานส่วนอเมริกาโน่นั้นเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าหวานน้อยนะซึ่งรสชาติมันก็จะกลมกล่อมหอมนะนี่ไม่ได้ไปบอกว่าของเราไม่ดีนะฮะเพียงแต่ความแตกต่างของรสชาติของโอเลี้ยงกับอเมริกาโน่นั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้ส่วนโอเลี้ยงนั้นเนี่ยเขาทำมาเสร็จสับนะดังนั้นการจะไปบอกว่าหวานน้อยน่าจะไม่ได้เพราะเขาคงผสมมาเสร็จสับแล้วก็เอามาเทใส่แก้วครับคุณวิรักษ์ครับ
4: ครับคุณมนตรีมีตรงไหนเติมจาก IMF World Bank หรือว่าจะไป
5: เอาเนื้อหาสาระนิดหนึ่งไหมครับคุณวิรักษ์ผมเห็นว่าคือในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางรองนายกเอกนิตินะท่านก็พยายามจะนำเสนอว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยปีนี้นั้นเนี่ยมันจะโตแบบ3 plus นะซึ่งคำว่า3 plus ตรงนั้นเนี่ยแม่เรามองยังไงก็น่าจะลำบากแต่ทีนี้ธนาคารโลกเข้ามานำเสนอของเราน่าจะอยู่ประมาณสัก 2.1 ซึ่งโจทย์ใหญ่ก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนแล้วก็สังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาใหญ่โอกาสที่เราจะไปถึงตรงนั้นนั่นน่ะผมเข้าใจว่าท่านรองนายกเอกนิติคงจะคาดหวังจากการตั้งเป้าว่าจะไปสู่จุดนั้นแต่นี่ก็2เดือนนะตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะมาทําให้บันดาลให้มันไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าแต่เอาเถอะนะครับเมื่อเราตั้งเป้าเอาไว้และแบงค์ชาติเองก็มีตัวเลขไม่ถึงกับที่ท่านรองนายกเอกนิติท่านได้พูดเอาไว้แต่วันนี้นะผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณคริสตาลิน่าก็เกียว่านะครับก็ในระหว่างการประชุมเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องการคาดการภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2569ไว้ที่ร้อยละ 3.1 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 3.5 แล้วก็บอกว่าต้องยอมรับว่าหลายประเทศมีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนำไปสู่แนวโน้มที่ทางดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแรงกดดันต่อการชำระหนี้ฝ ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปีนี้เป็นไปได้ทั้งสองด้านนั่นก็คือฝั่งแรกที่จะปรับตัวลดลงจากผลกระทบด้านอุปทานจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและอีกฝั่งหนึ่งจะดีขึ้นจากการเติบโตของวัตถุประสงค์จากสินค้าในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นะแล้วก็ภาพรวมเลยก็คือมองแนวโน้มนะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดจากนะแนวโน้มดอกเบี้ยที่มันพุ่งสูงขึ้นนะกดดันการชำระหนี้แล้วก็แนะทั้งไทยและก็อาเซียนเร่งผสานความร่วมมือหันมาค้าขายระหว่างกันเพิ่มเพื่อที่จะเสริมพลังเศรษฐกิจภูมิภาคให้แข็งแกร่งแล้วก็แนะให้เตรียมความพร้อมระบบการเงินการคลังรับมือวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมภาพใหญ่นะการขยายตัวก็ปรับตัวลดลงจากปีที่แล้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ท่านรองนายกเอกนิตินะได้ประเมินว่าเราจาก 3+ นั้นเนี่ยผมคุยกับนักข่าวอาวุโสด้านเศรษฐกิจเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากแสนยากครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับไม่รู้จะ plus กันตรงไหนครับเพราะว่าณตอนนี้จะบินเข้าก็จ่ายจะบินออกก็จ่าย จะอะไรก็จ่ายกันไม่หมดอ่ะมันก็ plus มาที่พี่น้องประชาชนกันเสียเยอะนะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีวันนี้ขึ้นเวทีกับทางงานของทาง CNN เนี่ยถามว่ามีสาระมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้มันก็เป็นงานที่ได้มีการจัดขึ้นที่บ้านเรานะครับนอกเหนือจากประเด็นโอลงโอเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดการเสวนาด้วยนะครับการขับเคลื่อนเป้าหมายก็คือไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเฉพาะการดำเนินภาครัฐอย่างเดียวก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากธุรกิจสถาบันระหว่างประเทศพูดถึงเวทีเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในรูปแบบการทำงานใหม่ๆท่านนายกก็หวังว่าจะได้มีการร่วมพูดคุยได้เห็นคนไทยสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครตลอดความสุขตลอดจนความสุขต่างๆระหว่างที่มีการพำนักอยู่ที่เมืองไทยผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมก็มีคุณวราวุธศิลปาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสลันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศผู้บริหารของทางเซนเอ็นผู้มีการใหญ่องค์การการค้าโลกนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโอเพนเอไอแล้วก็เจ้าของรางวัลออสการ์ภาพยนตร์แอนิเมชันเดมอนฮันสเตอร์เดมอนฮันสเตอร์เป็นต้นก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของท่านรัฐมนตรีเอกนิติวันนี้เนี่ยก็ได้มีการขึ้นเวทีแล้วก็พูดถึงในตัวเนื้อหาสะท้อนถึงแบงคอกบลูพริ้นท์การช่อกงข้ามพรมแดนนะครับจดหมายแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่เริ่มมาจนมาถึง AI สร้างความเสียหายปัญหาคือการช่อกงข้ามแดนมาจากประเทศหนึ่งแต่มาอีกประเทศหนึ่งแล้วส่งผลเงินก็ไปถึงประเทศที่3เนี่ยตอนนี้มีแนวความคิดสำคัญก็คือ 1. แก้ปัญหาทั้งระบบ 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 3. เน้นการปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีการนำเสนอเอกสารประกอบชื่อว่า Bangkok Blueprint in Action ด้วยก็ที่เล่ามาเนี่ยบางส่วนท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล่าละตรงนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่นำมาประกอบกันครับคุณมนตรีครับ
5: เดี๋ยวถ้าจะไปข่าวอื่นเกรงว่าจะยืดยาวนะครับผมย้อนกลับมาที่ทางผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักนิดหนึ่งนะมันมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านพูดถึงและเพื่อที่จะให้ตระหนักนั่นก็คือประโยคที่ว่าฤดูหนาวกำลังมานะครับซึ่งตรงนี้คุณคริสตาลีน่าก็ขยายความเกี่ยวกับเรื่องคำว่าฤดูหนาวกำลังมานั้นแน่ความหมายเป็นไปได้สองทางนะเราคือในซีกโลกเหนือเนี่ยใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วราคาพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นต้องติดตามว่าเศรษฐกิจโลกจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนส่วนความหมายอีกในแง่หนึ่งก็คือที่ผ่านมาเราต่างเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับแรงกระแทกหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายระลอกแล้วจนอาจเกิดความชินชาดังนั้นขอให้ระมัดระวังที่อาจทำให้ความสามารถในการรับมือจะลดลงหรือหมดไปจึงขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์ที่อาจยากลำบากกว่านี้โดยขอให้เตรียมพร้อมระบบการเงินการคลังซึ่งคงไม่สามารถตอบได้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือฤดูหนาวจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมีนโยบายเชิงรุกต่อตลาดแรงงานก็เป็นว่าความหมายของคำว่าฤดูหนาวกำลังมานั้นเนี่ยก็มีได้ทั้ง2ความหมายทั้งฤดูหนาวที่เป็นฤดูหนาวจริงๆกับฤดูหนาวที่เป็นเรื่องของสภาพปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้เตรียมรับมือกันเอาไว้จนรู้สึกว่ามันชินแล้วและมันอาจจะหนักหน่วงและวิกฤตกว่านั้นซึ่งตรงนี้น่าจะเห็นภาพชัดที่สุดก็คือกรณีของประเทศไทยในช่วง2เดือนต่อจากนี้คุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับ
5: เศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีทิศทางนะว่าจะไปอะไรยังไงในขณะเดียวกันราคาพลังงานหรือน้ำมันเนี่ยผมเชื่อว่าพรุ่งนี้หรือนี้จะต้องมีการขึ้นราคาขึ้นมาอีกเ
4: พราะว่าอีกแล้วเหรออ
5: ้าว
4: โอ
5: ้และจะยังไงมันติดลบกองทุน
4: เกินแสนไปแล้วใช่ไหมคร
5: ับตอนนี้ก็มีอยู่ช่องทางเดียวที่จะต้องหาทางจัดการก็ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมันเป็นผู้แบกรับราคาที่จะต้องเพิ่มขึ้นครับคุณศิลาครับ
4: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
5: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกาลาบพฤกษ์ AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กาลาบพฤกษ์ครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กาลาบพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911 911 911

0: ิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่ดูใน Facebook อาจารย์สศินเฉลิมลาภนี่ก็โพสต์ไว้ก็บอกว่าฝนเปลี่ยนฤดูมาแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปนั่งไล่ดูกันนะครับว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงเมื่อเช้าที่อยุธยาครับฝนตกตั้งแต่เช้าฟ้ามืดครึ้มนะครับเห็นแนวเมฆทางทิศใต้อาจารย์สศินก็มองบอกว่ามีกลุ่มฝนพาดผ่านสุพรรณบุรีอยุธยาฝนหนักบางบริเวณหลังไปดูแผนที่อากาศก็ชัดเลยครับเส้นความกดอากาศสูงความเส้นความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยก็ลงมาทางใต้นะครับลมหนาวจากตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มลงมาแล้วแต่ความชื้นจากฝนยังไม่หมดนะครับพอลมอีสานเข้ามาเจอกับความชื้นก็เกิดเมฆแล้วก็เมฆก็มาทางตะวันตกก็สอดคล้องกันอาจารย์ก็บอกว่าเป็นฝนชุดเปลี่ยนฤดูครับรอบนี้ไม่ใช่ฝนจาก depressionไม่มีพายุไม่มีเรื่องผิดปกติใดๆครับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ตะวันออกเฉียงเหนือตามฤดูกาล
5: ครับ
4: หนักเบาก็เช็คกันตามพื้นที่ก็ถ้าเราเข้าใจอากาศก็จะได้เห็นภาพอาจารย์ก็พูดประมาณนี้ทีนี้เมื่อสักครู่ก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็แจ้งนะครับว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตะวันออกภาคใต้นะครับก็ระวัดระวังจากฝนตกหนักฝนตกหนักสะสมอันนี้ก็มาจากมวลอากาศเย็นมาจากเมืองจีนภาคเหนือจะ 30% ภาคอีสาน 30% ไม่เยอะละ แต่ภาคกลางนี่รอบนี้มา 70% ครับฝนตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสุพรรณอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกจะอยู่ในเกณฑ์ 60% ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก 60% ฝนตกหนักบางแห่งนะครับเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกระบี่พังงาตรังนะครับกรุงเทพมหานครประมาณ 60% ของพื้นที่ถ้าบางนายังรอดอยู่ก็ถือว่าโอเคครับคุณมนตรีแต่เมื่อสักครู่ที่ทางกทมเขาสั่งให้ทางฝั่งตะวันออกแถวนั้นเริ่มต้องดูน้ำใช่ไหมบอกว่าตอนนี้ก็ดูกันไว้หน่อยกันแล้วกันครับคุณมนตรี
5: ก็ดูโอ้นะแม่พอคุณอภิรักษ์พูดยังไม่ทันขาดคำนะไม่แน่ใจท่านผู้ฟังได้ยินเสียงหรือเปล่านะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะครับก็เหมือนกับเป็นการนำร่องเป็นคนการส่งสัญญาณทักทายแต่ก็แปลกนะนะฝนเปลี่ยนฤดูเนี่ยนะมันจะแตกต่างจากพายุฝนหรือว่าฤดูมรสุมนะคือช่วงที่มันตกต่อเนื่องกัน3วันตกหยุดตกแล้วหยุดแล้วตกต่อวนไปวนมาคือฟ้าไม่มีเสียงคำรามยกเว้นวันเดียวที่มีลูกเห็บตกแถวถนนรัชดาทางศาลอาญานะแต่วันนี้นะฟ้าก็แค่ครึ้มๆนะดูเหมือนตั้งเขานะแต่ก็มีนะเป็นฟ้าโครมลงมาก็ตกอกตกใจก็เอาเป็นว่าระดับน้ำในคลองแถวนี้นะลดลงไปอยู่ในระดับที่สามารถรองรับฝนตกได้ปกตินะคลองแถวนี้ก็น่าจะรองรับแล้วลงไปสู่คลองสำโรงใหญ่ออกไปสู่ทะเลอะไรไปทางนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ทีนี้คุณอภิรักษ์พูดถึงน้ำเนี่ยต้องไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีนะน้ำยังอยู่แม้จะไปแล้วบางส่วน แต่ปัญหาที่มันเป็นการฟ้องให้กับนะฮะสังคมได้เห็นก็คือเรื่องของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยอะไรต่อมิอะไรซึ่งเป็นสารเคมีก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยนะฮะโรงงานไหน ขออภัยครับคืออย่างวันนี้ผมเห็นทางรัฐมนตรีวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็พูดถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะก็ตามสไตล์คุณวิระครับปิดไปแล้ว3

0: ทกู๊ดกายอ่ะเป็นบทคนดีไม่แรงไม่ร้อนไม่อะไรแต่ก็ไม่ฟันธงชัดเจนนะคุณมนตรี
1: ครับก็เอาเป็นว่ามองเผินๆก็แล้วกันนะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยและทุกอย่างปกติเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เห็นการออกมาสื่อสารกันนะครับคนละคำสองคำนะคุณประเสริฐสื่อสารอย่างนี้รองยศชนันสื่อสารไปอีกแบบหนึ่งซึ่งข้อค่อนข้างจะไปอิงกับหลักการในรัฐธรรมนูญนะมากจนเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ยคุณไปรักท่านผู้ฟังถ้าสมมติมันไม่มีอะไรเนี่ยมีเหตุไหมที่เราจะต้องเชิญมาทานข้าวกันแล้วมาคุยกันเนี่ยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสมัยที่เป็นรัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลคุณแพทองธารนะเราเป็นพรรคร่วมเราก็นะประกาศสนับสนุนเนี่ยคือถ้ามองเผินๆเนี่ยก็เป็นการสื่อสารเป็นการตอบคำถามนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรอีกด้านหนึ่งต่างคนต่างก็มีงานต้องทำนะก็เอาเป็นว่ามาทานข้าวร่วมกันก็คงจะมากระชับมาทำความเข้าใจมาพูดคุยให้มัน
0: เหมือนกับไม่ถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ไม่ต้องมานั่งถ่ายรูปโชว์สื่อก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทำนองนี้คุณมังตรีคล้ายๆกันบ้าง
1: นะทีนี้ผมโยงไปเรื่องหนึ่งคุณอภิรักษ์นะ
0: ค
1: ือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยเกษตรอีกท่านหนึ่งไปลงพื้นที่เข้าใจว่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือที่ไหนเนี่ยแล้วก็ประกาศเลยนะในการที่จะจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV มาให้ชาวบ้านนะที่เป็นเกษตรกรชาวนาได้ใช้กันเอาเป็นว่าโครงการเนี่ยจะใช้เงินในส่วนของพ.ร.ก.เงินกู้200,000 ล้านบาทที่เหลือและก็อยู่ระหว่างนะครับการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกระทรวงการคลังนะครับแต่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นนะก็ได้สื่อสารลงรายละเอียดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าโครงการมูลค่าเท่านี้จะซื้อรถ EV กี่คันคันหนึ่งเท่าไหร่นะซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เข้าไปเทียบเคียงกับราคาที่อยู่ในท้องตลาดมันแพงกว่า10 เท่านะเขาบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยล้าน 600,000 บาทแต่โครงการนะเคาะตัวเลขไว้ที่คันละ16 ล้านบาทซึ่งตรงนี้แหละครับวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เลยออกมาสื่อสารมายืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าขณะนี้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากการไถนาด้วยรถแทรกเตอร์ดีเซลซึ่งกรมการข้าวพิจารณาแล้วเห็นว่าหากนำรถแทรกเตอร์ EV เข้ามาแม้อาจจะดูแพงกว่ารถดีเซลแต่ในภาพรวมตลอดระยะเวลาใช้งาน14 ปีจะช่วยประหยัดเงินกว่า10,000 ล้านบาทนะซึ่งบางคนก็บอกก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้พูดตัวเลข14ปีนะคุณมิรังท่านบอกว่า7ปีแต่วันนี้ได้บวกไปอีก7เลยเป็น14ปีแล้วก็เคาะตัวเลขว่าประหยัดมากกว่า10,000 ล้านบาทคุณสุริยะนะครับยังตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของราคารถนะที่รถ EV ในตลาด1,600,000 บาทแต่โครงการ16 ล้านบาทบอกว่าสมัยตนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมการเปลี่ยนรถขอสมกจากดีเซลเป็น EV ขณะนั้นก็แพงกว่าเท่าตัวแต่สุดท้ายผลที่ออกมาก็เป็นประโยชน์ยืนยันว่าระยะยาวถือว่าคุ้มค่าแน่นอนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนไปท่านโยมไปหมดนะฮะและการลดคาร์บอนเครดิตการขายข้าวที่มาจากรถ EV จะเข้าเกณฑ์ที่ต่างประเทศกำหนดและจะทำให้ขายข้าวได้ในราคาดีขึ้นดูเหมือนรถ EV อย่างเดียวเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้าวจะตอบคำถามตอบโจทย์และแก้หลายๆโจทย์ได้จนกระทั่งทำให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นเอาละนี่คือเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะใช้งบจากเงินก้อน200,000 ล้านบาทที่เหลืออยู่แล้วทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเสนอไปพร้อมๆกันหรือเปล่าเพราะในข่าวอีกข่าวหนึ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากรมการข้าวที่คุณสุริยะพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยนอกเหนือจากรถเกี่ยวข้าวตรงนี้แล้วยังมีรถ EV แทรกเตอร์นะครับอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะมาใช้ในการภาคเกษตรกร ไอ้โครงการ

0: อันเนี้ยนะฮะก็ใช้เงินจาก200,000แล้วเงินกู้200,000 ล้านบาทนี่แหละแต่นะครับมันมีตัวเลขที่สูงกว่าไอ้รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าว8,000 ล้านบาทแต่ในส่วนของรถแท็กเตอร์ตรงเนี้ย11,677.54 ล้านบาทนะครับแต่ก็บวกเรื่องของอุปกรณ์เสริมเข้าอีกนะ6,397.97 ล้านบาทนะเอาเป็นว่าเน็ตเนี่ยเฉลี่ยคันละ 1.7 ล้านบาทนะจะเอาไปไถเตรียมดินแทนรถดีเซลก็กลายเป็นว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้นะมีโครงการที่จะต้องใช้เงินปรับโครงสร้างพลังงานตรงนี้ในส่วนของกรมการข้าวกลมๆ 20,000 ล้านบาทก็ออกมาในห้วงจังหวะในเวลานี้พอดีครับคุณไปรักส่วนใครจะโยงหรือไม่โยงอย่างไรจะได้ทั้ง2โครงการหรือว่าจะได้เฉพาะบางโครงการก็ต้องรอดูเพราะว่าจะต้องเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองในส่วนของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาครับคุณไปรักครับ
1: อาจจะอาศัยจังหวะช่วงนี้ฝนตกเอ่ยอะไรเหล่านี้เลยเนียนๆผ่านๆไปได้วันนี้มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนใหม่แล้วนะครับก็แทนคนเดิมที่มีการเกษียณอายุราชการของเดิมคนที่ท่านนายกรัฐมนตรีถามหาท่านก็เกษียณไปละคนใหม่ก็เข้ามาแทนที่ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของการทำงานของฝ่ายบริหารวันนี้คนเจอท่านเสียศักดิ์ถามอยู่2เรื่องรีพอร์เตอร์เขาลงทั้งเรื่องของเส้นเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ทางทะเลที่กัมพูชามีการขีดเส้นใหม่ขณะเดียวกันมันมีเรื่องของการตั้งสนามบินในลาวโดยทางการจีนหรือกลุ่มจีนนะครับวันนี้นักข่าวถามคุณศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจีนมาตั้งสนามบินในสปป.ลาวครับห่างจากชายแดนไทยประมาณ50 กิโลเมตรท่านรัฐมนตรีท่านรองก็บอกว่าก็ทราบว่าเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปที่ลาวก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อวิตกกังวลนักข่าวถามกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยไหมเพราะว่าไทยเนี่ยห่างชายแดนไม่มากนักท่านเสียศักดิ์บอกว่าการก่อสร้างสนามบินก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ว่าเราต้องติดตามและหากทางสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงภูมิภาคก็จะต้องแจ้งมายังฝ่ายไทยนักข่าวถามทางการสหรัฐมีการประสานแจ้งหรือมีแนวความคิดที่จะฟื้นฟูสถานกงสุลในจังหวัดสงขลาขึ้นมาใหม่หรือไม่ท่านบอกว่าก็ยังไม่มีจริงๆรอบบ้านเรานี่จีนเขาขยับได้ทั่วนะครับทั้งกัมพูชาทั้งลาวทั้งเมียนมาแล้วก็แน่นอนครับคนนี้เขาจะมองว่าเขาเสียหายแน่นอนเหนือจากเราก็จะมีแกนทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้กระทบกับเราโดยตรงแต่ว่ามหาอำนาจยักษ์ใหญ่เขาอาจจะต้องมองมากกว่าเราด้วยซ้ำไปครับคุณมนตรีฮะ
0: แต่ข้อมูลอีกบางด้านคุณเวลา
1: เขามองว่าไงครับคุณมนตรีฮะ
0: นะคือเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของจีนนะครับไม่ว่าจะฐานทัพเรือเรียมที่กัมพูชาแล้วก็เรื่องของการเข้ามามีความสัมพันธ์กับทางพม่าอย่างแนบแน่นแล้วก็ที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดก็คือกรณีของสนามบินนะที่มาพัฒนาที่ลาวนะซึ่งเป็นสนามบินของ CAA เก่าเมื่อหลายปีก่อนก็พัฒนาจนกระทั่งมองว่าเป็นฐานทัพนอกประเทศแห่งที่3ของจีนนั่นก็มองในส่วนนั้น
1: แล้ว
0: เนี่ยก็บอกว่าแล้วของเราล่ะนะฮะที่ทางสิงคโปร์นะเขามาเช่าแล้วมาพัฒนาแล้วก็เอาเครื่องบิน F-16 เอาอะไรมาจอดซึ่งก็มีความสัมพันธ์มีความแนบแน่นมีความเชื่อมโยงกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยอีกเหมือนกันตรงนี้แสดงว่าความเคลื่อนไหวต่างๆของเราเองก็อยู่ในสายตาของจีนนะตั้งแต่สถานกงสุลที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จนกระทั่งมาถึงสนามบินเป็นสนามบินอะไรทางอุดรธานีเนี่ยนะที่เขาเช่าจอดอยู่แล้วก็เป็นอะไรกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของทางการทหารด้วยอีกเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าไม่ได้หลงหูหลงตาแล้ว

0: ก็ถูกเฝ้าจับตามองอยู่ด้วยเหมือนกันก็เลยต้องมีอะไรเพิ่มเติมในจุดที่มันจะสร้างสมดุลกันในทางความมั่นคงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เฝ้ามองเขาในขณะเดียวกันเขาเองก็คงมองมาที่เราแต่เราเองอาจจะไม่ได้หยิบประเด็นนี้มาพิจารณากันมากมายนักจนกระทั่งอาจจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเห็นในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบก็บอกว่าภาคประชาชนที่ไปจับตาในเรื่องของสนามบินในประเทศลาวนั้นเนี่ยก็อย่าไปถึงขั้นมาเป็นประเด็นตอบโต้เหมือนกับกรณีระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยนะเพราะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นและไม่ได้เป็นปัญหาลำพังที่เรามีปัญหากับกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับที่พอสมควรแล้วถ้าจะมาเปิดพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาโดยที่ไม่ควรจะเกิดอะไรประมาณนั้นนี่คือในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเขาก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องท่าทีของประชาชนต่อประชาชนที่หยิบยกประเด็นเรื่องของเพื่อนบ้านแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันครับคุณครับครับ
1: บางทีก็ต้องระวังนะคุณมนตรีนะเพราะว่าคนที่อาจจะหยิบยกมาขยายเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าข้อมูลส่วนหนึ่งอินฟลูส่วนหนึ่งคนออนไลน์ส่วนหนึ่งบางทีเขามาประติดประต่อแล้วบางคนเนี่ยเขาเป็นอินฟลูที่มีคนติดตามเยอะถ้าเขาขยับแล้วเขารู้สึกว่าเขาสะเทือนตรงนั้นเยอะประชาชนก็ต้องตามถ้าพูดกันง่ายๆฝ่ายรัฐก็ต้องรับมือให้ทันกับข่าวหรือข่าวสารที่บางครั้งบางทีประชาชนอาจจะตื่นตระหนกเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือเขาอาจจะเชื่ออินฟลูแต่ในขณะที่เราต้องขับเคลื่อนในภาคยาอาจจะต้องช่วยๆกันดึงมั้งครับคุณมนตรีฮะ
0: ครับก็จะได้สร้างความสมดุลคุณลักผมมาต่อที่ข่าวนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับนั่นก็คือกรณีของสสสุชาดานะสุชาดาซานแทนซับแต่สื่อเขาก็คิดว่าวันนี้จะเป็นวันนัดหมายที่ท่านเองได้มีการสื่อสารเอาไว้ว่าจะมาแถลงพร้อมกับสามีของท่านกรณีเรื่องนะรายละเอียดต่างๆการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เพราะได้สื่อสารเอาไว้ว่าจะมีการพร้อมกับสามีจะแถลงเองในวันนี้คือวันพุธแต่พอถึงเวลาแล้วเมื่อวานนะครับสื่อก็พยายามที่จะถามความชัดเจนจากส.ส.สุชาดาจนสุดท้ายนะครับก็ได้รับการคือไม่สามารถที่จะติดต่อได้แต่ได้แจ้งกลับมากับสื่อบางสำนักตั้งแต่เมื่อวานว่าจะยังไม่มีการแถลงข่าวใดๆเกิดขึ้นในวันนี้เอาเป็นว่าก็เลยยังไม่ได้รับความชัดเจนตามที่ได้มีการนัดหมายไว้แต่ปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งนะครับคุณสิริโชคโสภาซึ่งเป็นอดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อีกคนหนึ่งและกลายเป็นประเด็นตอบโต้กันบนหน้าสื่อเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในบัญชีทรัพย์สินนั่นก็คือเรื่องสิทธิ์ในคอนโดก็ต้องบอกว่าคอนโดหรูที่นะตั้ง75ล้านบาทนี่คือราคาเอาเป็นว่าในรายละเอียดตรงนี้นั้นเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกันนะคือได้มาในจังหวะคือก่อนหน้าที่จะมีการจดทะเบียนสมรสกัน14เดือนนะครับและในช่วงจังหวะเวลานั้นก็คือวันที่ได้มาก็คือ9กรกฎาคมปี66นะก็เป็นวันที่คุณสุชาดาเองนะก็มีตำแหน่งทางการเมืองอยู่คุณสิริโชคก็ไปเปิดดูมาตรา102ของกฎหมายลูกนะว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินพ.ศ.2561เนี่ยก็ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าคู่สมรสไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นเพิ่มเติมนะของเก่าบางส่วนก็ยังจะต้องมีการชี้แจงนะครับว่ารายได้นะกับหนี้สินนะมันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะแล้วก็ได้มายังไงบางส่วนก็ไม่ได้แจ้งก็มีประเด็นนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกในการที่จะต้องมีการสื่อสารกับสังคมว่าเพราะอะไรยังไงแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยทางปปช.เขาก็ออกมาแจกแจงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันก่อนสินะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตรวจสอบคือตรวจสอบก่อนที่จะเป็นข่าวปปช.เองก็ตรวจสอบเอาไว้แล้วด้วยในขณะที่ทั้งท่านนายกรัฐมนตรี

0: ที่ร้องเพลงเป็นปริศนาตอบแทนคำตอบว่าอะไรยังไงเนี่ยและคุณชัยชนกเองก็ดูเหมือนจะบอกว่าเป็นเรื่องของคุณสุชาดาเพราะนั้นเรื่องของปัญหาการแสดงบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็คือคุณชัยชนกชิดชอบในห้วงเวลาเดียวกันกับที่มีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์พอดีแล้วก็โยงไปถึงการลงทุนนะใน shuffle.com นะที่สามีคือคู่สมรสนั้นนะมีหุ้นอยู่มันก็เลยน่าจะมีประเด็นนะหลายๆประเด็นโยงใยที่ท่านเองก็คงจะต้องชี้แจงกับสังคมพร้อมๆกับชี้แจงกับปปช.ด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Gateway Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้คุณสุทธิชัยชวนคุยหลังจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พูดถึงสิงคโปร์เป็นทุเรียนจับได้ครับแต่ว่าบีบแรงเดี๋ยวมันจะเจ็บเนี่ยมันมีความหมายอื่นๆกันอยู่ด้วยหรือเปล่าไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
7: วันก่อนนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองเปรียบเทียบสิงคโปร์เป็นทุเรียนครับทุเรียนในความหมายยุทธศาสตร์ของประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องผลไม้หรือเรื่องการแข่งขันจะปลูกทุเรียนเองนะครับลอเรนซ์วองบอกว่าประเทศต่างๆนั้นที่เราต้องคบเนี่ยเราต้องไปหาเพื่อนที่มีอิทธิพลมาอำนาจทั้งหลายแหละเราก็จะต้องคบกับทุกฝ่ายและแน่นอนทุกประเทศก็ย่อมจะพยายามที่จะหวานล้อมกดดันเกลี้ยกล่อมให้เราต้องไปทางนั้นหรือทางนี้ตามที่เขาต้องการแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างอำนาจต่อรองและอำนาจต่อรองนั้นคือความสามารถของเราที่เราจะต้องผิดหรือมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่โลกต้องการแต่ก็หนีไม่พ้นว่าจะต้องถูกบีบจนได้ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่งแต่ว่าลอเรนซ์วองก็อ้างว่าแต่สำหรับสิงคโปร์นั้นการมาบีบเราไม่ง่ายเพราะเราเหมือนทุเรียนใครเอามาบีบเอามือบีบเราก็จะเจ็บมือไปเองข้อความนี้ก็คือหาพอสมควรความหมายจริงๆเนี่ยลอเรนซ์วองไม่ได้พูดถึงทุเรียนในแง่ผลไม้อย่างโดดเดี่ยวนะครับกำลังอธิบายว่าประเทศเล็กจะอยู่รอดได้อย่างไรในโลกที่อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงลอเรนซ์วองพูดถึงโลกที่เคยมีอเมริกาเป็นผู้นำหลักซึ่งแม้จะไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีความคาดการได้มากกว่าสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่อเมริกายังเป็นมหาอำนาจสำคัญแต่การกระจายตัวของอำนาจและความไม่เต็มใจของสหรัฐที่จะแบกรับภาระผู้นำโลกแบบเดิมก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุญญากาศทางการเมืองระหว่างประเทศฉะนั้นคำแนะนำของลอเรนซ์วองในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศเล็กต่อภาคธุรกิจและต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายบอกว่า 1. สิงคโปร์ต้องมีมิตรที่ทรงอำนาจให้มากไม่ใช่ฝากอนาคตไว้กับมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวแล้วก็ต้องสร้างความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นทุกเรื่องแล้วก็ยังต้องทำให้ประเทศมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในความน่าเชื่อถือจนประเทศอื่นมีเหตุผลที่จะรับฟังและรักษาความสัมพันธ์ด้วยจากนั้นจึงเป็นประโยคเรื่องทุเรียนถ้าใครพยายามบีบสิงคโปร์ก็ต้องเจ็บมือด้วยเช่นกันนี่คือคำที่ทำให้ประโยคของลอเรนซ์วองได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนี่ไม่ใช่ความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของทุเรียนนะครับสิงคโปร์ไม่ได้ใหญ่พอที่จะเอาชนะมหาอำนาจด้วยขนาดแต่ก็ต้องทำให้การบีบบังคับสิงคโปร์นั้นมีต้นทุนสูงทำให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการรักษาสิงคโปร์ไว้เป็นพันธมิตรมีประโยชน์มากกว่าที่จะกดดันให้ยอมจำนนถ้าเปรียบเป็นทุเรียนเปลือกมีหนาม เปลือกแม่น้ำแปลว่าความสามารถในการป้องกันตัวเองก็คือกองทัพมีศักยภาพระบบป้องกันประเทศมีความพร้อมในการดูแลความมั่นคงของชาติและการไม่ยอมให้ประเทศอื่นกำหนดเงื่อนไขด้านความมั่นคงได้โดยง่ายแต่ว่าทุเรียนไม่ใช่มีแต่เปลือกนะครับต้องมีเนื้อในด้วยเนื้อในของทุเรียนอร่อยคนชอบนั่นคือคุณค่าที่โลกต้องการเห็นไหมครับว่าเราเป็นส่วนเปรียบเทียบทุเรียนนอกจากหนามแล้วเนี่ยยังต้องมีเนื้อในที่คนต้องการด้วยนั่นก็คือสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเงินท่าเรือโลจิสติกส์เครือข่ายการค้าเทคโนโลยีบุคลากรและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจการมีหนามที่มีความหมายทำให้การบีบบังคับมีราคานี่คือความหมายของลอเรนซ์วองสิงคโปร์ต้องมีทั้งความสามารถในการป้องกันตัวเองและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นมองว่าสามารถกดดันได้โดยไม่มีผลเสียตามมาหมายความว่าคนอื่นพยายามกดดันแน่แต่ใครก็ตามแต่ที่คิดจะกดดันต้องเข้าใจว่าจะมีผลเสียตามมาสู้คบหากับสิงคโปร์อย่างเป็นมิตรดีกว่านี่คือความหมายของลอเรนซ์วองแต่ก็ต้องไม่เข้าใจผิดนะครับว่า

0: ครับที่ประกอบด้วยเรื่องการหารายได้ของรัฐและอาจจะรวมถึงการใช้จ่ายของรัฐด้วยถ้ารวมเอาสำนักงบประมาณเข้ามาเกี่ยวพันนะฮะและขณะเดียวกันนโยบายการเงินเนี่ยดูแลโดยแบงก์ชาติ monetary policy เช่นการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเรื่องอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเป็นหน้าที่ของแบงก์ชาตินะและหน้าที่หลักของทั้งกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติในการดูแลนโยบายเศรษฐกิจมาภาคนะฮะก็คือต้องสร้างเสถียรภาพโดยในทางเศรษฐกิจโดยการควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยจึงเป็นตัวแบกหลักเลยฉะนั้นคุณวาลินจะได้แปลกใจว่าทำไมไอ้กรณีแม้แต่ Federal Reserve เนี่ยถามว่าคนสนใจบทบาทของเฟดเนี่ยนะฮะก็คืออะไรครับก็คือต้องการดูว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินยังไงเช่นปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นเฟดฟันเรทยังไงที่โลกเนี่ยหูฟังกันทั้งโลกถูกไหมครับและตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของเฟดฟันเรทเนี่ยมันก็คือทิศทางของเงินเฟ้อไงถ้าเงินเฟ้อคุณเพิ่มสูงขึ้นเขาก็จะปรับเฟดฟันเรทเพิ่มขึ้นเพื่อคุมเงินเฟ้อถ้าเผื่อว่าเงินเฟ้อมันลดต่ำลงทำท่าจะเกิดเงินเฟ้อเขาก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะคำถามว่าเอ๊ะทำไมเงินเฟ้อมันสำคัญทำไมเนี่ยหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำโดยทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยต้องมาให้ความใส่ใจต่อเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อมากเป็นพิเศษก็เพราะเงินเฟ้อเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาทีเดียว3ทิ้งทิ้งแรกก็คือมันสร้างปัญหาเศรษฐกิจนะเพราะอะไรครับมันทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นผู้ผลิตก็ถูกกระทบผลิตออกมาแล้วต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายยากขึ้นนะครับทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคถูกกระทบหมดนะการบริโภคอาจจะลดทอนลงเพราะราคาสินค้ามันแพงขึ้นขนาดที่ค่าจ้างแรงงานหรือว่ารายได้ตัวเองไม่ได้เพิ่มขึ้นแน่นอนฮะ GDP มันแผ่วลงแน่นอนใช่ไหมครับนะและสองก็คือนะครับเงินเฟ้อเป็นอย่างสร้างปัญหาสังคมนะสร้างปัญหาที่ทำให้คนชักหน้าไม่ถึงหลังเมื่อคนชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดปัญหาความยากจนเกิดปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนแน่นอนมันก็อาจจะก่อปัญหาที่ไม่ชอบมาพาคนเป็นขโมยกระจนจะเพิ่มมากขึ้นฉกชิงวิลาก็เพิ่มมากขึ้นนี่คือปัญหาสังคมใช่ไหมครับและเวลาเงินเฟ้อมากๆเนี่ยยังสร้างปัญหาอะไรด้วยครับสร้างปัญหาการเมืองด้วยเพราะคนจะออกมาเดินขบวนออกมาเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าจ้างบ้างต่างๆบ้างใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเงินเฟ้อคุณจะต้องควบคุมทันทีถ้ามันเกิดปัญหาและไอ้เงินเฟ้อที่กำลังมีปัญหาขนาดเนี้ยเราไม่ต้องดูเลยมากเราดูบทบาทของผู้บริการ IMF นะซึ่งครั้งนี้ก็มาเป็นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ในเวทีการประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจของเรานี่นะฮะที่เตลินาเจอชิว่านี่นะฮะก่อนเดินทางมากรุงเทพมาประชุมนะครับประจำปีของ World Bank IMF ในกรุงเทพครั้งนี้นะฮะโอ้เธอเนี่ยขยันเดินสายมากพูดถ้วยหมดเลยนะครับนะและเวทีหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือไปพูดในนิวยอร์กนะฮะที่มีชื่อว่า The Gata Economic Forum in New York City ซึ่งจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาและนอกจากนั้นหลังจากนั้นก่อนมากรุงเทพเนี่ยคุณวรินทร์ตามไหมครับว่าจอยว่าเขาไปที่ไหนก่อนครับก่อนเดินทางกรุงเทพ
1: ที่ไหน
0: ไปพูดที่ไหน
1: ที่ไหนครับที่ไหนครับ
0: ไปพูดที่สิงคโปร์ฮะ
1: อ๋อฮะ
0: ไปพูดที่สิงคโปร์และคนเน้นเลยครับว่า
1: ที่ฟอร์บที่คุณหนันทินไปที่ฟอร์บที่คุณหนันทินไปใช่ไหมครับผมครับครับ
0: ครับครับนะฮะก็เลยเขาบอกเนี่ยแล้วเธอพูดที่ไหนเวทีไหนก็ตามเนี่ยเรื่องหลักๆที่เธอกังวลมากก็คืออะไรครับคำว่า stubborn inflation เงิน inflation is stubborn แปลว่าอะไรครับ
1: มันดื
0: ้อโอ้
1: มันดื้อยาม
0: ันดื้อยามันหัวแข็งเหลือเกินมันดึงลงได้ยากนะครับอะไรต่างพวกนี้นะฮะแล้วมันกลายเป็นภัยคุกคามนะและมันทำและสาเหตุของอินเฟลชันเนี่ยที่มันสตาร์บอนเนี่ยมาจาก 4-5 สาเหตุจากการวิเคราะห์ของเธอเองนะประการแรกเลยครับก็คือออยล์ไพรซ์อินเฟลชันหรือว่าเอเนอร์จีไพรซ์อินเฟลชันเงินเฟ้อที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันราคาแก๊สธรรมชาติราคาถ่านหินทั้งหลายที่เป็นเอเนอร์จีหรือว่าที่เป็นพลังงานเนี่ยคุณวาลินช่วยผมคิดในใจด้วยนะเพราะว่าใครเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาพลังงานโลกในขณะนี้มันเป็นแบบที่เห็นอยู่ขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยโลกมันขาดแคลนพลังงานหรือเปล่าหรือว่ามีดีมานด์พลังงานที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าที่ทำให้ราคามันพุ่งขึ้นแบบเป็นร้อยเหรียญต่อบาร์เรลในกรณีของน้ำมันดิบนี่นะฮะคุณวาลินช่วยผมคิดในใจเลยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วเราคาดหวังอะไรจากการประชุมไอเอ็มเอฟกับโบแบงค์ครั้งนี้นะครับเรื่องที่สองครับที่ดอกขอให้เงินเฟ้อคืออะไรครับก็คือฟู้ดไพรซ์อินเฟลชันราคาอาหารที่มันเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะฮะทำไมฟู้ดไพรซ์ทำไมราคามันเพิ่มขึ้นครับก็ไม่เพิ่มขึ้นได้ยังไงราคาปุ๋ยราคาอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหมด

0: าโลจิสติกขนส่งอาหารระหว่างประเทศมันก็เพิ่มขึ้นหมดแล้วอย่างนี้คุณจะไม่ให้ราคาอาหารมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับนะยิ่งราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาอาหารมันเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าราคาอาหารหลักๆของโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกธัญพืชเนี่ยมันก็ผลิตมันก็ได้มาจากการใช้ปุ๋ยใช่ไหมครับซึ่งมีนัยสำคัญอย่างยิ่งและปุ๋ยมันก็เป็นไบโปรดักต์ของไอ้การกันน้ำมันใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นฟู้ดไพรซ์อินเฟลชันตัวแปรที่สองและตัวที่สามก็คืออะไรครับก็คือทารีฟเลสอินเฟลชันเงินเฟ้อที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาษีนำเข้านะที่มีการเดิมบัญชีอย่างมากตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่รีซิโปรโคทารีฟหลังจากนั้นก็มากลายเป็นไอ้มาตรา 3.1 อย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับคุณวรินทร์ช่วยบอกพี่เด่นใจด้วยใครคือจำเลยล่ะของไอ้ทารีฟเลสอินเฟลชันนี่นะครับและเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันตัวต่อมาคืออะไรครับ AI เลสอินเฟลชันก็คืออินเฟลชันที่เกิดจากการนำพาของการบูมขึ้นมาของ AI นะครับซึ่งจอร์จว่าเขาวิเคราะห์ว่าไงครับเขาบอกว่าไอ้ AI บูมเนี่ยมันไปแย่งเงินแย่งคนโดยว่าอย่างนี้แย่งเงินจากระบบและการแย่งเงินอย่างระบบที่ต้องทำให้ไอ้การลงทุนด้าน AI ขยายตัวมากนะครับกลายเป็นแหล่งของไอ้ดีมานด์ของซอร์สออฟฟันนะที่สำคัญมากครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันมีทั้งการลงทุนทั้ง data center เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับคุณวรินทร์ครับและที่ใช้เงินมากก็คือแล้วก็คือคำว่าCircular Financing ก็คือบรรดา Hyperscaler ทั้งหลายบรรดา Big Tech ทั้งหลายเนี่ยก็ไปกู้เงินมาปล่อยกู้ให้แก่ลูกค้าตัวเองเพื่อจะมาซื้อชิปของตัวเองอย่างที่ Nvidia ทำอย่างที่หลายทำนี่นะครับแล้วก็ปล่อยกู้ให้เช่น Nvidia ไปปล่อยกู้ให้ใครครับไปซัพพอร์ตเงินทุนได้แก่ OpenAI เป็นแสนล้านเหรียญเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะแล้วก็ไม่รู้ต้องกี่รายใช่ไหมครับนะอันนี้เราเรียกว่าเซอร์ยูราฟไฟแนนซิ่งหรือว่าทุนเขาวงกตนะครับนะก็คืออะไรครับก็คือคุณไปทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับมาปล่อยกู้ผ่านไอ้บริษัทบิ๊กเทคต่างๆเหล่านี้ไปให้แก่ผู้ต้องการแหล่งเงินทุนและอันนี้เองมันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยนำไปสู่ตัวแปรตัวต่อมาที่ทำให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นยังไงเลยครับก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจาก public debtที่มีอัตราของยิวพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากอย่างอเมริกาตอนนี้พันธบัตรอายุ10ปีก็ผลตอบแทนหรือว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวมันก็ 5% กว่าใช่ไหมครับซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาผมว่าประมาณสัก2ทศวรรษได้แล้วนะครับนะแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกนะนะครับกี่ตัวแปรเลยครับไอตัวแปรที่นำไปสู่ไอการเกิดอินเฟลชันนี่นะครับก็5ตัวแปรเนี่ยเป็นตัวแปรที่จอร์จวิลเลียมเดินสายพูดนะไม่ว่าจะไปพูดที่ไอ้นิวยอร์กซิตี้ภายใต้ไอ้กาตาไอ้มีฟอรัมไปพูดที่สิงคโปร์นะครับและขณะเดียวกันก็ยังพูดเป็นข่าวไปทั่วโลกว่าอะไรครับว่าปัญหาของโลกในขณะเนี้ยมันเกิดจาก3ตัวแปรหลักๆเลยนะฮะสรุปออกมาแล้วเนี่ยที่เธอให้เป็นไพรโรตี้ของปัญหานี่นะคืออะไรครับ1ปัญหาเรื่องราคาพลังงาน2ปัญหาเกิดจากอะไรครับเกิดจากdebt crisisเกิดจากไอ้เดบเซอร์วิสที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการกู้เงินต่างๆเนี่ยมันมีต้นทุนการกู้เงินที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับที่คุณไม่สามารถที่จะจ่ายคืนเงินกู้ได้ง่ายๆไอ้เดบเซอร์วิสนี่นะอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เกิดจากอะไรดิสทอร์ชันอันเนื่องมาจาก AI นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือ global issue หรือว่า global agenda ซึ่งหน่วยงานโลกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็คือไอ้เดบเนี่ยเดินสายพูดกันอย่างต่อเนื่องนะครับและมากรุงเทพเนี่ย IMF ได้ปล่อยข้อมูลมาว่าไอ้ปัจจัยคุกคามของโลกเนี่ยอีก3เรื่องนี้บางเรื่องอาจจะซ้ำกันเนี่ยคือเรื่องอะไรมาครับคุณวรินทร์ไปประจำอยู่ที่ศูนย์ธุรกิจเขาก็บอก3เรื่องของการคำเตือนของ IMF คืออะไรครับเรื่อง energy 2 debt และ3คืออะไรครับ3ก็คือ cyber securityซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของ AI นะครับเพราะตอนนี้ถึงขนาดยังไม่ได้ใช้ AI กันเต็มที่ไอ AGI ยังไม่ได้เกิดนะฮะมันยังเกิดไอ้ปัญหาสแกมเมอร์เกิดปัญหากันแฮกกันทั่วโลกอย่างนี้ไปอยู่ขนาดนี้และลองนึกภาพดีครับว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อ AI มันฉลาดกว่านี้มันมีบทบาทมากกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะในแง่ของไอ้ Cyber Security นี่นะครับนะฉะนั้นเมื่อมันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยความคาดหวังของเราต่อ ผลการประชุม World Bank IMF ที่กรุงเทพครั้งนี้นะฮะซึ่งจะต้องมีการประกาศออกมาเป็นอะไรครับเป็น Bangkok Blueprint เป็น Bangkok Dialogue ในวันเสาร์นี้นะฮะคุณอรินทร์คงอยู่ในที่ประชุมด้วยใช่ไหมครับคุณอรินทร์คาดหวังอะไรครับว่ามันจะมีมากมีผลคือเราต้องยอมรับแบบว่าไอ้เวที World Bank IMF เนี่ยมันไม่ใช่เวทีแบบอะไรครับดาวกระจายรู้ว่าครอบจักรวาลพูดกันตั้งแต่ไม้ชิมฟันยันดีรบถ้าคุณไปพูดใน World View Forum เนี่ยไม่มีใครว่านะครับมันคือเวทีของการระดมความเห็นของปัญหาของโลกเป็นเรื่องใหญ่ Global Issue Global Constraint ก็ Global อะไรทั้งหลายนี่นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นเวทีของ IMF World Bank แล้วนี่โลกคาดหวังอะไรครับเขาคาดหวังคุณจะต้องมี macro economic policy ที่เหมาะสมแล้วสามารถมาบริหารจัดการไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างน้อยก็คือปัญหาไอ้ stubborn inflation ที่คุณเดินสายพูดกันถ้าจะรอบโลกอย่างที่ว่านี้แหละครับว่าคุณวิธีการยังไงฉะนั้นแล้วนี่แหละครับและปัญหาก็คือถ้ามันมีแรงคุกคามจากด้านลบของ AI เนี่ยคุณมีวิธีการยังไงผ่าน2เรื่อง1ผ่าน fiscal policyและ2ผ่าน monetary policy ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วอันนี้แหละคือการเสนอหน้าที่ตรงเป้าว่าเลยครับเพราะว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยมีหน้าที่ดำเนินนโยบาย2เรื่องนี้ที่สำคัญมากนอกเหนือไปจาก macro economic policy อื่นๆนะซึ่งอาจจะจำแจมเข้ามาตัวอย่างเช่นช่างเนี่ยผู้อำนวยการใหญ่ของไอ้ World Trade WTO ก็มาด้วยใช่ไหมWTO เนี่ยเขาก็มาพูดขึ้นไปทีพูดด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรครับก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง foreign trade แต่ว่า foreign trade สำคัญยังไงเพราะ foreign trade เนี่ยนำเข้าส่งออกมันก็คือ macro indicator ที่สำคัญไงใช่ไหมครับแล้ว World Bank ก็มาพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่อง employment อ่ะวันนี้นะครับผู้ดำเนินการใหญ่ World Bank ชื่ออะไรครับคุณวรินทร์ครับ
1: นะเจบังกาเหรอครับ
0: นะครับเขาพูดเรื่องสองวันที่แล้วนี่นะครับเมื่อวันจันทร์นี่นะฮะเขาพูดเรื่องอะไรครับหลักๆเลยครับที่พวกเขาพูดมากเลยนะซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำคนใหญ่วงแหวนเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะฮะแต่ปีนี้เขาเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยคือเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่อง employment ปัญหา employment คน 1,200 ล้านคนคนรุ่นใหม่อายุ18ปี25ปีเนี่ยมันจะออกมา 1,200 ล้านคนคุณจะหางานให้พวกนี้ทำยังไงนะครับคุณจะจัดการกับคนเหล่านี้ยังไงท่ามกลางการเติบใหญ่ของ AI อย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องของ employment ก็เป็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของ macro economic policy ที่คุณจะต้องดำเนินการใช่ไหมครับนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย2หน่วยงานหลักก็คืออะไรครับที่เราคาดหวังมากและน่าจะมีรูปธรรมสูงถ้าคุณแก้ไขปัญหาได้มันมีข้อเสนอแนะที่ดีนะครับก็คือ1 fiscal policy เกี่ยวพันกันเลยครับการเก็บภาษีการหารายได้ของรัฐตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเผื่อว่าไอ้บรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายบรรดาบิ๊กเทคทั้งหลายเนี่ยมันมีกำไรมหาศาลอย่างที่ไปอยู่ขนาดนี้มูลค่ามาเก็ตแชร์ก็ขยายตัวพุ่งราคาพุ่งพุ่งยานนี่นะครับคุณจะมีมาตรการภาษีอากรยังไงซึ่งจะไปแทรกพวกนี้ซึ่งมีเน็ตมีพอฟิตเนี่ยนะครับมาร์จิ้นเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ของตัวเองแต่แล้วบริษัทเราไปไล่ดูดิครับ Nvidia ก็ดีนะครับ AMD ก็ดี Intel ก็ดีโอ้โหนะครับไอ้ profit margin หรือว่าส่วนหนึ่งกำไรเนี่ยมันสูงเสียดฟ้าทั้งสิ้นคุณจะมีวิธียังไงที่จะไปแท็กพวกนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้นำเงินเหล่านี้มาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือใครครับช่วยเหลือที่คนที่มาถูกกระทบจากการที่มัน AI มันขยายตัวเติบใหญ่ไงเพราะอะไรครับเพราะจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยตกงานว่างงานมันจะเกิด job displacement ครั้งโบราณของมนุษยชาติอันนี้มาจากการขยายตัวของ AIฉะนั้นแล้วไอ้กลุ่มคนจำนวนมากมายหรือว่าผมว่าอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่รับใบของที่อยู่ในระบบจ้างงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นไวท์คอร์ล่าหรือว่าคุณจะเป็นบลูคอร์ล่าเนี่ยแล้วถูกรบเนี่ยคุณมีมาตรการช่วยเหลือเขายังไงตัวอย่างเช่นเลยครับคุณจะมีมาตรการในการยกระดับรีสกิลอัพสกิลเขายังไงหรือว่าสร้างมัลติสกิลให้แก่เขาได้ยังไงใช่ไหมครับเพื่อเขาสามารถอยู่ได้ในโลกทำงานต่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะงานจำนวนมากมันจะถูกดิสรัปต์ไงจากการขยายตัวเติบใหญ่ของไงใช่ไหมนะไอเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังใช่ไหมนะอาจจะรวมถึงสำนักงบประมาณด้วยอะไรต่างด้วยซึ่งเกี่ยวพันกับการดูแลทั้งการหารายได้ของภาครัฐ เช่นการเก็บภาษีก่อนการแท็กก็ดีการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรต่างก็ดีแล้วก็การนำเงินมาใช้จ่ายใช่ไหมครับและอันนี้คือเราอยากจะเห็นว่าคุณมีมาตรการต่างๆเหล่านี้ที่ชัดเจนไหมแต่ร่วมกันไหมในบรรดากระทรวงการคลัง190กว่าประเทศที่มาร่วมประชุมกันเนี่ยแล้ว monetary policy นโยบายการเงินเนี่ยคุณวรินทร์อยากเห็นอะไรครับมันเกี่ยวพันกับเรื่องนะครับที่เรากำลังพูดกันอยู่ในขณะนี
1: ้ดอกเบี้ย inflation bond yield
0: ก็ลักษณะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของการปล่อยกู้ของบรรดาสถาบันการเงินเพราะหน้าที่แบงก์ชาติเนี่ยนอกจากการดูแลเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเช่นการดูแลเรื่องอินเฟลชันดูแลต่างแล้วเนี่ยคุณยังมีหน้าที่กำกับตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ด้วยไงใช่ไหมครับคุณเลกูเลตหรือว่าทำหน้าที่เป็นเลกูเลเตอร์นะที่ทำให้รั่วซูเปอร์ไวท์บรรดาสถาบันการเงินต่างๆเช่นธนาคารพาณิชย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณซูเปอร์ไวท์ยังไงถ้าเขาปล่อยกู้แล้วเนี่ยมันไม่นำไปสู่ปัญหาเลยครับปัญหาเรื่องที่ทำท่าจะเกิดขึ้นเช่นเกิดปัญหาไอ้ circular financing อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนะขึ้นมาใช่ไหมครับนะหรือว่าคุณจะมีนโยบายการเงินที่เหมาะสมยังไงที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันสอดคล้องมีเหตุมีผลในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมครับนะที่ทำให้ cost of fund ต้นทุนของเงินทุนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากไอ้พวกเนี้ยถามว่าสำคัญไหมสำคัญอย่างแน่นอนแล้วมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอย่างแบงก์ชาติเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะคุณดูแลเรื่องของแมคโครอินดิเคเตอร์เช่นเงินฝืดเงินเฟ้อแล้วเนี่ยเรื่องของไอ้ employment ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับคุณยังมีหน้าที่ต้องเลยครับเพื่อทำให้ financial resource ที่โลกมันมีอยู่เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นนะให้มันมีคำว่า event development ตอนนี้ปัญหาที่คนพูดกันมากแล้วเป็นห่วงกันมากก็คืออะไรครับก็คือ uneven หรือว่าความไม่เท่าเทียมอันเนื่องมาจากการมีพัฒนาการของ AIที่พัฒนาอย่างมากอย่างก้าวหน้าสุดๆอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้แล้วคุณก็พูดด้วยนะว่าเนี่ย AI มันสร้างอันอีเวนต์อย่างผู้ในการของ World Bank เขาก็พูดใช่ไหมครับว่ามันทำให้เกิดลักษณะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับมันอาจจะเกิดสร้างปัญหารวยกระจุกจนกระจายได้เกิดปัญหาอินคัมดิสทริบิวชันได้ต่างๆได้ใช่ไหมครับนะฉะนั้นเขาจึงเสนอไอ้คำว่า small AI ไงคุณวรินทร์คงตามอยู่ใช่ไหมครับนะว่า AI สำหรับคนเล็กคนน้อยต้องทำยังไงอะไรต่างๆเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคาดหวังนะครับเราในนี้ก็คือผมว่าโลกทั้งโลกเนี่ยคาดหวังคุณไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ามาใช้เวลา 7-8 วันในกรุงเทพมาเป็นไงครับมาน้ำลายแตกฟองใช่ไหมครับนะพูดกันเยอะแยะมากมายครอบจักรวาลใช่ไหมครับแล้วก็กลับบ้านไปนะฉะนั้นเขาต้องการให้คุณมีข้อเสนอแนะจะเป็นรูปธรรมครับพาหน่วยงานหลักๆของชาตินะฮะที่ดูแลเรื่องแมคโครอีกหนึ่งพอลิซีอย่างน้อยก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็แบงก์ชาติอาจจะตามด้วยสภาพัฒน์ด้วยต่างๆด้วยนะเพราะพวกนี้มีหน้าที่กู้เงินมาเพื่อพัฒนาคุณก็เป็นลูกค้าของ World Bank ใช่ไหมครับนะกู้เงินมาสร้างอินฟราสตรัคเจอร์แก้ไขปัญหาความยากจนในหลายๆนี่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องการมีคำว่า how มากขึ้นไม่ใช่มีแต่ what กับ why มีแต่ว่าอะไรกับทำไมเนี่ยคนมันรู้กันทั่วโลกแล้วว่าปัญหาขนาดนี้มันมาจากอะไรใช่ไหมครับอันเนี้ยผมฝากคุณวารินทร์ไปช่วยติดตามด้วยนะครับถ้ามีโอกาสช่วยตั้งคำถามด้วยนะครับ
1: ครับครับแล้วยังไงสัปดาห์หน้าวันพุธหน้าหลังจากที่เขาจบไปแล้วเดี๋ยวรอดูเขาแถลงวันศุกร์นี้กันก่อนนะครับจะเป็นเหมือน plenary session ที่น่าจะเป็นการสรุปงานทั้งสัปดาห์นะครับจะคอยดูให้ครับอาจารย์ว่าเขาจะมีข่าวหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีแต่วัดอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยคือฟุ้งไปหมดในทุกๆฟอรัมเลยนะครับก็กำลังค่อยๆตกผลึกกันอยู่คิดว่าวันศุกร์น่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นการกล่าวสรุปปิดงานนะครับได้ไงวันพุธหน้าอาจจะกวนอาจารย์มาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยเราได้ข่าวจากเวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meeting หรือเปล่านะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันนะครับสัปดาห์นี้เราก่อติดอยู่ที่ IMF World Bank Group Annual Meeting อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็อย่างที่ยอดมาจากเมื่อวานนี้นะครับเรากำลังพยายามติดต่อทาบทามบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับมาดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้นะครับเราสามารถต่อยอดไปในทิศทางไหนได้บ้างสำหรับประเทศไทยนะครับ นั่นคือเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ในรายการรวมไปถึงสาระที่มีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยในรายการเหมือนกันนะครับตลอดไปทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้นะครับเป็นรูปแบบรายการพิเศษครับก่อติดเรื่องของ IMF และ World Bank Group Meetings 2026วันนี้ผมว่ารินสัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเย็นๆประมาณทุ่มถึง2ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับเรื่องข้อมูลความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์สำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยรวบรวมมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชครับอาจารย์อังคารพุทธประหัสบดี4วันต่อสัปดาห์ติดตามกันได้ทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่กรุงเทพเนี่ยฟ้าฝนแวะมาอีกรอบนึงนะครับได้ข่าวว่าทางฝั่งทนงวดนี้ก็รับไปนะฮะฝั่งทางด้านของปริมณฑลก็มีพอหอมปากหอมคอนะครับก็เรียกว่าฝนเองยังไม่เรียกว่าเสด็จน้ำซะทีเดียวนะฮะรอจนกว่าจะออกพรรษากันก็ใจก็ลุ้นๆต่อมๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นวันพุธที่14ตุลาคมกลางสัปดาห์กันแล้วแล้วก็เผลอๆนี่นะครับการประชุมต่างๆก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะฮะตราบใดที่ฝนก็ไม่ได้ตกลงมาน้ำก็ไม่ได้ท่วมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับการประชุมของ IMF กับธนาคารโลกประจำปีวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่3แล้วก็จะเหลืออีกประมาณ2วันนะครับแล้วก็จะมีวันสรุปกันก็ประมาณวันเสาร์นะฮะหลังจากนั้นแล้วนี่นะครับก็จะได้ติดตามกันต่อไปครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ35ปีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวที่จะชวนคุยชวนฟังชวนวิเคราะห์ก็ต้องกลับมาเรื่องของทองคำกันอยู่ดีนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวไปดูสัญญาณเศรษฐกิจวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้หุ้นไทยก็เปิดทำการซื้อขายขึ้นแผ่วๆฮะ 4.14 จุดปิดที่ 1,575 จุดหรือ 0.26% นะครับแต่ถ้าแวะไปดูทองคำโอ้โหกับวันนี้19รอบนะฮะสุทธิปรากฏว่าลง550บาทครับวันนี้ราคาทองคำแท่งรับซื้อเนี่ยหลุด 66,000 แล้วนะฮะมาอยู่ที่ 65,750 บาทส่วนขายออกเนี่ยนะครับก็หลุด 66,000 เหมือนกันมาอยู่ที่ 65,950 บาทนะครับรูปพรรณขายออกตอนนี้เนี่ยหลุด 67,000 ไปเลยนะครับอยู่ที่ 66,750 บาทนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่วันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของทองคำกันจริงๆคุยได้ทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะโอ้โหวันนี้บทวิเคราะห์จากธนาคารพาณิชย์ชื่อดัง Bank of America ฟังแล้วจะใจหายนะครับคือเขาบอกว่าไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะขอโทษฮะในไตรมาสที่4เพราะว่าถ้ายึดเดือนตุลาคมแล้วก็มองว่า3เดือนจากนี้ไปถูกไหมครับก็ตีกลมๆเลยไตรมาสที่4เนี่ยราคาเฉลี่ยทองคำโลกไตรมาสที่4จะแค่ $4,000 ดอลลาร์นะครับอันนี้คือ Bank of America มองนะฮะแล้วก็รายงานตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อเช้าวันนี้ถ้ามองแค่ $4,000 ดอลลาร์เฉลี่ยแสดงว่าต่ำมันต้องมีหลุด $4,000 ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ตามเรื่องทองคำจะรู้ว่ารายงานของ Bank of America เมื่อต้นเดือนนี้นะวันนี้วันที่14ถูกไหมฮะเมื่อต้นเดือนนี้แล้วผมก็ไปปัดฝุ่นเอามาดูโอ้โหเขาบอกว่าราคาต่ำสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อหลุด 4,000 นะครับมันจะไปจอดแถว 3,800 ก็หลุดจะมาหยุดที่ 3,750 ดอลลาร์นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับนะวันนี้ต้องไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของคุณหมอกฤชรัตน์ฮิรัญยศรีครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนะฮะสวัสดีครับคุณหมอกฤชรัตน์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านฟังครับ
4: ครับนะวันนี้เชิญคุณหมอคุยกันอีกรอบเพราะว่าผมก็เปิดประเด็นไปเมื่อสักครู่นี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราดูกันก่อนนะครับว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ดีรู้สึกว่าคู่ชกคู่ใหม่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วคุณหมอก็คือซาอุดิอาระเบียกับปูตีแล้วมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะถามว่าตรงเนี้ยมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับทองคำตอนนี้ที่เคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้บ้างครับ
5: มีน้ำหนักพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้การขนส่งน้ำมันของซาอุเนี่ยติดขัดซึ่งเป็นเกมการเมืองในระดับโลกก็คือทางอิหร่านเนี่ยพยายามที่จะบีบทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้ำมันไม่ลงการที่น้ำมันไม่ลงหรือน้ำมันยังสูงอยู่ในระดับประมาณ100กว่าเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพยายามดิ้นรนเพื่อให้น้ำมันลงมาให้ได้เราเห็นได้ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์พยายามที่จะเปิดโพยในการรับซื้อหรือให้รัสเซียขายน้ำมันดีเซลออกมาในทั้งที่เราก็ทราบดีว่ามีการแซงชั่นและมีการระงับการค้าขายกับรัสเซียมาเป็นเวลากว่า3ปีแล้วนะครับเข้าปีที่3แล้วก็อยู่ๆก็มาบอกว่า1หยุดยิงนะครับ2ก็คือเปิดซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อกดราคาน้ำมันโลกให้ลงทั้ง2ประเด็นนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทรัมป์พยายามทำเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งกลางปีอันนี้เป็นอันที่หนึ่งซึ่งสำคัญมากทีนี้สิ่งที่มันยังกดดันราคาทองคำอยู่ณขณะนี้เนี่ยตามที่ทางคุณชาโจวหัวไว้ก็คือBank of America มองว่าควอเตอร์4เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสลงไปถึง 4,000 หรือมีโอกาสหลุดลงไปด้วยซ้ำไปเขามองจากอะไรเขามองจากการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่15-16ธันวาคมธันวาคมนะไม่ใช่ตุลาไม่ใช่พฤศจิกาเป็นการประชุมหลังสุดของเฟดในปีนี้ที่ถามว่าการประชุมครั้งนี้ทำไมถึงมองอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ครับในบทวิเคราะห์ทั่วไปในระดับโลกเลยเนี่ยนะครับบอกว่าการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นใน2สัปดาห์ข้างหน้าคือวันที่29กับ30ตุลาคมเนี่ยค่อนข้างจะโน้มเอียงฟันธงว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีเพียง 15% หมายความว่าโอกาสที่จะทรงตัวเนี่ย
6: 85%
5: คือเขามองว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ขึ้นแต่เขาวิเคราะห์ว่าการประชุมในเดือนธันวาคมเนี่ยเขาให้น้ำหนักสูงถึง 80% เหมือนกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยคือถ้าจากนี้อย่าลืมว่าเฟดเนี่ยมีการประชุมทุกๆ6สัปดาห
6: ์
5: พอหลังจาก30ตุลานับไปอีก6สัปดาห์ก็จะไปตก15-16ธันวาคมอันนี้16ธันวาคมเขามองว่าโอกาสที่เงินเฟ้อจะสูงมากเนี่ยมีสูงเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่น้ำมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาวะของเงินเฟ้อหรือตัวเลขเงินเฟ้อหลังจากนั้นอีกประมาณไม่น้อยกว่า 1-3 เดือนตอนนี้น้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับ100เหรียญเนี่ยมาประมาณจะเกือบเดือนละหลังจากที่คุยกันมันรู้เรื่องแล้วอิหร่านก็ใช้หลักการในการปิดโฮมุสปิดช่องแคบบับอัมมันเดสพยายามปิดไม่ให้อิสราเอลเนี่ยซาอุดีอาระเบียเนี่ยส่งน้ำมันออกไปในทางใดทางหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อทำให้ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นไม่หลานรู้ว่าถ้าราคาน้ำมันโลกไม่ลงมาหรือยังสูงในระดับร้อยกว่าเนี่ยการเลือกตั้งมิดเทอมที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ20วันข้างหน้าวันที่3พฤศจิกาเนี่ยทรัมป์จะพ่ายแพ้ยับเยินจะพ่ายแพ้เพราะอะไรเพราะคนอเมริกันจะเดือดร้อนจากการที่น้ำมันสูงขึ้นเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาจะสูงขึ้นและตรงนี้พอเราปลูกเป็นภาพใหญ่เราก็จะเห็นได้ว่าโอกาสที่เงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกาและในเดือนธันวาที่จะประกาศเนี่ยนะครับน่าจะสูงนะครับน่าจะสูงพรุ่งนี้เนี่ยยังมีเรื่องเงินเฟ้อที่จะประกาศด้วยนะครับแต่เรากลับมาในเรื่องของทำไมที่เขาวิเคราะห์ว่าโอกาสที่ควอเตอร์4เนี่ยราคาทองจะลงไปที่4,000 ขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าเมื่อเป็นโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 80% ในวันที่16ธันวาคมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกดดันนะครับเพื่อให้ราคาทองคำเนี่ยกลับมาเทสโลหรือบริเวณฐานรับสำคัญที่ 4,000 เหรียญต่อทรอยออนถามว่า 4,000 เหรียญต่อทรอยออนถ้าเทียบทองไทยก็ดีเท่าไหร่ก็พูดง่ายๆว่าลงจากนี้อีก150เหรียญทองไทยถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ย 4,000 ท้วนๆทองไทยต้องลงได้อีก 1,500 บาทต่อบาททองคำโดยประมาณเอา 1,500 บาทเนี่ยไปลบจากราคาปัจจุบันไปลบก็จะได้ที่ในราวตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 65,900 บวกลบ 5,900 ลบอีก 1,500 ถ้ามันเกิดจริงนะลบอีก 1,500 คือจะเหลือประมาณ 64,000 กว่าหรือ 64,400 ราวๆนี้นะฮะแต่ยังไงก็ตามคงไม่ได้ลึกไปถึง 62,000 หรือ 60,000 ทุ่นทั่วที่หลายๆคนบอกว่าเอาละฉันตั้งราตั้งหลักว่าจะรอซื้อที่แถวๆ 60,000 ผมคิดว่าน่าจะยากอันนี้เราก็กลับมาดูว่านี่ครับเมื่อเขามองว่า 4,000 เนี่ยมันเป็นแผนคือต้องเข้าใจว่า 4,000 เนี่ยมันเป็นฐานรับแข็งแกร่งมากตลอดระยะเวลาเท่าเดือนที่ผ่านแต่9เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์เลยเนี่ยมันก็ลงมาแถวนี้แล้วก็เด้งลงมาแล้วเด้งดังนั้นข่าวการขึ้นดอกเบี้ยที่จะขึ้นเดือนธันวาคมเขาก็วิเคราะห์ว่ามันจะเป็นข่าวร้ายที่สุดดังนั้น 4,000 มีโอกาสทดสอบแล้วถ้าหลุดแน่นอนถ้าหลุด 4,000 ทั่วๆลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 3,800 ถึง 3,850 เหรียญต่อทรอยออนซ์นั่นเองอันนี้ก็คือหลักวิธีคิดของ Bank of America ซึ่งแน่นอนก็หลายๆฝ่ายก็มองเห็นประเด็นเดียวกันแต่ผมมีความเห็นต่างนิดเดียวคือผมเชื่อเหลือเกินว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเดือนธันวาคมที่จะเกิด 15-16 เนี่ยมันจะเป็นไม้สุดท้ายที่จะทำให้ทองคำตกแล้วหลังจากนั้นจะขึ้น หลังจากนั้นจะขึ้นคือขึ้นหลังจากวันที่16เป็นต้นไปก็อย่าลืมว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยพอมันจะเข้าใกล้ๆการประชุมเนี่ยมันยิ่งจะมีเรื่องของบทวิเคราะห์ข่าวลือในเชิงลบมันก็จะกดดันมาโดยตลอดแล้วมันจะเกิดการ buy on facts ซึ่งเป็นการซื้อเมื่อราคาที่เกิดขึ้นจริงๆเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงๆปรากฏว่าทองไม่ตกละทองดีขึ้นเลย อันนี้ก็เหมือนกันครับเราเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมจะเป็นเพรสเชอร์ที่กดดันแต่พอประกาศข่าวขึ้นจริงๆเนี่ยซึ่งมีโอกาสขึ้นตอนนี้ให้น้ำหนักถึง 80-88% นะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของเครื่องมือ Fed Watch เขาให้น้ำหนักเยอะหมายความว่าทองคำว่าจะตกแล้วไปโลแถวๆบริเวณ16ธันวาคมอันนี้พอตกเนี่ยสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมมองว่ามันจะเกิดอีบาวเอฟเฟกต์หลังจากนั้นประมาณวันที่18ถึง31ธันวาคมแล้วเราก็พบหลายครั้งแล้วนะฮะจากสถิติเนี่ย5ปีหรือ6ปีซ้อนละที่ราคาตกในช่วงต้นแล้วก็ดีดแล้วปิดสูงในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคงต้องตรวจสอบแล้วก็เฝ้าวิเคราะห์กันครับตอนนี้ถามว่าจากตรงนี้ไปจนถึง2สเต็ปก่อนนะฮะจากตรงนี้คือวันที่14ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ที่เฟดคิดว่าจะส่งดอกเบี้ยตรงนี้ครับมันจะทำให้ราคาของทองเหรียญขึ้นเหวี่ยงลงบริเวณ 4,100 เหรียญทั่วๆเนี่ยเคยรับอยู่ 3-4 ครั้งแล้วไม่หลุดครั้งนี้ผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสจะหลุดน่าจะน้อยคือตอนนี้ข่าวร้ายๆมันเข้ามาในทองคำโดยตลอดเช่นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทำออลไทม์ไฮในรอบ18เดือน2บอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาสูงขึ้นทำออลไทม์ไฮเหมือนกัน พียงแต่ว่า2ตัวเนี้ยมันเพิ่งมาปรับลดลงเมื่อ2วันที่ผ่านมาจากการที่สหรัฐขายบอนด์ได้ดีเรียกว่าโดยองค์รวมของตลาดโลกตอนนี้เวลาเรามองวิเคราะห์เนี่ยมันต้องมอง360องศาแล้วก็มองด้วยว่าตลาดคิดอะไรอยู่แล้วราคารีแอคไปหรือยังซึ่งตอนนี้คำตอบก็คือว่าตลาดคิดว่าในระยะอันใกล้เสร็จที่จะประชุมจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วตรงนั้นเนี่ยครับจะทำให้ทองคำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ทรงหรือปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนตุลาก่อนนะฮะปลายเดือนช่วงนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง 4,100 ถึง 4,220 เหรียญซึ่งเราจะเห็นว่าเวียงแบบเนี้ยมาประมาณ2ทีละเมื่อ3วันก่อนขึ้นไป 4,210 นึกว่าจะขึ้นต่อไม่ไหวโดนเทขายกลับลงมาตอนนี้ต้องพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งว่า 4,100 เหรียญเนี่ยเอาอยู่ไหมซึ่งถ้าถามไปผมวิเคราะห์ว่าเอาอยู
6: ่
5: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ตลาดกำลังซื้อว่าตัวเลข CPI ที่จะออกพรุ่งนี้นะครับมันน่าจะสูงมันน่าจะสูงและมีโอกาสที่จะกดดันเฟดแต่ถึงจะกดดันอย่างไรเนี่ยผมยังเชื่อหรือเกินว่าเฟดจะไม่ขึ้นตามที่เป็นวิเคราะห์ให้ก่อนหน้านี้จะอย่าสับสนนะการประชุมเดือนตุลา29ถึง30การประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้15

0: ถึง16ธันวาคมที่อยู่ใกล้ตัวใน2อาทิตย์คิดว่าไม่ขึ้นใกล้ตัวอีก8อาทิตย์คิดว่ามีโอกาสขึ้นตอนนี้ตลาดมองไปถึงนู่นแล้ว15 16ธันวาค
1: ม
0: ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตลาดทองคำเกือบจะทุกวันก็คือเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงตามที่เราเห็นนะฮะก็ทองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงก็คือ65,700ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเหวี่ยงลงอยู่นะฮะ65,700ถึง66,800บวกลบต่างๆช่วงนี้ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเคลื่อนตัวแบบนี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์แล้วขึ้นไปลงมาลงมาขึ้นไปถามว่าเอาไม่คิดว่าจะหลุด 4,001 เหรอผมเองคิดว่าโอกาสที่จะหลุดน่าจะน้อยเพราะว่าอะไรเพราะข่าวร้ายๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหลือแค่พรุ่งนี้อีกวันเดียวคือตัว CPI ซึ่งในเมื่อตลาดมองว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในช่วง 29-30 เพราะว่าเพิ่งขึ้นมาเมื่อเดือนกันยายนก็เมื่อไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็คงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วคือต้องเข้าใจว่าเรามุมมองเนี่ยเราต้องมุมมองว่าภาพรวมๆใหญ่ๆเนี่ยเขากำลังมองอะไรและตลาดควรเป็นยังไงดังนั้นตอนนี้ทองมันก็จะเหมาะกับนักลงทุนระยะสั้นที่สามารถเข้าเร็วออกเร็วและสามารถเก็งกำไรได้โดยเข้าใจ technical analysis ที่ต้องตามได้ทันแต่ถ้าคิดว่าไม่เข้าใจมากและไม่มีเวลามากที่จะเฝ้าหน้าจออันนี้ท่านต้องเป็นนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวกลางกับยาวตอนนี้ทำอะไรให้ตอนซื้ออย่างเดียวอย่าลืมว่าการซื้อทุกครั้งไม่ได้ให้ซื้อทั้ง 100% ของพอร์ตให้ซื้อประมาณ 10-15% ซื้อไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเราต้องซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวอ่อนตัวมาจากตรงไหนอ่อนตัวมาจุดที่แนวรับระยะสั้นกลางยาวแบบนี้แหละครับซึ่งตอนนี้กำลังเทสแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 65,600 นั่นเองครับดังนั้นตรงนี้เหมาะอย่างไรเหมาะเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกพันเนี่ยเดี๋ยวทองขึ้น500ตก500เมื่อวานขึ้นมา200 300 2วันก่อนขึ้นมา300วันนี้ตกรวบลงไป500ถ้าท่านเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นและเข้าใจหรือเล่นเทคนิคเข้าเป็นเข้าตลาดได้เพราะมีเวลาท่านก็เข้าตลาดเลยตามหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอมือถือมันมีแอปพลิเคชันทั้งเรื่องของออมทองคำทั้งเรื่องของการลงทุนทองคำใน NGS Go หรือออมทอง X หรือออมทองกับธนาคารอะไรก็ได้ท่านเงินน้อยท่านก็ซื้อน้อยใช้ได้แต่เงิน100บาทเองก็ซื้อขายเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราค่อยไปเพิ่มน้ำหนักหรือเราอาจจะใช้เงินทีละ500บาทเงินบาทนะฮะซื้อขายอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยแม่บ้านชอบมากเลยเพราะว่ามันความเสี่ยงไม่เท่ากับหุ้นโอกาสที่จะตกลึกๆก็ไม่มากแหละเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในฐานที่มันรับเข่าร้ายๆไปเกือบหมดแล้วคราวนี้กลับมามองว่าอย่างที่คุณบัญชาพูดเมื่อกี้ว่าเอ้ยตอนนี้สงครามมันเหมือนจะเปิดหน้าใหม่ระหว่างสหรัฐกับอูตีในซาอุดิอาระเบียผมคิดว่าเรื่องตรงนี้ถ้าในระยะ3สัปดาห์เนี้ยผมคิดว่าไม่เกิดแต่จะเป็นคำขู่ของทรัมป์เพื่ออะไรเพื่อหาเสียงถ้าเราติดตามดีๆเนี่ยทรัมป์จะมีนิสัยแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ชอบการบลัฟชอบการออกข่าวที่จะมีรู้สึกน่ากลัวและตัวเองได้ประโยชน์อันนี้เป็นกลยุทธ์ในการใช้สื่อของทรัมป์ค่อนข้างมากซึ่งระยะหลังเราจะเห็นได้ว่าเก่งแต่พูดแต่ทำอ่ะไม่กล้าทำแล้วสงครามพูดมาแล้วขู่มาแล้ว2เดือนนะตอนนี้ ไม่กล้าทำอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่จะให้ทำแล้วมันบอกที่สูตรมันพิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณเกือบ9เดือนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยในการที่คุณไปโจมตีอิหร่านแล้วทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงไปกว่าที่คุณคาดหวังเหมือนเวเนซุเอลา
1: อ
0: ิหร่านไม่ได้หมูเหมือนเวเนซุเอลาสู้กันมาแล้ว9เดือนยังไม่รู้แพ้รู้ชนะเลยแล้วคุณคิดว่าตอนนี้อำนาจในการสั่งที่จะลบตอนนี้ของทรัมป์เนี่ยนะมันจะยิ่งน้อยลงไปถ้าเลือกกลางมิดเทอมแล้วเนี่ยโอกาสที่ทรัมป์จะแพ้เนี่ยตอนนี้เขามองว่าสูงมากหมายความว่าอะไรดิโมแครตจะเข้ามาครองตลาดล่างตลาดบนถึงแม้จะมีรีพับลิกันเยอะแต่อาจจะถูกแทรกแซงได้บ้างแต่โดยองค์รวมก็หมายความว่าหลังจากวันที่3พฤศจิกายนทำไม่น่าจะสามารถประกาศอะไรได้อย่างง่ายๆหรือผ่านกฎหมายอะไรได้อย่างง่ายๆตามที่เคยทำมาในช่วง8เดือนที่ผ่านมาดังนั้นหมายความว่าผมไม่เชื่อว่าการจะยกพลขึ้นบกหรือการที่จะโจมตีฮูตีเนี่ยมันไม่น่าจะทำได้เพราะงั้นถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาทำไปแล้วเพราะตอนนี้หลายๆคนเราจะเห็นได้ว่าวิดีโอของเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตรงสนามบินของซาอุถูกโจมตีเยอะมากโดนกลุ่มฮูตีทำยังไม่ได้ช่วยตอนนี้แล้วคุณจะไปรออีก2อาทิตย์แล้วคุณจะมาบอกว่าจะมาช่วยหลังจากเลือกตั้งแล้วคุณจะเป็นมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นคำขู่ที่ผมเชื่อว่านักวิเคราะห์โดยทั่วไปจะเข้าใจดังนั้นหมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไปและการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยจะหมดอำนาจไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้เรื่องคำขู่เรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เราจับเท็จได้หมดเนี่ยนะฮะตอนนี้มันจะไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นกล่าวโดยสรุปอย่างนี้ก็คือว่าผมเชื่อว่าจากนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเรายังวิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะหลุดถ้าจะน้อยมีไหมมีอาจจะมีสัก 20% แต่ผมก็ยังมองว่า 80% เนี่ยน่าจะไม่หลุดถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยอันนี้พูดถึง2อาทิตย์จนถึงสิ้นเดือนตุลานะน่าจะไม่หลุดหมายความว่าเอาละตรงนี้มันเป็นโลนที่ท่านจะทยอยซื้อเก็บและเก็งกำไรแบบระยะสั้นมากกว่าที่จะขายนะฮะแล้วหลังจากเปิดประชุมแล้วไม่ว่ากันอีกทีนึงดังนั้นโดยองค์รวมผมก็ยังมองโพสิทีฟกับทองคำแต่ในระยะยาวๆนะครับแต่ในช่วงตุลาจนถึงธันวาเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกยกนึงละเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรงกดดันจากการที่ดอกเบี้ยในครั้งหน้าตอนนี้ตลาดเนี่ยไม่ได้มองตุลาแล้วนะฮะมองไปถึงธันวาคมไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเราก็ต้องติดตามฮะคุณบัญชาว่าสรุปว่าต้องทำหน้าลงทุนทั้งในระยะสั้นกลางระยะระยะสั้นทำไมหน้าลงทุนระยะสั้นหน้าลงทุนเฉพาะคนที่เข้าใจกลยุทธ์เข้าใจความเสี่ยงและอ่านเทคนิคเป็นถ้าไม่เข้าใจล่ะไม่เข้าใจท่านโปรดกรุณาเป็นนักลงทุนระยะกลางกับยาวโดยทยอยซื้อเก็บเพราะจุดลงเนี่ยเป็นจุดทยอยซื้อเก็บแต่นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยที่ชอบกำไรครั้งละบาทหนึ่ง500พอละนะฮะ500ก็ประมาณสัก 0.8% อะไรทำนองนี้เขาก็กำไรละ 0.5% พ่อค้าแม่ขายเขาก็ซื้อๆขายกำไรบาทละ500เขาขายสัก5บาท10บาทเขาก็พอใจแล้วได้ค่าอาหารได้อะไรต่ออะไรก็มีอย่างนี้เยอะฮะในตรงนี้ถ้าใช้วิธีนี้ไม่ต้องมีความรู้มากแต่ต้องเป็นเงินเย็นแล้วก็ลงทุนแบบซื้อทองคำแท่งวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ขึ้นมา500เอาฉันขายตกมา500เอาฉันซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าช่วง8เดือนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกวันขึ้นลงได้วันละ300 500ไม่ต่ำกว่านี้เลยแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจในเชิงกลยุทธ์และเทคนิคอลแอนาลิซิสครับ
1: ครับโอฟังจากคุณหมอวิเคราะห์มาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็พอจะใจเชื่อระดับหนึ่งแต่ว่าต้องเก่งพอสมควรสำหรับจะไซเวซ้ายไซเวขวากันเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากถามคุณหมอนิดหนึ่งครับว่าถ้าเราเทียบข่าวของ Bank of America วันนี้ที่เขาบอกว่าระดับต่ำสุดชั่วคราวนะใช้คำว่าชั่วคราวนะต่ำสุดชั่วคราวในไตรมาสที่4ที่ $3,750 สหรัฐต่อออนซ์นะแล้วผมเอาตัวเลขเนี้ยไปหักกลบลบหนี้กับตัวเลขทองคำที่สูงสุดนิวไฮในปีนี้ที่ 5,594.82 เท่ากับว่ามันจะลบ 33% คำถามผมคือมันมีเหรอครับปีไหนที่ทองคำติดลบตั้งกว่า 30% ไหม
0: ถ้ามองย้อนหลังไป50ปีไม่มีเลยครับ
1: โอ้โห
0: ไม่มีไม่มีฮะเพราะว่าเราทำเฟดเฟดแบ็กไปเนี่ยติดลบหนักๆเคยก็ประมาณไม่เกินประมาณ 7% มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคือแล้วก็มักจะดีดกลับในปีถัดไป
1: อ
0: ันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามย้ำเนี่ยฮะแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะคิดอย่างนี้นะครับคุณลุงชาญต้นปีเปิดเท่าไหร่เขาไม่เทียบกับไฮสุดนะเขาจะเทียบว่าต้นปีเปิดเท่าไหร่ตอบว่าต้นปีอ่ะเปิดที่4320โดยประมาณ
1: อ่
0: าฮะโอเคละ4320ตอนนี้อยู่ที่อะไร4150โดยประมาณ
1: 50
0: ก็คือหายไปประมาณ170เหรียญหายไปประมาณ170เหรียญลดลงมา170เหรียญคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นประมาณ 3% กว่า 4% เท่านั้นเองคือมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือหัวกระท้ายอาจจะติดลบ4% คิดว่ามันจะอยู่แถวๆนี้ไม่ลึกไปถึง 20-30% คือมันจะไม่วัดจากไฮเลยนึกออกไหมฮะเพราะว่าเมื่อกี้คุณบัญชาที่บอกว่ามันโอกาสนับอย่างนั้นเนี่ยนับจากไฮคือ5,500อย่างเงี้ยแล้วมาเทียบกับปัจจุบันโอ้โหมันหายเป็น 10% อันนี้ใช่ผิดแต่เวลาตลาดวิเคราะห์เขาจะวิเคราะห์ต้นปีกับปลายปีครับซ
1: ึ่
0: งก็ยังลุ้นกันนะฮะว่าปีนี้จะติดลบหรือไม่ก็ยังลุ้นนะเพราะเด่นได้ว่าหลายครั้งเนี่ยมันดีดกลับขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นสแควร์ที่ 4,320 เมื่อ2อาทิตย์ก่อนมันก็มีแล้วมันก็ตกลงมาใหม่เอาขึ้นไปนิดเด้งก็ตกลงมาใหม่ซึ่ง อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าภาพรวมตอนนี้ปัจจัยลบอะมันเยอะกว่าปัจจัยบวก
1: อ
0: าว่าปัจจัยลบมันมีอะไรเยอะมาก1ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในรอบ18เดือนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยไม่เคยทะลุ 101.5 เลยเพิ่งมาทะลุในช่วง10วันมานี้จนมาถึง 102.5 ทำ all time high ในรอบ18เดือนหมายความว่าอะไรผมก็ยังงงๆอ้าวไหนว่าคุณนี่สาธารณะเยอะไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีแล้วทำไมเงินของคุณแข็งค่าที่สุดคือการที่เงินแข็งค่าเนี่ยหรือเราเรียกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันเปรียบเทียบกับเงินอีก6สกุลในระดับโลก6สกุลใหญ่ๆที่ตอนนี้วีคหรืออ่อนค่ามากๆก็คือยูโรกับเยนเป็นสเยน
1: ครับ
0: อันนี้เป็น2สกุลหลักที่ครองมากกว่า 50% ของทั้งหมดเมื่อเทียบกับสหรัฐที่บอกว่าเฮ้ยไหนว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ทำไมเงินมันแข็งก็เขาก็เทียบกันแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเกิดการประท้วงใหญ่เห็นไหมครับนักศึกษาออกมาหูประท้วงกันน่าดูสเปนก็ท้วงใหญ
1: ่
0: เขาเรามองว่ารายต่อไปจะเป็นอิตาลีด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้ประเทศในโซนยุโรปทั้งหมดเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเลย
1: ใช
0: ่นะทั้งจากผลกระทบมาจากรัสเซียยูเครนผลกระทบมาเนี่ย3ปีแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยทุกคนเอื่อมละอามากแล้วก็ของแพงขึ้นเยอะในยูโรนะฮะในขณะที่ตอนนี้ยูโรโซนเองก็เพี้ยงคำไม่สามารถรักษาสถิติอะไรต่างๆได้เลยเพราะถูกจีนเข้าขายสินค้าจนอ่อนเปรี้ยแรงไปแล้วดังนั้นตอนนี้เงินยูโรก็อ่อนไปบวกการ เงินเจแปนิสเยนก็อ่อนไปกว่ากันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอาพวกนี้มาเทียบไปเทียบมากลายเป็นสหรัฐแข็งสุดเลย
1: ถูกต้อง
0: มันก็เลยทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันสูงเป็นรอบ18เดือนตามที่เมื่อกี้กล่าวแล้วแล้วก็พอดอลลาร์อินเด็กซ์หรือดอลลาร์แข็งแน่นอนมันก็ออกก็รว
1: ม
0: ออกก็รว
1: ม
0: แต่ถามว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันควรจะแข็งได้ยาวๆไหมตอบว่าไม่ถามว่าทำไมมั่นใจก็มั่นใจเพราะว่านี่สาธารณะคุณเยอะผมถามว่าคนที่มีหนี้สินอยู่ล้นพ้นตัวอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้หนี้สาธารณะเยอะบาลานซ์ชีทติดล้มทุกเดือนเลยคนตกงานก็ยังเยอะอยู่และเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เงินมันจะแข็งได้มากแค่ไหนมันแข็งไม่ได้มากแต่ถ้าเกิดการเปรียบเทียบระหว่างรายก็คือสหรัฐอเมริกากับในคอคือยูโรอ่ะอย่างนี้ในคอเก่งกว่าเพราะว่าค่าของเงินสกุลของเงินมันเทียบแต่มันไม่สามารถเทียบกับจีนซึ่งโอ้โหเศรษฐกิจโตอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับและตอนนี้โลกมันแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนเราก็รู้อยู่ครับขั้วจีนเนี่ยก็เริ่มพยายามมาแต่ว่าขั้วจีนเนี่ยในระบบการเงินมันยังไม่อิสระไม่ฟรีโฟลว์ในระดับโลกมากนะแต่โลกของอุตสาหกรรมและโลกของการค้าจีนเป็นระดับหนึ่งที่ทุกคนยอมรับฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่จีนเนี่ยสามารถทำให้โลกการเงินซึ่งเขาทำอยู่นะซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน3ปีระบบการเงินของจีนจะเป็นเสรีมากขึ้นและจะได้รับการยอมรับในฐานะเป็น reserve currencyซึ่งปีนี้จีนเริ่มทำแล้วคนจะมีรีเซิร์ฟของยูหยวนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีไม่ถึง 1% นะสมัยก่อนนี่คือปีที่แล้วเองนะไม่ต้องนานมีไม่ถึง 1% แต่ตอนนี้ผมว่ากำลังโดดขึ้นมาเรื่อยๆในหลายๆประเทศในหลายๆประเทศแล้วจีนเองก็พยายามเปิดตรงนี้เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการควบคุมเศรษฐกิจของโลกให้ได้เพราะคุณจะคุมโลกได้ตอนนี้คุณต้องคุมอุตสาหกรรมให้ได้ซึ่งจีนคุมได้อยู่แล้วเรื่องอุตสาหกรรมนะฮะเรื่องโลกการเงินเท่านั้นเองที่มันจะต้องทำให้สามารถฟรีโฟลว์ได้มากกว่านี้ถ้าเมื่อไหร่ทำได้เนี่ยจีนก็ครองโลกได้อย่าง
1: 100%
0: ซึ่งถ้าเขาครองโลกได้อย่าง 100% กลับมาเนื้อข่าวที่เราเล่นทองคำก็จะพุ่งทะยานขึ้นมาใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้สหรัฐตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าถังแตกถังแตกเพราะว่ามันใช้เงินเกินตัวมันก็เหมือนคนน่ะมีเงินเดือนละ 30,000 แต่ใช้เดือนละ 60,000 แล้วยังมีหนี้ที่ยังค้างบัตรเครดิตอีก10ใบอย่างเงี้ยมันจะไปแข่งได้กี่น้ำก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่ได้แค่กี่น้ำหรอกแต่ว่าแน่นอนเนื่องจากเขาอะเป็นประเทศที่มีระบบการเงินที่เอาไปว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกในขณะนี
1: ้
0: นะฮะต้องยอมรับฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการที่จีนจะเข้าไปเนี่ยแค่ตรงนี้ออกมามันต้องใช้เวลาแต่ผมว่าไม่เกิน3ปีอ่ะรู้เรื่อง
1: ครับก็
0: ถามว่าทำไมพอถึงมองว่าจะขึ้นก็เพราะว่าบรรดาประเทศทางฝั่งตะวันออกมันจะต้องมีทองคำเพื่อมาค้ำเงินของตัวเองไม่งั้นใครจะเชื
1: ่
0: อก็เลยสาเหตุที่ทำให้ทองคำยังได้รับแรงซื้อสนับสนุนจากธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกขนาดนี้นะครับ
1: ครับแม่คุณหมอครับคุยมาจนกระทั่งเนี่ยอเมริกาประกาศเงินเฟ้อออกมาแล้วครับใจหายนะเพิ่มตั้ง 3.7%และเป็นเงินเฟ้อที่ขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เมษา5เดือนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่า
0: ผมว่า
1: น่ากลัวเลยนะ
0: เจ็บเสียก็ยังพูดง่ายๆว่าผมว่ามันมีโอกาสไปถึง4ได้ซ้ำไปแต่เมื่อปี22มันขึ้นไปถึง9นะ
1: ใช่ๆ
0: น้ำมันตอนนี้มันสูงมากมันไม่ลงมาเลยฮะดังนั้นเงินเฟ้อตรงนี้ก็จะเป็นไม้เหนือใบเมาแล้วก็ใจที่สุดในระยะต้นมันจะเป็นไม้เหมือไม้เมากับทองคำแต่ในระยะกลางกับยาวมันจะเป็นยาวิเศษให้ทองคำวิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดายครับ
1: ครับโอ้โหตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็สีแดงนะครับอุ้ยไม่อยากจะมองราคาทองคำร่วง

0: ครับโชคดีครับ
1: ครับฮะโชคดีกับนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เงินเฟ้อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนั่นแหละครับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประเภทที่ข้อมูลข่าวสารเป๊ะแล้วก็นาทีนี้วินาทีนี้ต้องฟังฮะอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวทนี่แหละครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีกันเลยนะฮะเอาทุ่ม40นาทีเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จักรตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
5: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชIMF World Bank Annual Meeting Update
3: ทุ่ม45นาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีนะครับโอ้วันนี้เป็นวันที่3นะครับของการประชุมของทั้ง2องค์กรสำคัญที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ปรากฏว่าวันนี้มีความคืบหน้านะฮะโดยเฉพาะเป็นการเปิดตัวที่เรียกว่า Bangkok Blueprint นะฮะถ้าแปลกันแบบภาษาบ้านๆกันนะก็คือพิมพ์เขียวกรุงเทพนะครับได้เป็นพิมพ์เขียวแบบไหนยังไงเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆครับมันเป็นหลัก12ข้อนะในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินนะครับสำหรับเวทีในการประชุมปีนี้เนี่ยประเทศไทยเราเสนอเรื่องนี้เพราะก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยนะฮะอาชญากรรมทั้ง

0: ด้านการเงินออนไลน์สแกมเมอร์สารพัดสารเพนี่นะครับมีแต่ความเสียหายขึ้นทุกปีเลยนี่นะครับทำให้เราเองก็ใช้เวทีนี้ที่จะบอกไปเลยครับว่าแนวคิดของเราเป็นแบบอย่างนี้เพื่อที่จะให้ทั่วโลกได้เห็นวันนี้รองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอ็นนิติธันประภาสเนี่ยก็แถลงเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services นะครับในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังนะครับรองนายกเอ็นนิติแกก็บอกว่าก็เป็นเกียรตินะในการที่เราเปิดตัว Bangkok Blueprint เพราะมันเป็นเวลาเหมาะสมมากนะครับเรื่องของความเสียหายทางเศรษฐกิจโลกโอ้โหการช่อโกงทางออนไลน์ของโลกเนี่ยมีมูลค่าเสียหายสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตีซะว่า 3% ของ GDP โลกโอ้อันนี้เยอะมากนะครับการช่อโกงการหลอกลวงนะครับของผู้เสียหายที่อยู่ประเทศหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกระทำผิดอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายเงินไปสู่ประเทศที่3ซึ่งเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ผู้เสียหายระหว่างคนทำผิดกับคนถูกกระทำเพราะมันมีปาร์ตี้ที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วนั้นแนวคิด3ประการเลยนะครับก็พิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับ2ก็ออกแบบกรอบแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่ก็ออกแบบกรอบแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงนะครับสำหรับแบงค์ก็บูพินเนี่ยอีกขั้นหนึ่งก็คือผู้ว่าการแบงค์ชาตินะวิชัยรัตนกรเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเอกสารการจัดทำระหว่างแบงค์ชาติธนาคารโลกแล้วก็ IMFเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาช่อโกงทางการเงินนะครับก็เรียกว่าฟรอดก็ลองดูการลองลดทางการเงินก็เรียกว่าสแกมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็เรียกว่าไซเบอร์ริสก์นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นความท้าทายร่วมกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงก็เป็นเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็จะสามารถนำไปนะครับในการรับมือกับปัญหาช่อโกงช่อสารพัดหลายช่อทางการเงินกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับมือซึ่งก็มีแนวคิดถึง12ประการก็ใช้ชื่อว่าแบงค์ของบูพินนะครับทางด้านของคุณคริสตาลิน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็พูดคุยถึงเรื่องแบงค์บูพินนะฮะแกบอกว่าเออเนี่ยมันจะช่วยทำให้ระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยได้รับความไว้วางใจนะครับพัฒนาได้ป้องกันอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะฮะดังนั้นทั่วโลกเข้าใจแล้วก็นำเอาแบงค์บูพินไปใช้เนี่ยเชื่อว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินในปีต่อๆไปก็น่าจะลดลงนะครับซึ่งก็ถือว่าอันนี้นะเป็นแนวคิดนะที่ไทยเราเสนอจากสองหน่วยงานสำคัญก็คือกระทรวงการคลังแบงค์ชาติแล้วก็ร่วมกันกับทางของ IMF นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับก็นะมาถึงวันที่3สำหรับ IMF ไปแล้วเหลืออีก2วันนะฮะสำหรับการประชุมที่จะเสร็จสิ้นกันปั๊บเดียวเห็นไหมก็จะหมดละก็เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะมีความคืบหน้าอะไรอีก2วันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับทำไมเงินเฟ้อมันดื้ออย่างนี้ในอเมริกาเนี่ยนะครับทำไปทำมาปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั้งเงินเฟ้อทั่วไปเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานตอนนี้สูงกว่าที่คาดไปเยอะเงินเฟ้อทั่วไปในอเมริกาประจำเดือนกันยายนขึ้นมาถึง 3.7% ครับและนั่นหมายความว่าเป็นเงินเฟ้ออเมริกาที่พุ่งเร็วแรงและมากที่สุดในรอบ5เดือนหรือตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเรียกว่า 4% มีทอนนิดๆเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เองพอประกาศออกมาปรากฏว่าแดงหมดเลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาที่เป็นตัวที่น่ากลัวเนี่ยนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าโอ้โหพุ่งเลยนะครับพุ่งขึ้นไปน่าจะสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษต่อเนื่องอีกแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ครับมองไปทางไหนก็แดงยกแผงเอางี้ดีกว่าเนี่ยครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500ลบเพียบต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะฮะเปิดตอนนี้ดาวโจนส์จะลบ107จุดหรือ 0.21% มาอยู่ที่ 51,836 จุดครับส่วนดัชนีหุ้นลงหน้า S&P 500จะเปิดตอนนี้ก็หายไป26จุดเลยนะฮะหายไป 0.3% อยู่ที่ 7,830 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq นะฟิวเจอร์ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็หาย203จุดเลยนะครับหรือประมาณ 0.6% หลุด 31,000 ละมาอยู่ที่ 3,600 จุดโอ้ยน่าเสียวไส้มากๆนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันกระเตื้องนิดเดียวเองนะครับราคาน้ำมันดิบตอนนี้ซื้อขายกันที่เบรนท์อังกฤษทะเลเนี่ยที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับขึ้นแผ่วๆฮะ31เซนต์ต่อบาร์เรลหรือ 0.29% วิ่งอยู่ที่106ดอลลาร์สหรัฐทวนๆไม่เปลี่ยนไม่เป๊ะไม่ถอนนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดการซื้อขายในอีกเวลา40นาทีข้างหน้าตอนนี้บวกเหรียญ54เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 1.65% ครับอยู่ที่ 95.69 เหรียญ 69 เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะส่วนทองคำอู้วี่ไม่อยากมองขอหลับตาข้างเดียวรายงานได้ไหมฮะราคาทองคำล่วงหน้าฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์ตก44เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ฮะหายไป 1.08% ฉุดลงมาตอนนี้ $4,132.50 ต่อออนซ์บืดนะครับส่วนคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยตก$304ต่อ1ดอลลาร์อะโทษนะ$304ต่อ1บิตคอยนะครับหายไปประมาณ 0.4% อยู่ที่$82,839ต่อ1บิตคอยไม่ใสเลยนะครับงานนี้น่ากลัวจริงๆนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้น้ำมันไม่ขึ้นสูงแผ่วๆแต่เงินเฟ้อออกมาแรงเกินได้ใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของราคาน้ำมันหรือว่าความขัดแย้งทางภูมิภาคของตะวันออกกลางนี่ก็มีข้อมูลมาล่าสุดแล้วนี่นะครับอู้ดูเหมือนสุดนี้มันจะจบลงยากจริงๆนะฮะเพราะว่ากองทัพปฏิวัติพิทักษ์อิหร่านนะครับหรือว่า IRGC นี่นะครับระดับหัวหน้าเลยนะออกมาพูดเลยนะครับว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยนะกำลังเนี่ยนับถึงช่วงเวลาจนกระทั่งเขาสามารถจะจมเรือรบของอเมริกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันนาทีนี้ความขัดแย้งเนี่ยมันยากเกินจะเยียวยาแล้วนะฮะไปไกลจนถึงขนาดนี้แล้วคิดดูสิครับว่าระดับผู้บัญชาการของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติอิหร่าน IRGC ออกมาพูดอย่างนี้ผมย้ำอีกครั้งนะฮะแกออกมาพูดเนี่ยเป็นคำพูดนี้เลยนะว่าตอนนี้อิหร่านเนี่ยกำลังนั่งนับเวลาเลยนะนั่งนับห่วงเวลาจนกระทั่งถึงว่าสามารถที่จะจมเรือรบของอเมริกาได้นี่นะครับน่ากลัวกลับมาดูวันนี้ข่าวสารในบ้านเรากันเนี่ยนะครับสำหรับคนที่จะมีบ้านเนี่ยนะครับโอ้โหรัฐบาลชุดนี้เขาจัดกันเต็มๆเลยนะเรียกได้ว่าผ่อนกันเหนียงยาเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่คำพูดติดตลกนะฮะผ่อนบ้าน40ปีฮะเนี่ยฮะเรียกว่าโครงการบ้านคนละหลัง plus นะครับเรื่องนี้ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแกก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาบอกกระทรวงการคลังเนี่ยก็เต็มที่เลยนะจัดมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องนี่นะครับจนกระทั่งได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเขาเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะครับโดยผ่านธนาคารของรัฐคือทอส.ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบก็แสดงว่าเตรียมตัวเตรียมใจได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีบ้านกันเนี่ยนะฮะสำหรับโครงการนี้นะครับวงเงินโครงการเนี่ย50,000 ล้านบาทนะครับโดยทอส.ก็จะให้เงินกู้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ได้น้อยคนที่ได้ปานกลางแต่อยากมีบ้านของตัวเองนะฮะก็ให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาไม่เกิน3 ล้านบาทเรียกว่าบ้านราคาเข้าถึงนะครับแล้วก็ระยะเวลาของการซื้อโทษนะฮะซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารของที่ดินรัฐหรือซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐนะและเมื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับตกแต่งที่อยู่อาศัยภายในเนี่ยนะฮะมีระยะเวลาในการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน40 ปีนั่นเองบางคนก็แซวแบบกู้จนแบบเหงยานเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้อัตราดอกเบี้ยเขาจะมี2 แบบนะกรณีผ่อนปลนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพกับกรณีเกณฑ์รายได้ปกตินะครับถ้าเป็นเกณฑ์ผ่อนปลนรายได้และค่าครองชีพเนี่ยปี1ถึงปี2ดอกเบี้ยฟิกคงที่ 2.8% ต่อปีพอปีที่3เนี่ยก็เป็นดอกเบี้ยคงที่แต่ขยับขึ้นมาเป็น 3.5% ต่อปีพอปีที่4ปีที่5ขยับนิดนึงเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปีพอปีถึง6ถึงปีที่7อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำตามที่ธนาคารเรียกเก็บวัดจาก MRR ลบ2ต่อปีปีที่8จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงินเนี่ยเขาจะใช้ต่างนี้นี่นะครับส่วนกรณีของเกณฑ์รายได้ปกติอันนี้ปีที่1ถึง2ดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะคงที่ 2.6% ต่อปีปีที่3 3.4% ต่อปีคงที่ไปเลยปีที่4ถึง5คงที่ 4% นะฮะและปีที่6ถึง7เป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2ต่อปีแล้วก็ปีที่8จนถึงตลอดอายุสัญญานะว่าไปแล้วท่านใครเข้าขายก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับโครงการที่มีชื่อว่าอะไรนะบ้านคนละหลังทัสเนี่ยนะฮะ40ปีกันยาวๆนะครับมาถึงภาคสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้ก็แถลงดัชนีความเชื่อมั่นนะครับก็ปรากฏว่าไปรวบรวมมาละความเสียหายจากน้ำท่วมวันนี้นี่นะฮะท่านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยคุณปรีดาวัชระเทียนสกุลเป็นรองประธานสธ.นะครับแล้วก็เป็นประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ climate change เนี่ยบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมปี69เนี่ยนะครับกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานในหลายพื้นที่จากการสำรวจสมาชิกของสอท.ใน14 จังหวัดก็ปรากฏว่าได้รับความเสียได้รับผลกระทบไป 2,000 รายความเสียหายเบื้องต้นนะฮะ 6,000 ถึง 7,000 ล้านบาทก็ทั้งเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังในสต็อกโกดัง การผลิตโลจิสติกเสียหายนะฮะส่วนข้อมูลของแต่ละกรมแต่ละกองก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อมูลถึง13ตุลาคมเนี่ยนะฮะอุทกภัยใน20จังหวัดรวมกรุงเทพครอบคลุม99อำเภอ804ตำบลส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้ก็ข้อมูลอีกชุดนึงเนี่ยนะฮะก็บอกว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 4,523 รายกระจายใน55จังหวัดความเสียหาย 2,137 ล้านบาทเพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานหรือต่างๆก็จะมีข้อมูลมันก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับจริงๆมันควรจะมีข้อมูลชุดเดียวนะฮะมันจะได้รู้ว่าข้อมูลเนี่ยนิ่งๆชัดๆเนี่ยนะครับมีการพูดถึงว่าในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นอมตะซิตี้ชลบุรีก็มีน้ำท่วมสูงนะ 30-70 ซมอันนั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็กระทบโรงงานประมาณอะไรเนี่ย150แห่งหยุดการผลิต34แห่งอันนี้คือในช่วงตอนที่น้ำท่วมตอนนั้นไหนเยอะๆนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าคลี่คลายกันไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการสรุปเป็นเสร็จภาพความเสียหายอุตสาหกรรมแต่ว่าไม่จบแค่นี้เพราะกำลังเยียวยาฟื้นฟูกันอยู่นะฮะต่อมานี่นะครับอันนี้เป็นการลงทุนในอนาคตแม่รถไฟความเร็วสูงปรากฏว่าที่ครม.เห็นชอบนะฮะให้มีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ใน4จังหวัดทางภาคอีสานเพราะว่าจะเปิดทางรถไฟความเร็วสูงโคราชถึงหนองคายนะครับโอ้ค่าทดแทนเยียวยาเนี่ยตั้ง 12,000 โทษนะฮะ12,400 ล้านบาทนะครับวันนี้ที่ประชุมเสร็จปั๊บเนี่ยพื้นที่บางส่วนที่จะต้องเวนคืนใน4จังหวัดเนี่ยนะครับมีเยอะเหมือนกันนะเช่นอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับอำเภอโนนสูงอำเภอคงอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอันนี้ของโคราชนะครับต่อมาครับก็จะเป็นของขอนแก่นก็จะมีอำเภอพลอำเภอโนนศิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านแฮดอันนี้สังกัดของแล้วก็อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็มีอำเภอน้ำพองอำเภอเขาสวนกวางเนี่ยเป็นต้นนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นของอุดรธานีนะครับก็จะมีอำเภอโนนสะอาดอำเภอกุมภาวาปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอเพ็ญแล้วก็อันนี้อยู่อุดรนะครับและสุดท้ายของหนองคายหนองคายที่โดนไป2อำเภอครับคืออำเภอสะไคแล้วก็อำเภอเมืองหนองคายโอ้เม็ดเงินชดเชยเนี่ยก็12,400ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปอยู่พื้นที่ไหนก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันแนวเส้นกันดูนะมาถึงปิดท้ายเก็บตกกับเรื่อง IMF หน่อยอันนี้โอ้โหนะหนี้ทั่วโลกมันเยอะมากเลยอ่ะโดยเฉพาะหนี้สาธารณะของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยวันนี้นี่นะฮะกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยนางคริสตาลิน่าก็เกียวว่าเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ชาติที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับมีหนี้เยอะประเทศอื่นๆที่ไม่ได้พัฒนาแล้วก็มีหนี้เหมือนกันหมายถึงหนี้สาธารณะพอมารวมกันเนี่ยตอนนี้ปัญหามันหนักอกมากถ้าไม่รีบแก้เนี่ยจะแก้ต่อไปในอนาคตมันแก้ยากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกรรมการผู้การกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็พูดถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วร่ำรวยอื่นๆเนี่ยนะครับต้องเริ่มแล้วนะฮะต้องหาทางลดหนี้สาธารณะไม่กู้เพิ่มไม่ใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหากระทบกับหนี้สาธารณะทั่วโลกซึ่งถ้าไม่รีบแก้ณนาทีนี้เนี่ยนะฮะภายในปี2030หนี้สาธารณะทั่วโลกก็จะขึ้นไปแตะ 100% ของ GDP โลกและได้หมายความว่าเราจะได้เห็นภาวะหนี้สาธารณะที่มากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นในประมาณ4ปีข้างหน้าและมันจะแก้ยากนะครับหมดเวลาครับสำหรับวันนี้คุยกับผมเป็นประจำฟังกันเป็นประจำใน Economist ตั้ง 90.5 Megahertz คลื่นความคิดของ 90.5 อสมทนะครับติดตามกันได้ครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีทุ่มเศษถึง2ทุ่มโดยประมาณวันนี้เวลาหมดละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับรีลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update Economist ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายผ่อนพระแล้วรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสนับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยหนังหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตะโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นายภูไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่14ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับ2ช่วงด้วยกันกับเวทีความคิดในค่ำคืนนี้เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะคุยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของ IMF กันหน่อยนะครับก็เริ่มมากันตั้งแต่วันจันทร์แล้วสำหรับการประชุม IMF นะครับก็เป็นการประชุมทั้งผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็ IMF ด้วยนะครับในงานก็มีตัวแทนจากถึง191ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยคาดการว่าจะมีคนเข้าร่วมงานสักประมาณ 15,000 คนแต่ไปมาแล้วนะครับดูจากตัวเลขที่เขามีการแถลงกันออกมาตอนนี้คนมาร่วมงานในคราวนี้เนี่ยมากกว่า 20,000 คนทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งอย่างที่เขาเรียกกันบอกว่าการประชุมครั้งนี้เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโดยเฉพาะทีเดียวนะครับซึ่งประเด็นใหญ่ๆที่มีการพูดคุยกันอย่างวันนี้นะครับเราเองก็มีการเสนอเรื่องของ Bangkok Blueprint เรื่องของแนวทางในการจัดการกับสแกมเมอร์ในความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศกันทั่วโลกเนี่ยนะครับว่าจะสามารถออกมาตรการอะไรกันได้บ้างนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวาระสำคัญเหมือนกันที่เราได้นำเสนอในประเด็นนี้นะครับกับการประชุม IMF และ World Bank นะครับ Group Annual Meetings 2026ในปีนี้แต่ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าคุณผู้ฟังฮะว่าเดี๋ยวจะมีการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนที่นัดชุมนุมในการต่อต้าน IMF 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในคราวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นสาเหตุจากอะไรเราคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่2กับอาจารย์มูฮัมหมัดครับส่วนช่วงแรกเราคุยเรื่องของพลังงานสะอาดกันหน่อยแล้วกันมีหลายๆประเทศทั่วโลกที่พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้พลังงานที่สะอาดเห็นได้ชัดหลายประเทศเขามีมาตรการแบบนี้คุณผู้ฟังฮะก็คืออาจจะเป็นการช่วยในแง่มุมหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของลดมลภาวะทางอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นว่า รถถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปอันนี้จะเข้าในตัวเมืองไม่ได้นะเขาได้เฉพาะรถไฟฟ้าหรือว่าเขาได้ในบางวันเวลาที่มีการจำกัดเอาไว้หรือแม้แต่พลังงานทั่วไปที่เขาใช้กันพลังงานไฟฟ้าบางประเทศพูดถึงเรื่องของนิวเคลียร์แต่พอถึงนิวเคลียร์ปุ๊บเนี่ยหลายประเทศเขาใช้กันมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยแต่บ้านเราเองก็ยังคงมันปลอดภัยไหมนะมันใช้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งอยู่ที่บริเวณชุมชนของบ้านเราเราจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นคำถามตามมาต่างๆมากมายทีเดียวแต่ช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังจากที่สถานการณ์ตะวันออกกลางเราเห็นได้ชัดแล้วว่าถ้าเรายังคงใช้พลังงานจากแบบเดิมๆแบบนี้มันอาจจะต้องประสบกับปัญหาได้ในอนาคตเหมือนกันคุยกันในมุมมองนะครับในวันนี้กับเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับโดยเฉพาะนิวเคลียร์ที่เรียกกันว่าเป็นนิวเคลียร์แบบสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ SMR Small Modular Reactor ครับคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ธัญพรสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ครับแน่นอนพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็โจทย์ที่มันต้องมีการตอบคำถามในประเด็นหลายๆประเด็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราจะมองอนาคตเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราจะอยู่กับพวกพลังงานแบบฟอสซิลพลังงานแบบเดิมๆมันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ในโลกในอนาคตได้เนี่ยถ้ามุมมองของอาจารย์ถ้ามองไปสัก10ปีข้างหน้าก็ได้อาจารย์ออกไม่ไกลมากนะโครงสร้างของพลังงานของโลกอาจารย์มองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากที่อยู่ในปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ
7: ครับผมพอดีเรียนว่าเคยทำงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมานะครับ 2-3 ตัวนะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเน็ตซีโร่ไปนะครับก็ถ้าคุณวีรศักดิ์อยากให้ลองดูภาพอนาคต 10-20 ปีข้างหน้านะอนาคตพลังงานเราจะเป็นอย่างไรนะครับอินอะนัทเชลเลยนะคือพูดสั้นๆมันจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าelectrification of everything แปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคที่โครงสร้างการใช้พลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในทุกภาคส่วนเลยทั้งการขนส่งอุตสาหกรรมครัวเรือนแล้วก็การกระจายการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะกระจายศูนย์การผลิตไปด้วยนะครับคือเราจะเห็นผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นคนผลิตซะเองนะเขาเรียกว่ารวมๆกันเนี่ยเรียกว่า electrification of everything แล้วก็เกิด decentralization ในการผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนอ่ะจะเห็นว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมันก็จะไม่ใช่นะมันก็กลายเป็นใช้พลังงานไฟฟ้านะครับในทุกภาคอุตสาหกรรมเลยนะครับทั้งในครัวเรือนเองครัวเรือนก็จะเป็นผู้ผลิตด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ระบบพลังงานเนี่ยมันก็จะกระจายตัวนะครับ เราจะเห็นเนี่ยโซล่ารูฟท็อปเต็มไปหมดจะเห็นระบบกักเก็บพลังงานไมโครกริดเนี่ยกระจายตามพื้นที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจริงๆเราเริ่มเห็นข่าวลางนี้แล้วนะคือความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เติบโตแบบเป็นลีเนียหรือเป็นเส้นตรงมันเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยเราเคยคุยกันเรื่องความต้องการพลังงานของ AI data center ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วใช่มั้ยครับอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าสัก10ปี15ปีข้างหน้าเนี่ยความต้องการมันจะเร่งเป็นทวีคูณเลยนะครับว่าแล้วก็เราต้องการความเสถียรมากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็มีความกดดันว่าไฟฟ้าที่ผลิตเนี่ยมันต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดด้วยนะครับเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยที่มันจะต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างไรดีนะครับภูมิรัฐศาสตร์ที่คุณวีรศักดิ์พูดถึงด้วยใช่ไหมครับมันก็ทำให้เกิดความผันผวนในราคา LNG นะครับในราคาถ่านหินพวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นตัวที่ทำให้เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเกิดขึ้นเร็วขึ้นครับ
6: ครับก็เขาบอกหลายๆประเทศตอนนี้พอจะเปลี่ยนผ่านไปทางพลังงานสะอาดอาจจะเริ่มหันกลับมาดูเอ๊ะช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มีพลังงานนิวเคลียร์ที่จะเป็นอีกหนึ่งในแนวทางในการที่จะผลิตพลังงานสะอาดอีกครั้งได้หรือไม่นะครับแต่ว่าอาจารย์ธัญพรเราต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าพอพูดถึงนิวเคลียร์ภาพจำของคนไทยเราอาจจะเป็นภาพจำที่ไม่ค่อยดีนะอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับระเบิดนิวเคลียร์บ้างอาจจะเป็น ในเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วนี่นิวเคลียร์อย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นที่ฟุกุชิมะเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดสึนามิแล้วมันมีการรั่วไหลไหมการจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันยังเป็นภาพที่หลายๆคนยังคงมีเรื่องของความรู้แล้วมีเรื่องของต่อมเอสกิดอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันอาจารย
8: ์
6: มันก็น่าจะยากเหมือนกันในการที่เราจะถ้าเกิดเราจะพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์หลายคนเลยบอกจะตั้งที่ไหนตั้งอยู่ชุมชนบ้านเราหรือเปล่าอันนี้มันต้องเป็นคำถามแน่ๆอาจารย์ผมมีข้อมูลล่าสุดที่เขาเพิ่งมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเรื่องของการจัดตั้งเขาบอกความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการกำกับดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR ของประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยมีอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอว.เขาก็ประชุมเขาบอกว่าสำคัญเลยเนี่ยการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR เนี่ยมันต้องผ่านระบบสำคัญอยู่6ด้านด้วยกันอาจารย์ลองดูแต่ละด้านนะแต่เราจะมาดูว่าสุดท้ายแล้วแผนพลังงานของชาติเนี่ยมันจะสามารถข้ามความกังวลของพี่น้องประชาชนได้ไหมอย่างแรกเขาบอกแบบนี้อาจารย์เม้นคือเขาบอกว่าระบบการกำกับดูแล SMR ตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีภายใต้3 S S แรกคือ safety คือปลอดภัย S ที่2นี่คือความมั่นคง security และ S ที่3คือพิทักษ์ความปลอดภัยคือ safeguard นอกจากนี้อีก5ด้านก็คือการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์และรังสีที่มีความเข้มแข็งระบบกฎหมายและความรับผิดชอบทางนิวเคลียร์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมระบบการจัดการกับกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วอย่างครบวงจรระบบและแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสุดท้ายก็คือด้านของระบบการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูงพอพูดถึงแบบนี้เนี่ยแผนเขาเป็นแบบนี้อาจารย์มองว่าแผนแบบนี้มันจะทำให้ความกังวลของพี่น้องประชาชนสังคมจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจไหมมันจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆเนี้ยได้ยังไงสำหรับการทำความเข้าใจกับคนไทยบ้างอาจารย์ธัญพร
7: ครับคือผมคิดว่าเอาเป็นว่าทำไมตอนนี้ถ้าเกิดอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะมันคือมันมีหลักการนึงที่เรียกว่า energy trilemma energy trilemma เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมความท้าทายด้านพลังงานเวลาเราจะพัฒนาพลังงานเนี่ยใช่ไหมครับพัฒนา energy transition เนี่ยก็จะมีหลักการ energy trilemma ใช่ไหมครับเป็นสมดุลด้านพลังงานที่ต้องรักษาไว้คือหนึ่ง energy security ใช่ไหมมีไฟใช้สม่ำเสมอ24ชั่วโมงใช่ไหมไม่ว่าอากาศจะผันผวนยังไงก็แล้วแต่ต้องมีไฟใช้อันที่สองความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรแปลว่าผลิตพลังงานเนี่ยแล้วมันไม่ควรจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ควรปล่อยการเรียงกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอันที่สามมันต้องไม่แพงเกินไปอ่ะจนทำให้ธุรกิจให้ประชาชนเข้าถึงไฟไม่ได้ผมคิดว่าด้วย energy trilemma เนี่ยเป็นหลักการสมดุลสามด้านเนี่ยของการพัฒนาด้านพลังงานเนี่ยมันเลยทำให้บทบาทของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันกลับมามีบทบาทเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติดูเราดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยพวกโซล่าใช่ไหมครับพลังงานอย่างอื่นเนี่ยนะครับที่มันเป็น renewable หรือเป็นพลังงานธรรมชาติเนี่ยมันยั่งยืนก็จริงมันลดต้นทุนได้เยอะก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้เกิดต้นทุนในการรักษาเสถียรภาพของตัวโครงข่ายนะครับอันเนี้ยแล้วก็ในขณะที่เราถ้าเราใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มันเป็นเชื้อเพลิงที่มันผันผวนกับราคา LNG มากๆเลยนะครับราคา LNG มันผันผวนมากดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราเอาหลักการของ energy trilemma เหล่านั้นเนี่ยมาขึงมากลางแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ มันก็เลยมีความจำเป็นว่ามองว่าเอ๊ะพลังงานรูปแบบไหนล่ะที่มันจะทำให้เกิดสมดุลทาง energy security ทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้นทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สูงให้ภาคธุรกิจประชาชนเข้าถึงได้มันก็เลยกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันถูกกลับมาเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันสามารถเขาอธิบายว่าอย่างนี้เป็นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็มันยังทำให้สร้างความมั่นคงในโครงข่ายไฟฟ้าได้ด้วยเนี่ยแปลว่าถ้าเราใช้พลังงานนิวเคลียร์ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สมดุลดองที่เอเนอร์จีจะมาได้มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุผลทางเป็นเหตุผลเนาะในทางนโยบายว่าทำไมเราเห็นเดี๋ยวนี้ในยุคนี้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยโดยเฉพาะ SMR ที่คุณวิทยาศักดิ์พูดถึงเนี่ยมันถึงกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: แต่อย่างที่บอกไปคืออย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่อาจารย์6ด้านที่เขาประชุมกันล่าสุดเมื่อ30กันยายนที่ให้มีการจัดตั้งสถาบันกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาตรฐานปลอดภัยขนาดเล็กโดย6ด้านที่บอกไปเมื่อสักครู่อย่างที่เราให้แล้วก็เรียนอาจารย์เมื่อสักครู่นะครับมาตรการต่างๆอาจารย์ว่ามันจะเป็นการที่จะทำให้สังคมมีความมั่นใจและยอมรับในการที่จะเปิดใจให้สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR เกิดขึ้นไหมจากมาตรการดังกล่าวที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่6ข้อเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีอะไรที่ช่วยก้าวข้ามจุดตรงนี้ให้คนเปิดใจยอมรับมากขึ้นบ้าง
7: ผมก็คิดว่ามาตรการเนี่ยมันก็คือการออกเป็นนวัตกรรมทางกฎระเบียบต่างๆนะที่มากำกับดูแลแต่ว่าผมว่าเราต้องกลับไปดูฟันเดเมนทัลเลยกลับไปดูพื้นฐานเลย
6: จุดเริ่มต้นเนี่ย
7: ว่าความพร้อมของเทคโนโลยีพร้อมแค่ไหนตอนนี้ผมว่าไปกลับไปดูจุดเริ่มต้นเนี่ย SMR เนี่ยในหลายๆประเทศมันอยู่ในช่วงนำร่องถูกไหมครับมันเป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับการวิจัยนะครับกว่าจะมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆผมคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะครับตอนนี้เราจะเห็นมีหลายๆประเทศเนี่ยก็พูดชัดเจนนะฮะอย่างญี่ปุ่นคือเขาเคยประสบปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ไฟฟ้านิวเคลียร์มาแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าเขายังรักษานโยบายพื้นฐานนิวเคลียร์ควบคู่ไปกับการใช้ LNG นะครับเพื่ออย่างที่ผมเรียกมันคือการสมดุลเนี่ยทางพลังงานสิงคโปร์ก็ให้น้ำหนักกับ SMR มากขึ้นให้น้ำหนักกับ SMR ให้น้ำหนักกับไฮโดรเจนมากขึ้นนะครับเพราะเขามีน้ำข้อจำกัดของพื้นที่สหภาพยุโรปเหมือนกันเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องเป้าหมายเน็ตซีโร่เลยนะครับเขาก็มองว่านิวเคลียร์เป็นองค์ประกอบทางยุทธศาสตร์อันหนึ่งเลยที่ต้องใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อบรรลุเป้าหมายเน็ตซีโร่เพราะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในทางนโยบายเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะใช้ SMR นะครับ Small Modular Reactor เนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ว่ากลับไปดูพื้นฐานทางนโยบายตอนเนี้ยผมคิดว่ามันมีความหวังนะครับแต่ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าเรายังต้องการการวิจัยที่ทำให้เรามั่นใจได้มากกว่านี้นะครับคือถ้าเกิดเทคโนโลยีเนี่ยมันเทคโนโลยี readiness เนี่ยหรือความพร้อมนี่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปตอบเรื่องความยอมรับของสังคมนะครับคือที่เขาบอก not in my backyard อะแปลว่าอะไรแปลว่าจะทดลองที่ไหนหรือจะตั้งที่ไหนก็ได้นะ
6: อย
7: ่
6: ามาแถวบ้านฉันนะ
7: เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนี่ยตามมานะครับในเริ่มหลักการเริ่มยอมรับแต่พอเอาจริงๆพอจิ้มโลเคชั่นเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมอันนี้แหละก็จะเป็นปัญหาตามมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับมาสิ่งที่คุณวิรศักดิ์พูดมันคือต้องสร้างทาง regulation และ governance ต่างๆกลับมาเป็นกรอบด้านกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยกฎระเบียบในการกำกับดูแลนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยก็มีความจำเป็นรวมถึงภาครัฐเราเองก็คงต้องปรับตัวที่เขาเรียกว่า regulatory foresight นะครับคือการมองไปว่าเราควรจะมีนวัตกรรมทางนโยบายทางกฎหมายอะไรที่ออกมากำกับดูแลเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตSMR ก็เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เชื่อว่ามันจะทวีความสำคัญขึ้นก็จำเป็นจะต้องมี regulatory foresight มาออกแบบนโยบายออกแบบการกำกับดูแลที่เหมาะสมรองรับไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับออกแบบรองรับมันตั้งแต่ขั้นวิจัยนั่นแหละครับ
6: จะไม่ใกล้บ้านไม่ได้นะอาจารย์กลับบ้านไหมนะ
7: ครับวันนี้ก็
6: แต่ปักยาดนี่ไม่ได้เลยนะอาจารย
7: ์ที่เราต้อง educate กัน
6: มันคือส่วนสำคัญคือเราจะปลดล็อกตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องอย่างแรกคือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นเราต้ององค์ความรู้เขา ในสังคมให้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนก็จะกลัวถูกไหมอาจารย์เพราะว่าณขณะนี้ทางเลือกของพลังงานที่เป็นทางเลือกที่มั่นคงจริงๆเนี่ยถามว่าจะใช้แดดหรอเรามีแดดตลอดทั้งวันมันก็ไม่ใช่อย่าง 2-3 วันมานี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดอ่ะโซลาร์เซลล์จะผลิตได้ไหมเต็มไม่เต็มหน่วยมันก็ไม่ใช่ลมถ้าเราจะไปหวังลมมันก็ไม่ได้สม่ำเสมอมันจะมี consistency ถูกไหมอาจารย์อ่ะมันมีพลังงานถ้าเกิดพลังศาสตร์ทางเลือกอีกหลายทางแต่มันก็ยังคงไม่มีความมั่นคงทางหรือพลังงานมากพอเรื่องมันไม่มีความสม่ำเสมอมันขาด consistency มากพออะไรแบบนี้มันก็ทำให้บางทีทางเลือกพลังงานใหม่ๆที่หลายๆคนหลายๆประเทศเขามีมาเนิ่นนานแล้วละอย่างพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดทางเลือกที่สนใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสร้างทั้งภาวะที่โลกสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับความเป็นกลางทางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลิตี้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นได้เนี่ยมันควรจะเป็นแค่พลังงานทางเลือกหรือมันควรเป็นพลังงานหลักเลยอาจารย์ถ้าเราพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้จริงๆเนี่ยอาจารย์มองไง
7: นี่จริงๆน่าคิดนะคือมันจะเป็นทางหลักหรือมันจะเป็นทางเลือกใช่ไห
6: ม
7: ผมคิดว่าอย่างนี้คือถ้าเกิดเรามองสมมติเรามองวิเคราะห์ฉากทัศน์ของพลังงานในประเทศไทยสมมติถ้าเรามองวิเคราะห์ฉากทัศน์ในประเทศไทยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปได้เร็วแค่ไหนคือคำตอบเนี่ยว่ามันเป็นทางเลือกทางเสริมหรือมันเป็นทางหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราพัฒนาหรือเราเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยเราเองได้ไปแค่ไหนสมมติถ้าเรามองว่าในอีกเท่าไหร่ล่ะอีก15ปี20ปีเราทรานสฟอร์มได้ขนาดถึงที่ว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยสูงเกิน 80% ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่า SMR มันเข้ามาในฐานะที่เป็นตัวเสริมถูกไหม
6: ใช่
7: แต่ถ้าเกิดเราบอกว่า energy transition ของไทยเนี่ยมันมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ประมาณ 50-60% ดังนั้นเนี่ย SMR มันก็จะเข้าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามา เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแบบในเชิงชุดยุทธศาสตร์นะครับเพื่ เสริมความอะไรเสริมความเสถียรนะเสริมทางเรื่องทางเรื่องลดต้นทุนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราประเมินว่าenergy transition ของประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับก็เป็นไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนผ่านไปช้าๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับฉากทัศน์ที่เรามองประเทศไทยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปว่าผมสรุปการวิเคราะห์แล้วกันว่าผมว่าในระยะสั้นนะ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ย SMR เนี่ยมันน่าจะอยู่ในสถานะทางเหมือนกับเป็นเสริมอะเป็นเสริมเชิงยุทธศาสตร์อะคือเอาเข้ามาเพื่อดูว่าเป็นไปได้ขนาดไหนสังคมยอมรับไหมแอทติจูดสังคมเริ่มเปลี่ยนไปไหมภาคธุรกิจเริ่มมีความต้องการไหมถ้าใช้ตัวนี้แล้วทำให้ความสามารถในการแข่งขันต้นทุนลดลงไหมผมว่า 5-10 ปีเราอาจจะเห็นบทบาทของ SMR เป็นแบบนี้คือเริ่มเอามาใช้ดูความเป็นไปได้เริ่มวางกรอบทางกฎหมายเริ่มพัฒนาบุคลากรเริ่มเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมครับแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยใน15ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วถ้าเราบอกว่าเรามุ่งสู่ Net Zero อย่างจริงจังอ่ะผมเชื่อว่า SMR อาจจะกลายเป็นองค์ประกอบที่มันมองข้ามไม่ได้คือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาดด้วยเสถียรด้วยราคาแข่งขันได้ด้วยผมคิดว่าอันเนี้ยมันมีความจำเป็นที่ต้องอินทิเกรตเข้ามาอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นผมกลับไปว่าจะตอบคำถามคุณวิทยาศักดิ์ได้มันต้องขึ้นไปดูว่านโยบายและฉากทัศน์ที่เรา implement ออกมาเนี่ยมันประเทศเราไปทางไหนครับถึงจะบอกได้ว่า SMR จะอยู่ตรงไหนครับ
6: แต่ทีเนี้ยก็พยายามดูหลายๆประเทศที่เขามีนะและหลายประเทศในอาเซียนเขาก็มีกันสิงคโปร์มาเลเซียกำลังสร้างอยู่เนี่ยอาจารย์สิงคโปร์เขาก็มีหลายๆอย่างทีเนี้ยคือโดยสิ่งที่ยังพยายามคิดอยู่กันว่าโอเคมันได้ความมั่นคงทางพลังงานมันได้พลังงานสะอาดก็จริงแต่สิ่งที่หลายๆคนกลัวเนี่ยอย่างผมเองก็กลัวในประเด็นของกากกัมมันตรังสีหลังจากการใช้แล้วเนี่ยจะกำจัดแบบไหนจะไปทิ้งอย่างไรทิ้งที่ไหนแล้วเขาจะให้ทิ้งไหมแต่ละประเทศเขามีมาตรการในการกำจัดอย่างไรอันนี้พยายามเข้าไปศึกษาหรือว่า แล้วตกลงถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะประเด็นการจัดการปัญหาตรงนี้มันน่าจะต้องตอบสังคมให้ได้อาจารย์มองไงตรงนี้ครับ
7: ก็ผมเห็นด้วยนะคือกากกัมมันตรังสีนี่ก็คือปลายทางนะต
6: ้
7: นทางเนี่ยมันก็ต้องมีแร่ยูเรเนียมถูกไหมนะไม่มีแร่ยูเรเนียมมันก็ทำงานไม่ได้ผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมาทิศทางนี้จริงๆมันก็ต้องหนึ่งก็การจัดการกากกัมมันตรังสีนะการกำกับดูแลกากอย่างไรสองเรื่องเทคโนโลยีนะครับส่วนรวมถึงแร่ยูเรเนียมด้วยเนี่ยเราจะต้องดำเนินการทางการทูตอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกกีดกันการเข้าถึงเนี่ยนะครับคือเอาเรื่องแรกก่อนเลยกันผมคิดว่าความเสี่ยงอันที่หนึ่งก็คือเทคโนโลยีแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับยูเรเนียมเนี่ยมันถูกเข้าครอบครองโดยบางประเทศเท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเลยนะมันอาจจะต้องมีทางการทูตแนวทางการทูตแบบไหนการทำข้อตกลงแบบพหุภาคีกับประเทศผู้ผลิตหลายๆประเทศเพื่อกระจายความเหลี่ยงความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากควบคู่ไปกับทางการทูตของประเทศไทยการทูตด้านพลังงานการทูตเรื่องแร่หายากอะไรเงี้ยมันก็ต้องกลับมามีบทบาทสำคัญนะครับรวมถึงบุคลากรในประเทศด้วยนะครับเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือมิติที่หนึ่งส่วนอีกอันนึงมิติที่เป็นความเสี่ยงอีกอันนึงที่คุณวิทยาศักดิ์พูดถึงก็คือการกำกับดูแลแล้วก็การจัดการกับกากกัมมันตรังสีนะครับคือ SMR เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดขยะนิวเคลียร์น้อยกว่าเตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีแผนการจัดการที่ดีนะครับมันอาจต้องมีการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการกากรังสีนะครับกองทุนบริหารจัดการการปลดถอนโรงไฟฟ้าเหล่านี้นะครับคืออาจจะต้องคิดถึงกองทุนเข้ามาทำหน้าที่ในการปลดถอนปลดรื้อโรงไฟฟ้าที่มันเสื่อมแล้วหมดอายุการใช้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงหน่วยงานในประเทศไทยเองเนี่ยถ้ามันมีการเอาเชื้อเพลิงยูเรเนียมมาใช้จริงๆเนี่ยแปลว่ามันต้องมีนวัตกรรมในการกำกับดูแลหน่วยงานประเทศไทยถามว่าวันนี้ถ้าเราจะใช้ SMR จริงๆเนี่ยใครคือคนกำกับต้องคุยกับใครบ้างอันเนี้ยเอาเท่าจริงเนี่ยผมว่าก็ต้องไปเคลียร์กันในประเทศไทยเราก่อนเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างนะครับที่เข้ามาทำหน้าที่ในการใช้ SMRนะครับวันนี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกกพ.ใช่ไหมครับสำนักงานกำกับวิจัยพลังงานเกี่ยวข้องแน่นอนมีสำนักงานอะไรอีกไหมที่เกี่ยวข้องผมไม่ค่อยกล้าเอ่ยชื่อนะจริงๆมีอยู่ในใจ
6: มีเลยฮะมีอาจารย์มีอย่างล่าสุดคือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เขาแถลงในการจัดตั้งนี่แหละเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมาที่มีอาจารย์ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นี่แหละก็มาร่วมในการแถลงถึงความพร้อมในการออกมาตรการกำกับดูแลใช่แล้วมีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติโอ้หลายอย่างที่ยศชนันท์ก็มาเจ้าภาพหลักควรจะเป็นใครเนาะอาจารย์เนาะบางทีมันต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์ถูกไหม
7: ครับต้องเป็นเสียงเดียวกันแล้วรู้ใครทำหน้าที่ไหนเพราะฉะนั้นRegulatory Innovation Unit ภายในประเทศไทยเองอ่ะก็ต้องสอดประสานเป็นเสียงเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปไหมถ้าจะผลักดันอย่างไรอันนี้เป็นการปูพื้นฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในขั้นแรกเลยนะครับ
6: แต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะเริ่มเดินหน้าได้มี SMR เลยเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเลยเนี่ยมันจะเริ่มจากในการปูพื้นฐานและทำความเข้าใจของประชาชนก่อนอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ถ้าผมเข้าใจในมุมนี้หรือว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเราจะมีจริงๆเราต้องเริ่มจากอะไรก่อน
7: ก็ผมคิดว่าถูกครับผมคิดว่าต้องเริ่มจากหน่วยงานในภาครัฐนั่นแหละนะครับถ้าจะเอาจริงถ้าจะขับเคลื่อนก็ต้องเริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าเรื่องนิวเคลียร์ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาด่วนๆเนี่ยผมคิดว่าก็เมืองไทยเนี่ยก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องปลดล็อกเรื่องโครงสร้างตลาดพลังงานกันซะก่อนนะครับตอนนี้เราคิดว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับ ตั้งแต่การยกระดับโครงสร้างสายส่งอะไรต่างๆนะครับเรื่องตลาดโครงสร้างพลังงานเนี่ยเราจะไปเป็นแบบไหนเปิดเสรีได้ถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องเซตทิศทางที่ชัดเจนก่อนพอทิศทางชัดเจนแล้วมันก็ได้ขับเคลื่อนไปเราก็จะเห็นฉากทัศน์ต่างๆที่เราพูดถึงนะครับที่ผมพูดถึง 2-3 ฉากทัศน์เมื่อกี้ว่าอนาคตของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันจะไปฉากทัศน์ไหนนะครับเพราะนั้นก่อนที่บอกว่าฉากนัดไหนจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนว่าเราจะปล่อยเสรีถึงขั้นไหนถูกไหมเราจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานถึงขั้นไหนอย่างไรเทคโนโลยีอะไรจำเป็นต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้นก่อนถูกไหมครับตลาดคาร์บอนจะเร่งพัฒนาตลาดโครงสร้างตลาดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคาร์บอนสร้างตลาดคาร์บอนซื้อขายคาร์บอนขึ้นมาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ชัดแล้วเราจะเห็นฉากทัศน์ภาพอนาคตชัดขึ้นมากๆแล้วจะบอกได้เลยว่าAMRจะเข้ามามีบทบาทอย่างไร
6: อาจารย์บางทีมันต้องเป็นโจทย์เร่งด่วนจริงๆนะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำจริงๆมันต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่จะต้องอยู่กับในเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะครับต่อไปก็คงต้องดูในเรื่องของหนึ่งในการรับผิดชอบหลักใครจะเป็นแม่งานนะครับแล้วเราจะทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรเพื่อเราจะได้มีทางเลือกสำหรับพลังงานสะอาดหรือไม่ได้อาจจะเป็นพลังงานหลักในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
7: ขอบพระคุณคุณศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
6: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วยนั่งคุยเรื่องของประเด็น IMF กัน
4: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอุยาสยาปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
9: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อไป
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราประดิษฐ์สุวรรณ

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: กลับมาช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับผมวีระศักดิ์ขอบเขตนะครับเราคุยกันในประเด็นสุดท้ายก็ประเด็นที่ตอนนี้บ้านเรากำลังเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026กันอยู่นะครับก็191ประเทศจากผู้แทนของทั้งนั้นของการเงินการคลังเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังนะครับที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับกว่า 20,000 คนทีเดียวที่มาร่วมในงานในครั้งนี้นอกจากนี้มีผู้ช่วยผู้ติดตามเยอะสร้างในเรื่องของเงินสะพัดแล้วก็เงินหมุนเวียนในด้านการท่องเที่ยวต่างๆมากมายผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ก็ยังมีอีกคนกลุ่มที่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันไม่ตรงตามเป้าในรูปแบบที่เขาคิดหรือว่าหวังหรือเปล่าเราคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณเวสัก
4: อาจารย์โอ้โหคนเยอะขนาดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของด้านการเงินการคลังของโลกในที่การประชุมขนาดนี้รับการชื่นชมยอมรับชื่นมื่นมีใครอยากต่อต้านประท้วงอีกอาจารย์
5: ใช่ใช่ใช่คือเรื่องนี้มันเรื่องยาวนิดหนึ่งแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำให้ช็อกมากไปกว่านั้นน่ะคุณวิศักดิ์ก็คือว่าIMF เนี่ยก็ออกตัวเลขคาดการ GDP ปี2559เนี่ยนะฮะกลุ่มอาเซียนคุณวิศักดิ์เห็นแล้วใช่ไหม
4: 69ฮะ69
5: ใช่69ใช่ใช่ไทยอยู่ที่อันดับรั้งเลยนะครับ
4: 2.1%
5: แล้วก็เมียนมาบรูไนนะฮะ
4: หลายคนบอกดีใจว่าเรา 2.1 โอ้โหต้องไปดูอื่นแบบอันนี้เหมือนกับตบหน้าเราเล็กๆเหมือนกันนะอาจารย์มูฮัมหมัดนี่พอประกาศออกมาเนี่ยตัวเลข 2.1 เนี่ย
5: คือโอเคละเอาเราก็ไม่ใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์กับเขานะก็ไม่อยากจะพูดมากนะแต่เอาเป็นว่าตัวเลขขนาดนี้นะมันไม่ไหวหรอกครับคืออินโดนีเซียเนี่ยมัน 5.1 มาเลเซีย 5.2 นะก็คือโดยเฉลี่ยก็คือ5นะนะฮะ 4.5 เอาโดยเฉลี่ยนี่ของเรานี่คาดการ 2.1 ซึ่งการคาดการเนี้ยมันก็ ยังไม่พูดง่ายๆนะฮะยังไม่รวมถึงความเสียหายนะที่เกิดขึ้นจากการน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานะฮะที่มันเสียหายมากแล้วก็แน่นอนมันส่งผลกระทบต่อ GDP อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในความเห็นผมเลยก็คือว่าพูดกันแบบเอามันไม่มีตัวเลขเนี่ยนะผมคิดว่า 2.0 นี่ก็ถ้าได้ 2.0 นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเอางี้ดีกว่านะฮะแต่โอเคละเอาเป็นว่าในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยการที่เรามี GDP แค่ประมาณ 2% แบบนี้นะครับแล้วก็มีหนี้สาธารณะเยอะขนาดนี้นะฮะเกือบ 80% เนี่ยนะฮะ 80 กว่า%เนี่ยนะมันหนักนะครับแล้วก็เงินนะฮะที่เรากู้มานี่สาธารณะเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันก็เกือบจะถึงเพดานแล้วเพดานมันอยู่ที่ 70% ตอนนี้เนี่ยมัน 67.94 นะฮะคือนี่ครัวเรือนเราก็โอ้ยยิ่งหนักที่สุดเลยนะในเป็นอันดับหนึ่งเลยในโลก
4: อันนี้เขาเตือนเหมือนกัน
5: ตัวเลขเหล่านี้นะครับตัวเลขเหล่านี้มันก็

0: น้อยละมันส่งสัญญาณให้บรรดาผู้รับผิดชอบนี่ได้เวิร์กกันหน่อยนะครับไม่งั้นประเทศไทยเรานี่ก็หล่นอันดับไปอยู่ล่างเมียนมานี่ก็จะได้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันได้ยังไงนะฮะทีนี้ต้องถามว่าขอใช้ฮะตอนถามว่าเนี่ยมันมีกลุ่มนะครับกลุ่มทางด้านเครือข่ายประชาชนต่อต้าน IMF และก็ World Bank เนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดประชุมจัดพูดคุยในเรื่องของ IMF และก็เป็น World Bank โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชื่อก็บอกแล้วครับก็คือการต่อต้าน IMF และ World Bank นะฮะเพราะนั้นกลุ่มภาคประชาสังคมเนี่ยซึ่งเขาประสบกับผลกระทบจากโครงการต่างๆนะครับที่ IMF และก็ World Bank เนี่ยเป็นผู้ที่ให้กู้นะครับไม่ว่าในอดีตนะครับเขื่อนน้ำมูลนะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งว่าWorld Bankนะครับให้เงินทุนหรือว่า IMF ให้เงินทุนไปกู้ให้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับหรือว่าให้กับรัฐเนี่ยนะครับในการทำโครงการและปรากฏว่าไอ้โครงการเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะครับส่งผลกระทบต่อทรัพยากรส่งผลกระทบต่ออำนาจในการเข้าถึงทรัพยากรของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย IMF กับ World Bank เนี่ยเขาก่อตั้งมาในปี1945นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็น2สถาบันหลัก นะฮะที่รับการต่อก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับ IMF ก็มาช่วยเหลือทางการเงินขณะที่ World Bank เนี่ยก็มาช่วยเหลือทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับทีนี้ทั้งสองสถาบันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตลอด80ปีที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเสียงไม่ค่อยดีนะคุณเบียร์ศักดิ
1: ์
0: นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความยากจนให้กับประชาชนมันเป็นความย้อนแย้งในแง่ที่ว่าคุณในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเงินระดับโลกเนี่ยนะมันควรจะสร้างความมั่งคั่งให้กับชาวบ้านนะแต่ปรากฏว่าที่ใดที่ IMF ไปเนี่ยฮะหรือ World Bank ไปเนี่ยที่นั่นเนี่ยก็จะช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันก็ถ่างขึ้นนี่คือปัญหาหลักสำคัญของสองสถาบันนี้เพราะว่าทั้ง IMF และ World Bank เนี่ยมันเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนนะครับของทุนนิยมนั่นเองพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการต่อต้านนะ IMF และ World Bank เนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะส่งเสียงออกมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่า IMF และ World Bank เนี่ยมันสร้างเงื่อนไขบังคับให้ตลาดและนายทุนมีอิทธิพลเหนือรัฐนะคือพูดง่ายๆนะในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยที่มันค้ำจุนโดย IMF เนี่ยนะมันทำให้นายทุนเนี่ยมีอิทธิพลเหนือรัฐคงจำกันได้ในปีที่เราเกิดวิกฤตทางการเงินนะครับ
1: 40ต้มยำปุ้ง
0: 40ต้มยำปุ้งผมคิดว่าคนรุ่นเราเนี่ยนะฮะก็ยังคงได้รับผลกระทบนะฮะยังมีความเครียดมากนะความเจ็บปวดอยู่ลึกๆนะฮะเกี่ยวกับที่ IMF ได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำโครงการที่เรียกว่า 3D strategy คือว่ามี devalue ก็คือการลดค่าเงินนะฮะแล้วก็มันมีอีก2 deflation แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยฮะคือพูดง่ายๆนะฮะว่า IMF เวลาเข้ามาปั๊บเนี่ยนะเวลาเรามีปัญหาทางการเงินเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำเลยก็คือการที่เขาต้องเข้ามาควบคุมระบบการเงินของเราโดยการทำให้ระบบการเงินของเราเนี่ยนะมันลดค่าเงินลงมานะครับขณะเดียวกันเนี่ย เกิดการเขาเรียกว่าการ discipline ก็คือการสร้างระเบียบทางการเงินที่มันมีความเข้มงวดเพราะนั้นเนี่ยรัฐจะเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนาให้กับชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกนะก็ถูกจำกัดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่เครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยนะครับเขาต่อต้านเนี่ยก็คือเรื่องพวกนี้ที่รัฐเนี่ยนะ IMF และก็ World Bank ซึ่งในผลการศึกษาที่ผ่านมาตลอด80ปีมาเนี่ยนะครับมีข้อเสนอเยอะแยะมากมายให้ IMF และก็ World Bank ได้ทำการปฏิรูปแต่ปรากฏว่าการปฏิรูปทั้ง World Bank และ IMF เนี่ยก็เชื่องช้ามากนะครับโดยเฉพาะยิ่งใน IMF เนี่ยโดยธรรมเนียมแล้วเนี่ยนะครับโดยธรรมเนียมของ IMF เนี่ยนะครับผู้จัดการของ IMF เนี่ยก็จะมาจากยุโรปนะฮะ ขณะที่เวิร์ลแบงค์เนี่ยนะครับผู้ว่าการเวิร์ลแบงค์เนี่ยก็มาจากอเมริกานะครับอันนี้เป็นจารีตของทั้งสองสถาบันนะฮะเพราะนั้นน่ะเราจะไม่เห็นถึงคนเอเชียนะฮะหรือว่าคนในทวีปอื่นในคนในโลกที่3ที่จะเข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของทั้ง IMF และก็เวิร์ลแบงค์เพราะนั้นเนี่ยไอ้ก็เลยมีการมองว่าทั้งสองสถาบันเนี่ยมันเป็นตัวแทนของยุโรปและก็ของสหรัฐนะครับเป็นตัวแทนของนายทุนมีอิทธิพลเหนือรัฐแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเวลามัน IMF แล้วก็ World Bank ต้องการที่จะทำการเข้มงวดทางการเงินเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยลดสวัสดิการประชาชนเปิดเสรีการค้านะครับแล้วก็มีการลงทุนในสิ่งที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะเข้าไปดูแลบริหารจัดการทรัพยากรตนเองอันนี้ก็เป็นหมายถึงว่าธีมหลักของการต่อต้านนะในเรื่องของภาคประชาชนคุณเวสักครับ
1: ครับแต่เขาต่อต้านแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราลองดูในมุมของความสำเร็จอย่างวันนี้อาจารย์มูฮัมหมัดเขาคุยกันเรื่อง Bangkok Blueprint เรื่องของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่เราชูประเด็นเนี้ยก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีทีเดียวนะครับแต่ยังไม่พูดถึงเรื่องของการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยในประเด็นสำคัญถ้าดูบริบทรอบๆก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมใหญ่วันศุกร์ที่16อาจารย์มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเราทางด้านของการจัดการต่างๆหรือว่าคนที่เขาอาจจะมองเห็นต่างเรื่องของมันทำให้เกิดในส่วนของภาระที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ต้องในการทำความเข้าใจยังไงอาจารย์ในการชี้แจงตรงเนี้ย
0: คือก็มีการเรียกร้องมานานมากนะครับจริงๆผมเองตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยผมก็ทำวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเว็บนี่แหละครับคุณเบียร์สันนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าว่าเราไปดูพวกตำรับตำราหรือว่าข้อเสนออะไรต่างๆตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสนอให้ทั้งโอนแบงก์แล้วก็ IMF เนี่ยนะฮะรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นนะฮะรับผิดชอบต่อคนรากหญ้านะครับแล้วก็ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นโครงการต่างๆที่มันIMF แล้วก็ World Bank ไปสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ให้เงินสนับสนุนอย่างเดียวแต่ว่า IMF และ World Bank จะต้องตรวจสอบกระบวนการนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วก็ผลกระทบหลังจากนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่า IMF เนี่ยเขาจะมีกลไกที่ว่านั้นเนี่ยนะฮะเขามีกลไกที่ว่านั้นอยู่แล้วนะแต่ว่ากลไกที่ว่าดังกล่าวเนี่ยมันไม่ค่อยจะทำงานสักเท่าไหร่นะโดยเหตุนี้มันก็เลยทำให้เขาเรียกว่ามันมีกลไก accountability council นะครับซึ่งเป็นกลไกของIMF นะครับแต่ว่าก็มีความยังไม่สามารถที่จะทำให้โครงการต่างๆที่ IMF แล้วก็ World Bank เข้าไปสนับสนุนเนี่ยมันเกิดความโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าว่ามันเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านต่อสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยนะมันยังไม่มีการรับผิดชอบจากทั้งสองสถาบันดังกล่าวอย่างนี้ดีกว่าคือสามารถพูดได้เลยว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะ 7-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลา IMF เข้าไปสนับสนุนโครงการใดแล้วแต่เนี่ยเวลามันเกิดผลกระทบมาเนี่ยทั้ง IMF และ World Bank เนี่ยไม่ได้รับผิดชอบต่อผลกระทบนั้นทีนี
1: ้
0: แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะผู้จัดการ IMF คนใหม่นะครับซึ่งมาจากยุโรปนะคร
1: ับ
0: เป็นยุโรปตะวันออก
1: บัลแกเรีย
0: บัลแกเรียนะครับคริสตาลีนาจอร์เจวานะครับซึ่งแกก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีประวัติในเรื่องของการทำงานในสภาของ EU นะครับแกค่อนข้างจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่นะครับเป็นคนที่ทำงานนะครับในเรื่องของชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดของผู้จัดการ IMF เนี่ยนะครับผมคิดว่าคนนี้ดูซอฟลงแล้วก็เข้าใจคนมากยิ่งขึ้นครับคุณเวสัน
1: ถ้าอย่างนั้นอีกจนถึงวันอาทิตย์ที่การประชุมโดยเฉพาะการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่16ก็คือวันศุกร์เนี้ยแล้วก็ในกรุงเทพมหานครก็ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมอาจารย์มองว่าทิศทางมันเป็นยังไงกันต่อแม้ว่าจะมีกลุ่มบางกลุ่มเล็กๆที่เขาประท้วงกันอยู่แต่ว่าในส่วนของการเดินหน้าการประชุมก็ยังคงต้องเดินกันต่อไป
0: ใช่ใช่เพราะว่าการประชุมนี้มันเป็นการประชุมที่สำคัญมากแล้วก็ก่อนการประชุมเนี่ยเครือข่ายประชาชนต่อต้านไอเอ็มเอฟแล้วก็วนแบงค์ซึ่งมาจากหลากหลายภูมิภาคนะหลากหลายจังหวัดนะครับมีมาทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาจากปราจีนจะเชิงเซานะฮะหรือว่ามาจากหลายๆที่ที่เป็นภาคประชาชนมาจากทางอีสานด้วยนะครับหรืออย่างคุณเอื้องฟ้าช้ำเกตนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายชะเชิงเซารีพาวเวอร์นะก็คือว่ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซบุรพาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเวิร์นแบงค์นะฮะแล้วก็มันก็เกิดมลพิษเกิดอะไรขึ้นมาเห็นไหมครับในตอนที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะฮะผ่านมาเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ลดนะฮะลดบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่ายังหลายที่ยังน้ำยังเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นถึงสารพิษอะไรต่างๆที่มันปะปนมากับน้ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งอีกจังหวัดนึงก็คือปราจีนบุรีนะซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเกษตรกรรมสำคัญนะแล้วก็การก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมขยะเนี่ยนะโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเนี่ยมีการก่อสร้าง3แห่งได้รับเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะครับแล้วก็ธนาคารประกันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือ AIIB ซึ่งทั้ง ADB และ AIIB เนี่ยก็เป็นเครือข่ายของทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะเพราะนั้นเราเห็นว่าโครงการต่างๆโครงการใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยประชาชนเขาต้องการให้มันเกิดความโปร่งใสนะอย่างที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะมีการสร้างมีดำริที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะบ้างมีการสร้างโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อลุ่มน้ำสายบุรีอะไรเงี้ยนะก็มีประชาชนเขาก็มาร่วมนะครับในการที่จะต่อต้านด้วยแต่ว่าประเด็นสำคัญอย่างที่คุณเวศักดิ์ว่านะก็คือว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตอนนี้เป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าทางราชการเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะสกัดนะฮะไม่ให้ประชาชนเข้ามาาประชุมหรือว่ามาชุมนุมนะฮะต่อต้านไอเอ็มเอฟให้อยู่ห่างจากศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะฮะซึ่งเขาก็กำหนดนะออกเป็นพระสื่อการมารู้สึกว่าเป็นงั้นออกกำหนดสถานที่นะฮะว่าห้ามไปชุมนุมที่ไหนบ้างแล้วรู้สึกว่าที่อยู่นะทั้งหน้าโรงแรมทั้งอะไรต่างครับ
1: ครับก็ยังไงก็เพื่อความเรียบร้อยในภาพรวมนะอาจารย์ก็ว่ายังไงก็ตามคนเกือบ20,000นะที่มาร่วมในครั้งนี้แล้วก็ยังมีผู้ติดตามอีกมันก็มีบางมุมที่สามารถสร้างในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราเป็นไฮไลท์ได้ในเรื่องของการเงินการคลังด้วยอ่ะก็คงต้องดูในภาพรวมทั้งหมดกันต่อไปส่วนจะได้อะไรเดี๋ยวผมเชื่อได้ว่าหลังจากจบสัปดาห์นี้น่าจะมีคนวิเคราะห์ออกมาเลยว่าเอ๊ะเราได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ้างแล้วสิ่งที่เราเสนอไป Bangkok Blueprint จะมีการตอบรับและสุดท้ายจะออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างไรตอนนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับอาจารย์มูฮัมหมัดรวมถึง
0: นี่เป็นคุณเวสักเมื่อกี้เผื่อว่าตัวเลขนะเขาบอกว่าตอนนี้นี่ครัวเรือนไทยเนี่ยอยู่กลุ่มสูงที่สุดในโลกนะครับกลุ่มวิจัยกสิกรไทยรายงานว่าไตรมาส2ของปี69เนี่ยนะอยู่ที่ 85.2% ของ GDP เพราะนั้นมันสูงไปกว่า 80% เลยที่เขาตั้งเส้นไว้อันนี้ก็เป็นตัวเลขสำคัญเหมือนกันที่จะต้องนำมาคิดกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องพวกเกี่ยวกับโครงการต่างๆทางการเงินที่เราไปกู้อะไรมาเยอะซึ่ง IMF เองเขาก็มองตรงจุดนี้ซึ่งเราก็ได้ประโยชน์ครับ
1: ครับเดี๋ยวลองดูกันต่อนะครับขอบคุณครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับครับสวัสดีครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดกียาดยาปรังจากรัฐศาสตร์ตามกำแหงกับวิธีความคิดวันนี้หมดเวลาแล้วผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีแรงงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทางนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบมลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและการอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3,750,000 บาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ทแจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศ.ท.ออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเดต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองแทนครับ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
11: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอก

0: แลนดี้โฮม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับบอกเล่าประสาประสาน 96.5 FM อสมทก็เหมือนเคยนะครับวันนี้ได้เชิญผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์14ตุลาคม2516ครบ53ปีพอดีครับวันนี้วันที่14ตุลาเช่นกันเป็นอดีต1ใน13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญและขณะนี้เป็นรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับนะก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเอางานเอาการในภารกิจเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างยิ่งสวัสดีครับอาจารย์บุญส่งครับเข้าสายแล้วใช่ไหมครับ
4: สวัสดีครับพิมสารครับ
3: ครับครับอาจารย์บุญส่งครับต้องขอบคุณมากที่วันนี้มาร่วมรายการผมเพื่อที่จะให้อาจารย์บุญส่งได้พูดในส่วนที่จังหวะที่สำคัญเนี่ยผมขอปูพื้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจร่วมกันวันที่17พฤศจิกา2514จอมพลถนอมยึดอำนาจตัวเองหลังจากมีเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาประชาไทยยึดอำนาจตัวเองเพราะว่าไม่สามารถจะรับระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งมีส.ส.เข้าไปพูดในสภาแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาหลายอย่างพอเป็นเผด็จการเนี่ยก็แปลว่าปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนภาษาอีสานเขาเรียกว่าปากบ่ได้ไอบ่ดังนะขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์นะล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่โดยใช้เครื่องบินราชการมีข้าราชการมีดาราไปด้วยนะครับนะในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ลบชื่อ9นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงออกจากทะเบียนของมหาวิทยาลัยก็ทำให้เกิดการชุมนุมใหญ่วันที่21-22 มิถุนายน 2516นะครับและเมื่อคืนสภาพนักศึกษาแล้วก็นะมีการประกาศของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีว่าจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญใน6เดือนต่อจากนั้นก็คือการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญแจกใบปลิวกันสนามหลวงไปประตูไปลำบางลำพูนแล้วไปประตูน้ำแล้วก็ไปถูกจับกัน11คนที่ประตูน้ำนะครับ1ใน11คืออาจารย์บุญส่งเฉลยธรนอกนั้นมีอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีคุณวิสาคันทับคุณปรีดีบุญซื่ออาจารย์ทวีหมื่นนิโกนอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรนะครับก็เลยเกิดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลสวนีลิมมานนท์จิรนันท์พิชปรีชาสมานเลิศวงหัดนะครับก็ใช้เวลาในการชุมนุมกัน5-6 วันด้วยกันนะครับจนกระทั่งคนล้นลานโพที่เป็นที่ชุมนุมแรกต้องขยับออกมาเต็มสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้ปล่อย13กบฏเรียกร้องธรรมนูญแต่รัฐบาลไม่ยอมปล่อยและรัฐบาลมีลูกเล่นด้วยการให้ประกันตัวแต่ว่า13กบฏเรียกร้องธรรมนูญไม่ยอมให้ประกันไม่ยอมรับการประกันตัวบอกว่าต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะถ้าประกันตัวก็ยังมีความผิดอยู่ในที่สุดรัฐบาลไม่ยอมก็เลยเดินขบวนมาตั้งแต่ตอนเที่ยงวันที่13ตุลาคมนะออกจากธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 แล้วครับแล้วก็มาสมทบจากข้างนอกนี่เพราะฉะนั้นเต็มถนนราชดำเนินนะครับราชดำเนินนอกในกลางเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า 500,000 คนนะตอนนั้นนะ อาจารย์บุญทรงช่วยอธิบายภาพหน่อยครับสภาพตอนนั้นเป็นยังไง
4: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกจับใช่ไหมฮะก็อยู่ที่โรงเรียนจำชั่วคราวโรงเรียนพลตำรวจบางเขน
3: ครับ
4: นะครับตอนเช้าวันที่13เนี่ยเขาก็มาปล่อยตัวนะครับใช้คอมมานโดมาสัก30คนได้มั้งครับแต่พวกเราไม่ยอมออกจากคุกนะอันนี้ก็โดนล้อกันนะครับว่าตอนที่เวลาเขาจับก็ไม่อยากเขาจับครับพอเขาปล่อยก็ไม่ยอมออกนะครับ
3: แล้วตอนนั้นให้เหตุผลว่าไงให้เหตุผลว่าไงตอนนั้น
4: ก็เขาปล่อยตัวแล้วฮะทางตำรวจที่มานี่ก็เป็นผู้น้อยนะครับเขาก็มีหน้าที่ให้เอาเราออกจากคุกตรงนั้นให้ได้นะครับออกจากตาราง
3: แต่ก่อนหน้านั้นมีการขอประกันให้ประกันตัวไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับ
4: มีผู้ส่งใครก็ไม่รู้อ่ะก็เป็นคนของรัฐบาลนะครับเราไม่ได้เลือกตัวนะฮะแล้วก็เข้าใจกันได้ในทันทีคนคนนี้ก็มาประกันตัวโดยที่เราไม่ได้รู้จักแต่ว่าเจตนาเขาจริงคือประกันตัวเพื่อให้เราเนี่ยหลุดจากที่คุมขังใช่ไหมครับเพื่อจะเป็นการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมว่าได้ปล่อยตัวแล้วนะไม่มีผลต้องไปต้องชุมนุมกันต่อเขาก็หาทางปล่อยเราให้เป็นเกมการเมืองฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นครับเราก็ไม่รู้จักตัวนั้นก็ไม่เคยเจอหน้ากันจนทั้งทุกวันนี้นะครับใครก็ไม่รู้ฮะจำไม่ได้ละนะครับก็พอเช้าวันที่13เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาปล่อยตัวหลังแต่คืนที่12นะฮะคืน12เราก็ทุกคนก็ออกจากไอ้ลูกกรงของตัวเองเนี่ยฮะแล้วมาอยู่รวมกันในห้องหนึ่งนะครับซึ่งต่างคนต่างถูกแยกแข็งกันถูกแยกขังกันหมดนะฮะก็มาอยู่รวมกันแล้วก็ปรึกษากันนะครับได้นั่งคุยกันครั้งแรกนะฮะที่เป็นการรวมกลุ่มกันพอเช้าที่13เนี่ยเขาให้คอมมานโดมาขับไล่เราออกจากตรงนั้นนะฮะเราก็ไม่ยอมออกกันเขาก็ใช้ต้อนออกนะฮะจะใช้ความรุนแรงนะครับเราก็เลยเดินกันออกมาทั้งหมด11คน12คนนี่ฮะวันจับ11คนหลังจากนั้นอีก 2-3 วันก็ไปจับก้องเกียรติคงคาเป็นคนที่12แล้วก็มาอยู่กับเราเพราะนั้นวันนั้นจะมีภาพ12คนเดินออกมาขาดคนที่13คือพี่ไขแสงสุขใสเพราะเขาแยกพี่ไขแสงเนี่ยไปขังอยู่ที่ทางสัญญาบาลเอาตัวไปขังไว้อีกที่หนึ่งนะครับก็คงไม่อยากให้มาอยู่รวมกับพวกเรานะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราก็เดินกันมา12คนมันก็เกิดภาพนะถ้าไปดูภาพในประวัติศาสตร์นะครับจะมี12คนเดินหน้ากระดานออกมาเรียงแถวกันใช่ไหมครับซึ่งภาพนี้ก็มักจะเห็นกันบ่อยๆนะฮะก็นะเป็นภาพที่ถูกต้อนออกมาจากเรือนจำนะครับในเช้าวันนั้นนะครับพอมาแล้วเนี่ยเราก็หลุดออกมาที่ริมถนนใหญ่เราก็ไม่ไปไหนนะฮะตอนนั้นก็ตกลงว่าไม่ไปไหนนะครับก็ว่าจะตั้งเต็นท์นอนตรงนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นได้ข่าวแล้วว่ามีการเคลื่อนขบวนใช่ไหมครับเคลื่อนขบวนจากธรรมศาสตร์เนี่ยออกมาตามถนนราชดำเนินนะ
3: ตอนนั้นกี่โมงครับตอนนั้นกี่โมงประมาณ
4: เราออกมาก็ตอนสายมากแล้วนะฮะสายมากแล้วเพราะว่าเราถกเถียงกับทางตำรวจอยู่นานทีเดียวฮะนะครับเขาก็ไม่ยอมนะฮะจนเขาต้อนออกมาเลยแหละจะใช้ความรุนแรงเราก็เดินออกมาเป็นแถวออกมามาถึงก็มาอยู่ตรงหน้าเรือนจำนะฮะตรงริมถนนใหญ่ก็ตั้งใจว่าเราก็จะตั้งเต็นท์นอนตรงนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าเรายังไม่ได้ถูกปล่อยตัวอย่างเต็มที่นะครับแต่รัฐบาลต้องการให้เราปล่อยตัวไปก็อยู่กันจนทั้งพอช่วงบ่ายๆนะฮะตอนนั้นน่าจะบ่ายกว่าแล้วนะครับตัวผมเนี่ยตอนนั้นเป็นรองเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับศูนย์การนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นองค์กรกลางของการเคลื่อนไหวต้องพูดอย่างนั้นนะฮะในช่วง14ตุลานะครับมีบทบาทสูงมากคนที่เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็คืออาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธรรมเดียวงนะซึ่งก็ทำเป็นอดีตอธิการบดีที่นิด้าใช่ไหมครับมาหลายสมัยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นอธิการบดีที่วลัยลักษณ์หรือไงเนี่ยนะครับ
3: ใช่ครับใช่
4: ท่านเป็นเลขาธิการศูนย์นะครับคนที่สองนะฮะเป็นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองก็คือคุณธเนศเจริญเมืองก
3: ็
4: จะเป็นศาสตราจารย์แล้วนะฮะคุณธเนศก็อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้เกษียณอยู่ไปละส่วนคนที่สามเนี่ยเป็นรองเลขาธิการฝ่ายเศรษฐกิจ ก็คือคุณประหนกวงตะงานซึ่งท่านก็รับราชการจนทั้งขึ้นสู่เป็นอธิบดีไหมฮะผมจำไม่ได้แน่ละแล้วก็ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์นานหลายสิบปีนะฮะนะครับแล้วก็คนที่สามเนี่ยรองเลขาคนที่สามเนี่ยก็เป็นรองเลขาฝ่ายสังคมและการศึกษาก็คือผมนะครับตอนนั้นเนี่ยไอ้ความที่มีตำแหน่งใช่ไหมฮะพอตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยนะครับก็มีคนจากศูนย์การนิสิตนักศึกษาเนี่ยเอารถมารับเขาก็รับผมเข้าไปนะที่ชุมนุมนะครับ
5: รับทั้ง12คน
4: ไม่ฮะไม่ฮะ
5: อ๋อ
4: รับผมคนเดียวมาฮะตอนนั้นคนบางคนก็หลบไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับออกไปไหนแล้วไม่รู้นะอย่างพี่นพรส่วนพาณิชย์เนี่ยท่านก็ออกไปตั้งแต่พอออกมานั่นครับท่านก็ให้คนเอารถมารับท่านนะท่านก็ออกไปไหนไปเตรียมตัวอะไรนี่นะฮะก็ไปคนละทิศคนละทางนะทียุทธก็ไปทางหนึ่งนะครับผมเนี่ยมากับกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาสองสามคนที่เขาไปรับนะครับ
5: ครับ
4: ไม่ใช่รถกระบะนะฮะไม่ใช่รถกระบะรถสองแถวฮะสำหรับรถสองแถวนะไปรับนะครับเราก็นั่งข้างหลังนะฮะเขาก็บอกว่าจะรับไปที่ชุมนุม
5: ครับ
4: ตอนนั้นขบวนเนี่ยเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าละนะครับไปพักอยู่ที่ลานพระบรมรูปก่อน
5: ช่วงนั้นในตอนบ่ายแล้ว
4: บ่ายแล้วผมก็ไปถึงตอนเย็นๆนะสัก4โมงได้มั้งครับตอนนั้น
5: ไปที่พระรูปอะฮะไปที่พระรูป
4: ไปที่ชุมนุมเขาก็พาผมเข้าไปจนถึงรถประชาการนะฮะที่เสกสรรแล้วก็พีรพลนะครับซึ่งเป็นนายกองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็คุม
5: ขบวนอยู่นะครับพลตรีเกษม
4: ก็บนรถนั่นก็มีแต่ธรรมศาสตร์เป็นหลักนะครับเพราะตอนนั้นมี
5: รถขนาดนั้นอยู่ตรงไหนขนาดนั้นรถเคลื่อนไปตรงไหนที่ไปถึง
4: อยู่ที่ลานพระบรมรูปผมจําได้ว่าด้านข้างอีกด้านนึงอ่ะเป็นสวนเป็นเขาดินนะฮะเป็นเขาดิน
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีไปถึงเนี่ยเราถึงได้รู้นะครับแต่ว่าเรื่องที่มันไอ้นั่นตลอดทางที่มาที่ชุมนุมเนี่ยผมเล่าบรรยากาศนิดนึงคือคนที่ไปรับเนี่ยเขาจะพูดอย่างเดียวนะครับว่าให้ผมไปปรากฏตัวแสดงตัวว่าได้รับการปล่อยตัวมาแล้วแล้วเราจะสลายตัวนะกำกับนะฮะเขาจะบอกนะว่าเราจะสลายตัวเพราะนั้นคุณไปปรากฏตัวให้แปลจนสลายตัวกลับบ้านไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องเพื่อออกจากคุกเข้าใจไหมครับตลอดทางก็มาเงี้ยก็ถูกจำอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าพอมาถึงใกล้ที่ชุมนุมเนี่ยคนเยอะมากฝูงชนแน่นมากนะฮะรถเนี่ยขยับแทบไปไม่ได้เลยนะฮะนะครับมันก็มีการตะโกนบอกตัวเวลาว่าเนี่ยเป็น1ใน13กบฏเรียกร้องรับนูนที่รับการปล่อยตัวแล้วนะครับแล้วเขาก็จะให้ผมขึ้นมาผมเนี่ยมันเพิ่งออกมานะผมก็ปราศัยว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟังมาจากที่ทางกรรมการศูนย์เขาแจ้งมาตลอดเวลาระหว่างเดินทางก็บอกว่าเราสลายตัวกลับบ้านนะสลายรถกลับบ้านนะนะฮะแล้วที่มันเป็นมติของเขาใช่ไหมครับผมก็ปราศัยมากดตัวแล้วบอกให้คนเนี่ยกลับบ้านนะครับคนก็เฮ่เฮ่ว่าได้รับการปล่อยตัวเขาก็ปล่อย
5: หมายความตอนนั้นหมายความว่ามวลชนเชื่อแล้วใช่ไหมว่าปล่อยออกมาทั้ง13คนที่
4: น
5: ่
4: าจะเชื่อแล้วนะฮะแต่ว่าผมเป็นตอนนั้นก็ผมไม่ทราบคนอื่นไปทางไหนนะฮะแต่สภาพผมเป็นอย่างนั้นเขาเอาผมไปโชว์ตัวแล้วให้ปราศัยใช่ไหมครับรถมันก็เลยขยับเข้ามาได้เรื่อยๆพอปราศัยเสร็จคนก็เปิดทางให้เข้ามาจนทั้งรถเข้ามาถึงรถประชาการนะที่เสกสรรจำได้ตอนนั้นมีเสกสรรน่าจะมีสมานเลือดวงหัดอยู่ด้วยนะครับมีพีรพลอะไรพวกนี้ก็ทีมธรรมศาสตร์อยู่บนรถทั้งนั้นนะฮะตอนนั้นไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยนะครับผมก็เขาก็บอกนะฮะกรรมการศูนย์ที่ไปส่งผมเนี่ยเขาก็หายไปเลยนะแต่เขาก่อนไปเนี่ยเขาบอกให้ผมขึ้นแผงบนขึ้นแผงบนให้ผมขึ้นไปบนหลังคารถเพื่อเจรจากับคนนั้นผมนะแล้วบอกว่าเรามีมติให้สลายตัวนะครับไอ้เราเพื่อออกจากคุกนะแล้วเป็นกรรมการสูงด้วยใช่ไหมฮะผมก็ความไม่รู้เรื่องก็ปีนขึ้นไปพอผมหัวขึ้นไปเท่านั้นแหละฮะก็ได้ยินเสียงคนที่ปราศัยที่นั่นนะครับเขาก็ปราศัยบอกว่าตอนนี้มีคนมาก่อกวนนะครับมาบอกให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านขออย่าให้เชื่อฟังโ
5: อ้
4: ผมกลายเป็นคนก่อกวนไปละเพราะผมปราศัยให้สายตัว มาตลอดทางใช่ไหมครับ พอขึ้นไปเนี่ยไปนั่งก็คุยก็เลยได้รับทราบว่าเริ่มมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนะครับที่นำโดยเสกสรรเนี่ยนะครับโดยพอบนรถประชาการเนี่ยเพราะเสกสรรก็เป็นคนได้รับมอบหมายให้คุมการขบวนการเดินขบวนถูกไหมฮะคุมขบวนฝูงชนเนี่ยมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยรถประชาการนี่ก็เป็นรถของเขาต้องบอกกันนะฮะที่อยู่ในการดูแลเขาประชาชนเนี่ยเขาก็ยึดประชาชนไว้ระหว่างที่ก็เลยแลบไอ้ทางนี้ก็มีคนบอกว่าศูนย์ทรยศนะครับบนรถหรือว่าศูนย์ทรยศนั้นก็เลยจับได้มีความขัดแย้งกันระหว่างนั้นก็มีเสียงดังมาจากเขาดินเลยนะครับก็กรรมกรศูนย์ส่วนหนึ่งเนี่ยเอารถกระจายเสียงเข้าไปในเขตเขาดินไม่มีรั้วมันมีกำแพงกั้นใช่ไหมระหว่างตรงนั้นกับเขาดินเนี่ยก็เสียงร้อนออกมานะครับก็ออกมาโจมตีฝ่ายเสกสรรที่คุมมวลชนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เริ่มผมก็เริ่มเอาละแล้วมันอะไรกันล่ะนะครับพอเรามันพูดออกมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็โจมตีกันไปนะโจมตีไปไอ้ทางนี้ก็บอกอย่าไปเชื่อฟังไอ้พวกนั้นพวกนั้นมันอะไรล่ะทรยศไปแล้วศูนย์มันทรยศทิ้งพวกเราไปแล้วไอ้ทางนั้นเนี่ยก็เสียงออกมาว่าอย่าให้เชื่อฟังการนำของทางเสกสรรนะฮะเพราะพวกนี้เป็นพวกที่คิดจะล้มล้างราชบัลลังก์อะไรพวกนั้นนะตอนนั้นก็เป็นลักษณะแบบนี
5: ้มีข่าวด้วยใช่ไหมว่า ทั้งหมดถูกฆ่าถูกสังหาร
4: มีการพูดกันฮะแต่ว่าพอโผเสียงออกมาจากเขาดินนึงก็ไอ้นั่นข่าวนั้นก็ตกไปละฮะเพราะบอกถูกฆ่าเนี่ยปลาใสกันอยู่ในเขาดินนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องชมมันหนึ่งนะฮะระหว่างนั้นทียุทธมาจากไหนไม่รู้เขาออกไปไหนจากไหนก็ไม่รู้นะเพราะตอนเช้ามันก็ค่อนข้างสับสนใช่ไหมครับมาแล้วผมมาทางหนึ่งก็ที่ยุทธโผล่มาตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่ยุทธเนี่ยเป็นคนประสานนะครับเป็นคนประสานนะฮะพูดกับทางไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาไปพูดกับทางศูนย์หรือเปล่าหรือไงนะฮะแต่ว่าตอนนั้นจำได้เขาขึ้นมาแล้วพูดกับเสกสรรนะคล้ายพยายามปฏิบัติประสานกันว่าให้ยุติการกล่าวโจมตีกันแล้วก็พยายามจับมือคุยกันแล้วเขาก็เจรจาสำเร็จนะครับตอนนั้นความขัดแย้งก็หยุดไปนะครับความขัดแย้งก็หยุดไปทั้งสองฝ่ายก็เหมือนเข้าใจกันว่านะฮะว่าเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นมานะครับอาจารย์เนี่ยผมต้องชมทียุทธเขาวันนั้นนะฮะทุกคนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการบอกว่าได้มีการเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ท่านให้เทปมานะครับมีเทปคำพระราชดำรัสของท่านเนี่ยมาด้วยนะครับตอนนี้เทปมันไม่ค่อยชัดนะฟังก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะเทปไม่ค่อยดีนะครับแต่ขบวนตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าจะสลายตัวละตกลงว่าสลายตัวเพราะนั้นทุกฝ่ายก็เห็นร่วมกันหมดนะครับกรรมการศูนย์ก็ดีคือตอนนั้นกรรมศูนย์ไปอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะฮะแต่หลังจากที่ยุติการต่อโจมตีกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้เข้าไปไหนกันนะครับผมก็อยู่กับรถกระจายเสียงเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ตรงมติกันว่าสลายตัวแต่ว่ามาเริ่มค่ำแล้วเนี่ยฮะการสลายตัวเนี่ยคนเป็นแสนนะพี่ประสานนะครับแล้วท่านผู้ฟังฮะมันไม่ใช่ง่ายนะคุณปล่อยคนเป็นแสนซึ่งชุมนุมมาหลายคนอาจชุมวันต้อง5วัน7วันแล้วนะครับกลับในตอนกลางคืนเนี่ยแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่มั่นไม่แน่นอนนะครับ
5: ก็ตอนสื่อสารก็ไม่สามารถทำได้ทั่วถึงนะ
4: สมัยก่อนไม่มีมือถือนะ
5: คร
4: ับ ไม่มีมือถือไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับก็เลยตกลงกันว่าน่าจะสายตัวพรุ่งนี้เช้าดีกว่า
5: อ
4: ืมนะเพราะว่ามันค่ำแล้วอ่ะมันมืดแล้วอ่ะนะครับพรุ่งนี้เช้ายังมีรถเมล์แล้วก็ใช้รถเมล์กลับบ้านกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ในตอนนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยอันนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนหลังมันก็มีเสียงไปพูดกันว่าขบวนก็เคลื่อนจากตรงนั้นเนี่ยจากลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับไปที่รอบพระราชวังสุนจิตรกาไปรอบ
5: คร
4: ับมันก็มีการปล่อยข่าวว่าเนี่ยไปรักษาไปพระเจ้าโคตรล้มสถาบันอะไรเนี่ยไม่จริงเลยไม่จริงเลยผมยืนยันได้เอาหัวเป็นประกันวันนั้นเนี่ยพอเราจะสายตัวมันค่ำแล้วเรากลัวนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของนักศึกษาประชาชนในวันนั้นนะผมเชื่องั้นนะและตัวผมนี่ก็เชื่อเต็มที่ว่ามีคนเดียว ที่จะคุ้มหัวเราได้ในยามอย่างนั้นเนี่ยจะปกปักรักษาให้เราปลอดภัยได้มีคนคนเดียวก็คือในหลวงรัชกาลที่9
5: ครับ
4: เราขบวนเราถึงเคลื่อนไปข้างสวนจิตรลดาไอ้นี่
5: ครับ
4: มีเหตุผลจริงๆนะฮะคือคิดง่ายๆพูดง่ายๆว่ามีคนเดียวอ่ะที่จะคุมหัวเราได้อ่ะก็คือในหลวง
5: ทั้งผู้นำเนี่ยทั้งผู้นำหมายถึงทั้งเสกสรรประเสริฐกุลรวมทั้งสุริศิษฐ์ก็เชื่อเช่นนั้นก็คิดเช่นเดียว
4: กันไม่ได้พูดกันออกมาด้วยวาจานะก็เพียงแต่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะทุกคนก็ตกลงว่าสลายตัวพรุ่งนี้แล้วก็พอเราเคลื่อนขบวนไปที่ข้างสุจิตรดาทุกคนก็เห็นฟองหมดไปหมดนะฮะผมยังเจออาจารย์ปราโมทย์นครทัพ
5: อ
4: าจารย์ผู้หญิง
5: กันอัมพรมีสุข
4: อาจารย์
5: อาจารย์อัมพรมี
4: สายคนนะยังจำยังล้ออาจารย์ปราโมททุกวันนี้เลยเพราะท่านลงมาจากท่านเดินมาจากไหนเมื่อมาอยู่ข้างรถนะครับแล้วท่านคุยแล้วคนมันแน่นมากนะฮะแล้วท่านคุยกับอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งชื่ออะไรอ่ะท่านคุย
5: กับดร.พลดร.นามสกุลมีสุข
4: คำเดียวอ่ะชื่อคำเดียวผมต้องขอไป
5: ดร.เอื้อยดร.เอื้อยมีสุข
4: อาจารย์เอื้อยนะครับเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันสับสนคนมันแน่นมากนะทั้งสองท่านก็คุยเป็นภาษาอังกฤษกันนะผมยังโอ้นะครับอันนี้อังกฤษนะฮะตอนนี้พอเคลื่อนมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เปิดเทปพระราชดำรัสนะฮะก็คงผมพอฟังไม่ทันด้วยนะฮะเพราะผมขึ้นลงก็ปรากฏก็ทำนองว่าสลายตัวนะฮะให้ประชาชนสลายตัวให้สามัคคีอะไรกันทำนองนั้นนะครับปรากฏว่าประมาณก็สี่ห้าทุ่มเนี่ยผมขึ้นปราศรัยบนรถนะครับตอนนี้มันถูกขังมานานนะฮะถูกขังมา 6-7 วันใช่ไหมครับก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นปราศรัยก็ซัดทั้งเต็มที่แหละครับมีคนกระตุกขังเก่งว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เลิกแล้วนะพรุ่งนี้เลิกนะอย่าปลุกระดมอีกอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เป็นไงผมก็ลงมาจากรถนะฮะปราศรัยเสร็จหลังเที่ยงคืนเนี่ยผมก็ลงจากรถแล้วผมก็เดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแหละตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนแคบๆใช่ไหมฝั่งนึงคือสุจิตรดาอีกฝั่งคือเขาดิน
5: ครับ
4: เอาดินมานาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วสองข้างทางก็จะมีเป็นคลองเป็นคูน้ำใช่ไหมครับนะ
5: คร
4: ับ แล้วรถประชาการก็อยู่ตรงนี้ผมก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นไปจนตั้งถึงปลายขบวนคือปลายของประชาชนนะเป็นถึงสุดทางเลยนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีนักเรียนในช่วงประมาณ 4-50 คนเขาก็นั่งขัดสมาธิกันที่พื้นเลยนะฮะแล้วห่างออกไปเนี่ยประมาณสัก10เมตรได้มั้ย10-20เมตรเนี่ยก็เป็นตำรวจนะครับก็เป็นแถวยาวเหมือนกันนะตำรวจก็นั่งที่พื้นน่ะนะครับวางกระบองวางเงินโล่อะไรไว้ข้างตัวอะไรเงี้ยนะครับวางวุฒิข้างตัวก็มีช่องว่างระหว่างกลุ่มชนนะครับมวลชนแล้วก็ตำรวจอยู่ประมาณสัก10เมตรได้มั้งครับไม่ถึง10เมตรผมว่า50เมตรอะไรเงี้ยเอ๊ะไม่ใช่100เมตรเท่าทีฮะก็ประมาณก็ไม่ไกลพอมองเห็นหน้ากันตะโกนได้ยินกันนะครับแต่การรักษาระยะห่างรักษานักเรียนชีวะที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็คุมฝูงชนตรงปลายขบวนพอดีนะครับก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็แต่คนก็จะมีไม้นะฮะกับไม้คนละท่อนอะไรเงี้ยวางอยู่ข้างตัวแล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วก็มองไปทางโน้นตำรวจก็มองมาทางนี้ฮะแล้วตลอดคืนผมก็อยู่ตรงนั้นนะบรรยากาศจริงๆเนี่ยตลอดคืนเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นไม่มีใครมานะครับไม่มีใครมาก็มีเสียงตะโกนแย่กันไปแย่กันมาอันนี้มีนะครับฝ่ายประชาชนก็จะมีเสียงตะโกนแบบว่าตำรวจมาอยู่ข้างประชาชนอย่าไปอยู่ข้างทรราชแต่อันนี้มีนะครับทำนองแย่นะครับก็แย่ไปก็ย้ายแต่ไม่มีทางตำรวจก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเขาก็นั่งนิ่งๆนะแย่ไปมาพอรุ่งสางนี่สิครับประชาชนก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินหน้าหนึ่งมาฮะพอจะกลับบ้านแล้วเนี่ยรถประชาการอยู่ข้างหลังออกไปไกลเหมือนกันนะฮะได้เสียงแว่วๆแต่มันไม่รู้เขาพูดอะไรละลำโพงมันดังมันไม่ถึงนี่นะครับแต่คนเนี่ยเป็นหมื่นก็คือการกลับมาก็เดินไปข้างหน้าตำรวจก็ลุกขึ้นยืนเหมือนกันหมดนะฮะ40-50คนนะยืนแล้วก็ห
5: ันหน้าประชาชนต้องการจะกลับบ้านถูกไหม
4: กลับบ้านครับยืนกันตอนนั้นเราต้องการกลับบ้านอย่างเดียวตำรวจก็ยืนมาเต็มถนนเลยนะฮะ ป็นสองสามแถวนะครับ
5: จุดนั้นคือทางที่ไปทางสน.ดุสิตไปสวนรื่นถูกไหม
4: ถูกต้อง
5: เส้นนั้นนะครับ
4: ครับเส้นนั้นนะจะไปสวนรื่นแล้วไปสน.ดุสิตแล้วเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็ตำรวจก็ยืนขึ้นไปให้แล้วก็เดินก็ไปก็เลยไปเชิญหน้ากันนะครับลองนึกภาพสมมติว่าผมเป็นประชาชนก็เดินไปติดกับแถวตำรวจอย่างเงี้ยไปต่อไม่ได้ส่วนตำรวจนะฮะนึกพอหมุนกลับนะฮะตำรวจก็ถือโล่ทุกคนเนี่ยก็ยืนกันอย่างเงี้ยถือโล่กับบองกันไว้ติดกันหมดเป็นแถวเลยนะฮะกันไว้ประชาชนก็มาเงี้ยก็ยืนดันกันอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ดันรุนแรงก็ไปติดแล้วไม่ให้ออกอ่ะก็ยืนเป็นแถวเนี่ยผมอยู่ในหมู่ชนตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็เดินเข้าไปที่แถวตำรวจเลยนะที่ขวางหน้าเราอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมบอกผมขออนุญาตเข้าไปเจรจาแล้วเขาเปิดทางให้ผมนะตำรวจตรงนั้นเนี่ยสองนายเขาเปิดทางผมก็เดินดูดเข้าไปแล้วก็มีนักศึกษามีนักเรียนอาชีวะนะฮะอีกประมาณ5คนมั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับเดินตามหลังผมมาด้วยนะครับเราก็อยู่ตรงนั้นเราก็คือลุดเข้าไปเราก็ยืนอยู่หลังแถวตำรวจถูกไหมครับ
5: ครับ
4: นะฮะเราก็เดินเข้าไปทางแถวมันก็เป็นที่โล่งตำรวจก็ขวักไขว่กันแต่มันก็โล่งวิ่งไปมาผมมองเห็นผู้การมนชัยผัดคงชื่นก็เรียกท่านผู้การมาตลอดนะฮะผู้การมนชัยนะ
5: ผมมองผมมองนครบาลผู้จัดการนครบาล
4: ครับก็เคยรู้จักกับท่านนะเคยพบท่านมาก็เลยดีใจก็เลยเข้าไปจะคุยกับท่านเพื่อจะขอร้องว่าให้ตำรวจเปิดทางประชาชนกลับบ้านเราจะกลับบ้านเห็นไหมฮะปรากฏว่าท่านเห็นผมเนี่ยท่านใช้ไอ้วอลกี้ทอกกี้มันคุยอยู่เนี่ยเห็นผมท่านก็สะบัดหน้าไม่พูดด้วยท่านจะทำอะไรนะท่านจะเดินหลบไม่ยอมพูดเจจาเพราะนั่นท่านกำลังเจจาอะไรรับคำสั่งจากวอลกี้ทอกกี้หรือกำลังเจจาอะไรเงี้ยท่านบอกผมก็คว้างอยู่หลังแถวตำรวจนั่นฮะนะครับฟังเพื่อนเราก็เดินก็จะหาคนจะเจจาขอให้ตำรวจเปิดทางให้เรากลับบ้านตอนนั้นคือเราครับหนึ่งต่อมาอีกไม่กี่นาทีละฮะมันก็มีรถนะรถกระจายเสียงนะฮะก็เป็นรถเหมือนรถตู้เล็กๆนะฮะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เครื่องเสียงดีมากนะเครื่องเสียงบนหลังคานี่โอ้ดังสนั่นไหวเลยนะครับก็วิ่งมาแปลกมากเลยนะฮะสมมติว่าข้างหน้าผมเนี่ยเป็นแผ่นหลังของตำรวจแต่ผมถูกข้างหลังตำรวจแล้วถูกไหมฮะนะสมมติอะผมเอียงภาพนี้นะฮะเนี่ยนะครับผมอยู่ข้างหลังตำรวจนี่เป็นตำรวจตัวผมตำรวจถือโล่ถือกระบองเนี่ยดันแล้วฝูงชนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นหมื่นเลยก็ดันอยู่เนี่ยผมอยู่ข้างหลังตำรวจอะรถเนี่ยกระจายเสียงวิ่งมานะวิ่งมาจอดอยู่หลังแถวตำรวจอะ
5: ครับ
4: นะฮะเป็นเครื่องใหญ่เสียงนะวิ่งมาจอดหลังแถวตำรวจแล้วตำรวจเขาก็บอกผมว่าช่วยขึ้นไปพูดให้คนอยู่ในความสงบนะช่วยจิตเพราะว่ามันไม่มีใครคุมม็อบอ่ะต้องระบอบในระดับม็อบเนี่ยผมก็ขึ้นไปยืนบนหลังคารถแล้วก็ปราศัยผมเป็นคนเดียวที่ปราศัยนะ
5: เดี๋ยวตอบคำส่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขัดจังหวะนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนายตำรวจสำนักพระราชวังมีการอ่านพระบรมราโชวาทใช่ไหมว่าเนี่ยยุติกับพระได
4: ้ท่านไม่อยู่ตรงนี้เรื่องท่านวสิทธิ์เนี่ยมีเรื่องต้องคุยเจอท่านอยู่นู้นเลยนะฮะ
5: แต่ตอนนั้น
4: ท่านวสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในเขตนี้ไม่เห็นเหตุการณ์ในเขตนี้ผมยืนยันท่านอยู่ที่นู่นท่านอยู่ที่รถกองชาการนู้นแล้วอยู่ไกลแล้วท่านก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนั้นท่านไม่ได้มาตรงนี้นะฮะ
5: คร
4: ับ
5: อ
4: ันนี้เดี๋ยวมีเกตถ้ามีเวลาพอเล่านะฮะนั่นนะครับผมขึ้นไปยืนตรงนั้นแล้วผมก็ปราศัยอย่าลืมนะฮะผมยืนอยู่บนรถผมยืนในที่สูงแล้วผมถือไมโครโฟนแล้วผมก็พูดเนี่ยข้างหน้าผมก็คือเป็นถนนใช่ไหมที่มีคนเป็นหมื่นหันหน้ามาทางผมหมดนึกไหมฮะสองข้างทางเป็นคูน้ำแล้วข้างหน้ารถเนี่ยก็เป็นแถวตำรวจมาสองสามแถวว่าที่ถือกระบองอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: ฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นทุกอย่างอยู่ตรงนั้นแล้วผมยืนยันผมเป็นคนเดียวที่เห็นเลยนะแม้กระทั่งว่าบางคนบอกว่าเขาอยู่ในที่ชุมนุมชนนั้นด้วยแต่ผมยืนยันไม่มีทางเห็นเหมือนผมเพราะว่าถ้าเราอยู่ในที่ชุมนุมชนแน่นๆเป็นพันเป็นหมื่นเนี้ยระเบิดตกตรงเนี้ยไอ้คนข้างหน้าก็เห็นอย่างคนข้างเห็นอย่างคนข้างหลังไปก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งหรือเข้าใจไปอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนที่ผมจะเห็นทุกอย่างในภาพที่อยู่ข้างหน้าอันนี้ผมกล้ายืนยันตรงนี้นะฮะเพราะตอนหลังไอ้เนี้ยผมทิ้งหุ่นยนต์ตลอด53ปีที่ผ่านมา พราะมีการไปเขียนก็ดีมีการปราศัยก็ดีนะครับถึงเหตุการณ์เช้าวันที่14ตุลาคมข้างสุนทรดาซึ่งผมเนี่ยใช้คำว่าประวัติศาสตร์ข้างสุนทรเพราะผมเขียนหนังสือไว้นะพิมพ์มา 2-3 ครั้งแล้วนะชื่อประวัติศาสตร์ข้างสุนทรเล่าเหตุการณ์ตรงนี
5: ้ท่านผู้ชมครับขอขัดจังหวะนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาเล่าหลังเบรกเราจะเบรกกันประมาณ5นาทีนะครับแล้วจะมีเวลาอีกประมาณ15นาทีค่อยเล่าฉากนี้สำคัญมากครับถ้าไม่ได้ฟังจะเสียโอกาสนะครับขอเบรกกลางครับครับเชิญครับทางสถานีครับเชิญครับ
6: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
7: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
8: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: เ
8: อาสายต่อไป
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู

0: วันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM 96.5

0: ทีที่ LINE Official @thinking radio
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @MCOT Academy

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
2: ์กลับมาสู่ช่วงเวลาประสาประสานนะครับขอประชาสัมพันธ์แทรกเล็กน้อยนะครับธนาคารอมสินเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกินหมื่นและยอดเงินฝากเกินหมื่นขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายจ่ายสะดวกดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกDigital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตกลับมาต่อกับอาจารย์บุญส่งเฉลยทรนะครับจังหวะที่นี้สำคัญมากเป็นจุดเปลี่ยนก็ว่าได้อาจารย์บุญส่งเชิญต่อเลยครับ
3: ต่อเมื่อกี้ก็เล่าใช่ไหมครับว่าผมอยู่หลังแถวตำรวจแล้วก็มีรถกระจายเสียงซึ่งตำรวจคนขับนะฮะตำรวจเอามาแล้วก็มาจอดอยู่คันโพงดังมากแล้วตำรวจเป็นคนขอให้ผมขึ้นไปคุมไมค์นะครับเพื่อจะพูดกับประชาชนให้อยู่ในความสงบนะอย่าได้ก่อจลาจลอะไรเงี้ยนะครับก็ทำนองนั้นนะให้อยู่ในความสงบผมก็ขึ้นปราศัยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีนักเรียนชีวะที่บอกว่าคนหนึ่งนะที่ทั้งหมดประมาณ5คนที่ตามผมเข้ามาเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็กระซิบบอกข้างหลังผมมายืนอยู่ด้วยบนรถนะกระซิบบอกว่าตำรวจตกลงยอมให้ผ่านทางไปได้แล้วนะนั่นอันหนึ่งนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเลี้ยวไปทางสวนรื่นสวนรื่นเป็นจัดการของรัฐบาลนะฮะเพราะว่าที่นั่นเขามีการทำรั้วลวดหนามมีอะไรกันแล้วเดี๋ยวไปร้ายเป็นต้นถ้าผ่านไปทางหน้าสวนรื่นเนี่ยอาจจะปะทะกับทางทหารที่อยู่ตรงนั้นผมก็ยืนยันบอกตกลงนะฮะผมก็ประกาศเลยนะฮะพอเขาพูดกับผมประกาศออกใหม่นะฮะว่าตกลงว่าตำรวจจะผ่านทางให้เราแล้วนะขอให้เดินทางไปตรงอย่างเดียวนะอย่าเลี้ยวไปทางสวนรื่นนะครับตกลงนะครับประชาชนเสียงก็ตกลงผมก็พูดย้ำอยู่นั้นนะฮะพอเสร็จแล้วผมก็บอกว่าขอให้ตำรวจเปิดทางได้เพราะตกลงกันแล้วนะครับไม่มีขยับนะฮะตำรวจยังยืนนิ่งอยู่เหมือนเดิมถือโล่ถือกระบองเหมือนเดิมนิ่งอยู่นิ่งสงบผมก็แปลกใจนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีนะครับท่านหนึ่งมาก็คือคุณเสกสรรเนี่ยมาจากไหนไม่รู้นะออกจากชื่อมึงตอนไหนไม่รู้นะฮะก็ขึ้นมาอยู่บนรถกับผมบอกโอ้ดีใจเลยเพราะเขามาอย่างนี้ผมก็ให้ไมค์เขาว่าช่วยพูดนะฮะปรากฏเสกสรรก็พูดให้ประชาชนหันหลังกลับไปออกทางนู้น

0: ถ้าตำรวจไม่ให้เราออกทางนี้ก็อย่าออกทางนี้ให้กลับทางนั้นนะครับประชาชนโหนะฮะโหไม่พอใจเขาก็เลยโยนไมค์กลับมาที่ผมแล้วเขาก็ลงจากรถไปสะเงาะสะแงะนะฮะตอนนั้นสภาพเขาแย่แล้วล่ะนะฮะเพราะว่าคนหลับคนนอนมาน่าจะหลายวันเพลียจัดนะเขาก็ลงจากรถไปก็เลยเหลือผมคนเดียวยังพูดต่อนะครับระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่พูดต่อเนี่ยก็บอกว่าให้ตำรวจเปิดทางได้แล้วเพราะเราตกลงแล้วแต่ไม่มีการขยับนะครับนะตึกใจต่อมาก็มีรถอยู่คันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดอยู่ข้างผมนะฮะก็มาจอดอยู่ข้างหันหน้าเข้าไปทางแถวตำรวจข้างหลังนะฮะแล้วก็เป็นฝูงชนเนี่ยแต่รถคันนั้นเปิดหวอดังวอสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะผมเนี่ยกําลังปราศัยผมก็มองลงไปก้มมาเพราะรถเขาตีของเราใช่ไหมฮะเพราะเราอยู่บนรถกระจายแล้วก็เอ๊ะทำไมมันเปิดเสียงดังอย่างนี้นะครับมันเพื่ออะไรจุดนั้นเนี่ยผมจึงแค่เข้าใจมาตอนหลังเนี่ยจู่จู่พอหวอมันดับเสียงลงนะหยุดเสียงลงเนี่ยตำรวจ30-40 คนที่อยู่หน้าเนี่ยที่ถือโล่กับกระบองเนี่ยก็ตีพร้อมกันเลยนะครับเป็นตีกันไอ้หวอนะผมเข้าใจเป็นการส่งสัญญาณให้ทำร้ายประชาชนเขาก็ตีพร้อมกันทุบทุบทุบทุบทุบทุบแล้วเดินหน้าตี
1: หมายถึงตีผู้ชุมนุมเนี่ยนะ
0: ตีผู้ชุมนุมฮะตำรวจก็สักไปข้างหน้าเลยขวดกระบองไปข้างหน้าโล่นี่ขวดขวดคนก็แตกคือนะครับส่วนนึงก็ตกน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาส่วนก็ว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งนู้นมีคนไปแอบอยู่หลังเสาเหล่าต้นไม้นะฮะนะครับก็มีโดนมีตำโดนเตะทำร้ายนะครับมีนักศึกษาหญิงถูกอุ้มหัวหุ้มหางเดินวิ่งผ่านมาผ่านผมอยู่ข้างบนรถนะมันทุกอย่างเนี่ยอยู่กับข้างหน้าผมนะครับต่อมาอีกเสี้ยวนาทีต่อมาเนี่ยตำรวจอีก30-40 คนข้างหลังผมก็วิ่งมานะครับก็มายืนอยู่หลังรถแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาข้ามหัวผมไปเนี่ยตุ้งตุ้งตุ้งควันมันสีเทาก็พุ่งไปใส่ตอนนั้นเป็นทางแตกแล้วผมก็เห็นรถประชาการที่อยู่ข้างหน้าไกลๆนั่นนะฮะก็เหมือนกับรถก็พยายามขยับเพราะคนมันฮือแตกไปแล้วนะฮะคนเป็นหมื่นนะฮะแล้วก็มีเสียงแว่วๆแต่ผมไม่รู้เขาพูดอะไรนะครับผมก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะผมก็ยืนอยู่แต่เพราะภาพทุกอย่างของการปะทะไม่ใช่ปะทะของการทำร้ายประชาชนแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าของผมแล้วผมเห็นการทั้งหมดแล้วผมยืนยันได้เพราะตอนหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะตอนที่ระหว่างที่มันตึงตังตึงตังกันเนี่ยไอ้น้องข้างหลังเนี่ยอาชีวะสี่คนเนี่ยคนหนึ่งก็มาซิบบอกผมว่าให้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพราะว่าความเชื่อก็คือว่าถ้าร้องเพลงสรรเสริญทุกคนจะหยุดยืนตรงอย่างน้อยผมคิดว่าเพลงเนี่ยค่อนข้างยาวนะ2-3 นาทีนะเพราะนั้นทุกคนอย่างน้อยก็สงบการทำร้ายประชาชนลงนะครับเพราะตอนก่อนที่น้องจะบอกผมตะโกนอยู่ประโยคเดียวผมบอกว่าตำรวจหยุดทำร้ายประชาชนตำรวจหยุดทำร้ายประชาชนเสียงผมกลั่นไปหมดแล้วเพราะลำโพงมันดีก่อนนะไม่มีใครหยุดนะผมตะโกนตำรวจหยุดทำร้ายประชาชนตำรวจหยุดทำร้ายประชาชนครับขอหยุดนะไม่มีนะไอ้น้องบอกให้ร้องเสียงเฉยผมก็ขึ้นเลยนะครับก็เชื่องั้นไอ้เรา4-5 คนก็ช่วยกันร้องใหญ่เลยนะฮะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องนั่นแล้วแต่ว่าภาพตรงหน้าไม่มีใครหยุดนะฮะแก๊สน้ำตายังพุ่งใส่ประชาชนยังตีทุบตีเดินหน้าตำรวจเดินหน้าทุบซัดซัดร้องจนจบเพลงนะฮะผมเนี่ยร้องเพลงไปร้องไห้ไปนะครับทั้งร้องเพลงร้องไห้ไปนะฮะภาพยังอยู่หน้าเต็มหมดไอ้รถเนี่ยก็เลยพอเพลงจบนะแปลกนะมันปล่อยให้เพลงจบนะฮะรถก็ขยับตัวนะว่าถอยมาแล้วก็เอียงแล้วก็ขับวิ่งไปข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมฮะเพราะข้างหลังมันโล่งเนี่ยข้างหน้าเป็นฝูงชนก็วิ่งไปเราอยู่บนติดบนหลังคารถ4-5-6-7 คนประมาณ6 คนนะผมกับน้องอีก5 คนนะเราก็กระทืบหลังคารถเดี๋ยวให้จอดจอดจอดจอดจอดจอดเขาก็ไปจอดที่หน้าอำเภอดุสิตนะครับเราโดดลงมานะฮะตอนนั้นก็โอ้โหมันร้อนนะฮะตำรวจก็ลงมาจากรถคนขับเนี่ยลงมาผมก็ชี้เลยนะว่าเห็นใช่ไหมตำรวจทำร้ายประชาชนเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมโอ้ตอนนั้นก็เลือดเดือดนะฮะปรากฏว่าตำรวจเขาก็คนขับรถนะฮะเขาบอกขับขับขับขับขับเขาตูงอเนี่ยฮะเขาก็กลัวนะขับขับขับขับแล้วก็รีบขับรถไปเลยนะครับก็ทิ้งเราอยู่นั้นผมก็เข้าธรรมศาสตร์นะฮะจากนั้นเพื่อนตีแท็กซี่ขับมาธรรมศาสตร์เอาวางไว้นี่ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาเรื่องเหตุการณ์ข้างสุนทรดาเนี่ยที่ผมบอกผมอึดอัดนะครับตลอด

0: 53 ปีมาเนี้ยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยผมพบว่าอยู่เมืองนอกนานใช่ไหมฮะผมก็อ่านจากหนังสืออ่านอะไรเงี้ยมันก็ผมก็สรุปอันนึงนะฮะว่ามันมีคนสองกลุ่มที่พูดถึงนะครับเหตุการณ์เช้าวันที่14 ตุลาเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือคนที่เจตนาจะบิดเบือนข้อเท็จจริงในเช้าวันนั้นนะอันที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับจับแพะชนแกะเที่ยวไปอ่านบทความชิ้นนั้นสมมติจะทําวิจารณ์นิพนธ์เขียนบทความเนี่ยก็ไปเก็บไอ้ท่านมาไอ้นี่มาคำนั้นมารวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นมาเองมาเนี่ยมันมีกระทั่งมีนิตยสารดังฉบับหนึ่งตอนนั้นน่ะทําฉบับปีครบรอบ20 ปี4 ตุลาบอกว่านักศึกษาปีนลงไปปีนหลบเข้าไปในสวนจิตรลดาแล้วก็เก็บเอากล้องผมก็หินนะฮะตามพื้นถนนเนี่ยคว้างข้ามรั้วออกมาตำรวจที่อยู่นอกก็ยิงแก๊สน้ำตาข้ามรั้วเข้าไปในสวนจิตเข้าไปพบว่ามึงบ้าแล้ว มันเป็นไปได้ไหมในเมื่อ50 ปีที่แล้วอ่ะ50 กว่าปีอ่ะตำรวจนะมึงกล้ายิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในสวนจิตแล้วไอ้นักศึกษาที่วิ่งหนีตายเข้าไปในสวนจิตยังไปเก็บก้อนหินคว้างข้ามรั้วมาเนี่ยมันมีกรณีนี้นะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมจับได้เขาจะเสนออย่างนี้นะที่4เสนอ1เนี่ยเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะครับที่ข้างสุจิตเกิดเพราะอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: จะเป็นที่4ที่1บอกอุบัติเหตุเพราะว่าเหมือนกับคนมันร้อนชุมนุมมา5วัน7วันก็ดันไปดันก็ดันไปแล้วก็มีการบอกนะว่าดันก็ไปดันมาแล้วก็มีประชาชนก็เอาเสาธงเอื้อมไปตีตำรวจนะครับมีการคว้างถุงข้าวเนี่ยนะครับมาใส่รถตำรวจคว้างก้อนหินตำรวจได้รับบาดเจ็บต้องออกไปนะครับก็บอกว่ามันเกิดเป็นอุบัติเหตุดันกันดันไปก็เลยตีกันประมาณนั้นประเด็นหนึ่งที่สองเขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดเพราะว่าประชาชนก่อการจลาจลตำรวจเลยจำเป็นจะต้องปราบปรามประชาชนซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยไม่จริงเลยครับข้อที่จริงก็คือว่าวันนั้นตำรวจได้รับคำสั่งให้สลายการชุมนุมและทำร้ายประชาชนเป็นการกระทำแต่ฝ่ายเดียวผมยังเกลียดคำว่าประทะนะฮะประทะตรงทุกฝ่ายมันเข้าไปใส่กันอันนี้ไม่ใช่ประทะนี่มันทำแต่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะผมกล้ายืนยันตลอด53 ปีมาเนี้ยนะครับใครจะมาโต้กับผมใครจะก็ได้หมดนะครับอันนี้เนี่ย
1: ผมไปอ่าน นักข่าวเดลินิวศรีสกุลเมฆศรีวันพ
0: ู
1: ดตรงกับอาจารย์บุญส่งถูกไหมครับใช่ไหมครับ
0: ศิสกุลเนี่ยเขาอยู่ในหมู่ฝูงชนผมอยู่ข้างบนผมเห็นเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่ในฝูงชนนะฮะแล้วก็โดนเศษกระสุนหรืออะไรเนี่ยเข้าตาบอดนะฮะต้องแสดงความเสียใจก็ด้วยนะครับน่าเป็นจุดนะฮะเขาเป็นคนที่พูดใกล้ผมนะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยตอนนี้เมื่อกี้พี่สารพูดถึงท่านวสิทธิ์ใช่ไหมครับผมขออนุญาตนะฮะเป็นเราพูดกันในข้อที่จริงตามประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ต้องการอะไรครับตอนนั้นเนี่ยหลังเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยอาจจะมีคน2 คนที่มีอิทธิพลมากนะฮะท่านแรกก็คืออาจารย์คริสประโมทท่านเขียนในหน้า5นะฮะเขียนทุกวันเลยนะแล้วท่านเป็นคนที่เรียกร้องอันหนึ่งนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยตำรวจทหารไม่กล้าใส่เครื่องแบบออกนอกบ้านทุกโรงพักนะครับประชาชนขึ้นไปตำรวจไม่กล้าอยู่นะมันต้องมีนักศึกษาไปนั่งรับนักศึกษาต้องคู่กับตำรวจแม้ทั้งตาม4 แยกไฟเขียวไฟแดงทั้งหลายเนี่ยก็จะมีนักศึกษามีนักเรียนไปคอยโบกรถคู่กับตำรวจนะตำรวจ
1: ทำหน้าที่แทนตำรวจจราจรตอนนั้นครับ
0: ใช่ครับจำได้นะครับพี่ภาษาจำได้คนในรุ่นนั้นจำได้หมดนะครับก็ปรากฏว่ามี2 ท่านอาจารย์คุกฤทธิ์เนี่ยพอนักศึกษาไปเนี่ยไปช่วยเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนแรกนะฮะที่บอกให้นักศึกษากลับเข้าห้องเรียนจำได้ไหมท่านพาดหัวสยามรัฐตอนนั้นนักศึกษาต้องหยุดต้องกลับเข้าเรียนไปอะไรเงี้ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบ้านเมืองให้ตำรวจทหารก็ดูแลกันนะนั่นหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือท่านวสิทธิ์เนี่ยท่านวสิทธิ์เขียนหนังสือขึ้นมาจริงๆท่านเขียนเป็นตอนๆมาตลอดนะฮะผมจำไม่แน่นอนว่าทั้งหมด18 ตอนหรือไงนี้นะครับนะเป็นเหตุการณ์14 ตุลาเนี่ยที่เขียนมาตอนนะครับแล้วก็ตอนหลังรวมเล่มชื่อว่าเหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์นะลองเห็นนะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถูกอ้างอิงมาตลอดนะครับไอการเขียนวิทยานิพนธ์รุ่นหลังๆอีก10 ปีผ่านมาก็จะอ้างเล่มนี้เป็นหลักจะต้องอ้างในนี้เนี่ยผมยืนยันนี้นะเพราะผมอ่านหลายรอบแล้วจริงๆผมพบท่านด้วยนะครับทุกบทเขียนดีหมด ผมบอกเด็กทั้งหมด

0: เขียนดีมากๆเลยเพราะว่าเขียนตรงมีบทเดียวที่บิดเบือนก็คือบทเหตุการณ์ข้างสุจิรดาว่าเกิดการนองเลือดเพราะอะไรบทนั้นบทที่บิดเบือนผมก็บอกกับท่านตรงๆอย่างนี้นะครับว่าเห็นนะบทแล้วผมพูดผ่านเคยครั้งหนึ่งทีวีเคยสัมภาษณ์ผมกับท่านวสิทธิ์ก็เจอกันในทางทีวีนะฮะนะแต่คนละวันนะฮะพูดกันคนละแง่เนี่ยผมก็ยืนยันแล้วไม่ใช่ท่านเนี่ยปกป้องเขียนปกป้องตำรวจว่าเหตุเกิดเนี่ยเพราะว่ามีชายชุดดำมีพวกที่แต่งกายคล้ายตำรวจเข้ามาก่อนมีมือที่สามอ่ะสมัยรุ่นเราจําได้พิสารตอนนั้นอ้างมือที่สามตลอดเอะก็มือที่สามมือสามเข้ามาแทรกแซงมือสามเข้ามาปลุกปั่นอันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
1: ครับก็เป็นประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญนะครับแล้วพอตรงจุดนั้นเองจุดที่เกิดเหตุเนี่ยทำให้วันรุ่งขึ้นความไม่พอใจกระจายตัวทั่วก็เลยมีความรุนแรงตามมาบนท้องถนนราชดำเนินใช่ไหมครับ
0: แล้วก็มีการยิงมาจากตอนสายแล้วฮะตั้งแต่วันนั้นเลยครับพอจากสุจิรดาใช่ไหมฮะเริ่มก็ลามไปที่ถนนราชดำเนินนะจำได้ไหมคุณประพัฒน์แซ่ชัวตอนนั้นเนี่ย
1: ไอ้การยาว
0: ไอ้การยาวนะฮะก็เป็นคนที่เป็นภาพครับนี่เป็นภาพในประวัติศาสตร์เลยนะฮะถือกระบองเข้ามาแล้วทหารถือปืนกลเดินเข้าไปอะไรเงี้ยมันลามไปทั่วถนนราชดำเนินนะฮะตอนนั้นแล้วก็พอลามไปเดินทั่วถนนราชดำเนินเนี่ยคุมไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนักประชาชนออกมาไว้ร่มไว้รุ่นออกมามันก็กลายเป็นทั่วกรุงเทพก็มีการเริ่มทุบที่โดนหนักที่สุดก็ไฟสัญญาณไฟเขียวไฟแดงริมถนนเนี่ยโดนทุบแตกหมดนะครับแถวรอบเมืองก็จะโดนเผามีกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะโดนเผาทำลายนะครับ
1: กตป.สี่แยกครอบครัว
0: กตป.อยู่สองแห่งมาฮะตรงนั้นแล้วก็มีทหารออกมากวาดนะมาแต่ว่าพอตกเย็นแล้วเนี่ยก็มีในหลวงท่านมีพระราชดำรัสกับประชาชนกันนะแล้วที่เรียกวันนั้นก็เป็นวันมหาวิปโยคนะครับแล้วข่าวก็ออกมาแล้วตอนเย็นนะฮะว่าสองจอมพลหนึ่งพันเอกก็หนีออกนอกประเทศนะครับแล้วในค่ำวันนั้นก็มีการแต่งตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ก็สงบตั้งแต่เย็นนั้นนะฮะพอวันที่
1: คลี่คลายจากคืนนั้น
0: นะพอเช้าวันที่15วันต่อมาเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับมีการออกมากวาดถนนกันนะครับนะราชดำเนินก็มีการล้างคนเข้าไปกวาดเก็บกวาดซากกัน
1: พอดี4ทุ่มเป๊ะนะครับอาจารย์บุญส่งครับต้องขอบคุณมากประวัติศาสตร์ช่วงนี้นะฮะที่เข้าใจกันไปคลาดเคลื่อนก็ได้ฟังตัวจริงเสียงจริงแล้วก็คงเห็นภาพว่าอะไรเป็นอะไรขอบคุณมากครับอาจารย์บุญส่งครับวันหลังมีโอกาสประเด็นอื่นจะเชิญมาร่วมรายการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญส่งเฉลยธรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่สังครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง

0: และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ดีโอ
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง9 Mcord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ติ๊งติ๊งเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับ
1: คุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะ
2: ผมวีระธีรพัฒน์ครับ
1: อาจารย์คะวันนี้เรามาจัดรายการนอกสถานที่ค่ะกับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026นะคะวันนี้เรามาที่นี่เลยค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
2: คือก่อนหน้านี้เราก็อุ่นเครื่องว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้เราจะพาท่านมาดูของจริงว่าการประชุมเขาประชุมแบบไหนสถานที่ต่างๆที่ประชุมรวมทั้งส่วนที่เป็นโชว์เคสของบ้านเรานะครับก็จะมีเป็นพาวิเลียนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพาวิเลียนภาษาไทยก็คือพระพรา
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นพระพราที่เป็นไทยพาวิเลียนก็จะมีการนำเสนอสิ่งต่างๆเพื่อให้คนที่มาประชุมทั้งหมดผ่านหูผ่านตาแล้วก็มี perception มีการรับรู้ประเทศไทยที่แปลกออกไปจริงๆการใช้ประชุมสถานที่ประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยต้องบอกว่ามีความพร้อมมากนะผมไปประชุมอย่างนี
1: ้ที่
2: อื่นน่ะโดยเฉพาะที่เขาประชุมประจำปีที่กรุงวอชิงตันที่เขาเป็นประชุมทุก2ปีต่อเนื่องเนี่ยเราพูดตรงๆอ่ะไม่ได้ครึ่งของเราอ่ะ
1: จริงเหรอ
2: จริงๆ
1: ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไทยนะ
2: เราคือต้องคือคนที่เคยไปเขาจะรู้ไอ้คนไม่เคยไปก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: แต่ว่าประเด็นของเราวันนี้ก็คือว่าเราจะพยายามทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าถึงการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกในมิติที่สัมผัสได
1: ้
2: โอเคนะแต่ว่าเนื้อหาสาระบางอันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการอธิบายแต่อย่างน้อยเราได้เห็นภาพรวมแล้วว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะอย่างเราเนี่ยคนที่จะมาเนี่ยทุกคนต้องไปลงทะเบียนแล้วผมประทับใจมากระบบลงทะเบียนมันโอ้โหมันไบโอเมตริกคือมันส่องมาเรามีรีจิสเตอร์เรียบร้อยปั๊บ
1: เสร็จแล้วเราก็จะได้บัตรมานี่เลย
2: นี่เป็นบัตรที่ระลึกนะคุณเก็บไว้เลยนะแต่ใครที่ได้ไปเนี่ยเก็บไว้เลยนะเพราะว่าเขาก็จะมีบางคนเขาสะสมนะ
1: ปีนี้เราสะสม2งานแล้วนะ
2: จ๊ะ
1: แก๊สเทคด้วยค่ะแล้วก็งานประชุม IMF World Bank 2026ด้วย
2: แต่ละวันเนี่ยมันจะมีหัวข้อที่สำคัญวันนี้วันที่13ซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุม World Bank IMF เนี่ยก็จะมีหัวข้อทั้งที่เป็นหัวข้อหลักของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกแล้วก็เป็นหัวข้อเฉพาะของเรา
1: ของไทยเราเลยนะคะ
2: ต้องบอกเลยว่างานเนี้ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี้เรียกว่าไฮโปรไฟล์มาก
1: ท่านเอกนิตินิติธันประภาสค่ะ
2: รายน้อยขึ้นประกบกับ3อีก2คนเนี่ยก็คือสถานะเท่ากัน
1: ค่ะ
2: ก็คือประธานธนาคารโลกกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็คุณเอกนิติแล้วก็จะมีคนอื่นด้วยแต่3คนเนี่ยจะอยู่ในเซสชั่นนะที่เป็นเซสชั่นสำคัญซึ่งสามารถติดตามได้จากทางสำนักข่าวไทยที่เขาก็จะรายงานข่าวโดยพิสดารโดยละเอียด
1: ค่ะ
2: โอเคเราไปไหม
1: อาจารย์ขานุ่นอยากเห็นแล้วค่ะว่าบรรยากาศของห้องประชุมเป็นยังไงบรรยากาศงานเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยนะคะแต่ละจุดบรรยากาศเขาจะคึกคักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
2: ไป
1: อาจารย์เนี่ยทางเข้าใครมาคะเนี่ย
2: ไปดูไปเลยไหมล่ะ
1: เราจะเห็นเขาไหมคะ
2: ได้เห็นดิชื่ออะไรเราไปดูหน่อยก็ได้ค่ะเขาให้ข้าไม่ค่อยเดินได้
1: ว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านไหน
2: ไพรวาเอกไกวาเอนิติรัฐมนตรี
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติ
2: ธันประภาสตัวเด่นวันนี้มาก่อนแล้วเราดูรถก็รู้แล้วมีตำรวจ
1: ค่ะ
2: โอเค
1: ถึงประตูทางเข้าก็แล้วค่ะ
2: มันมี3ประตูนะเราเลือกประตู3ประตูนำโชคโอเคทุกคนก็ทำคล้ายๆกัน
1: ทำยังไง
2: เนี่ยละทำอย่างนี้แหละติ๊กหลอกจบละโอเครู้จากไหนเนี่ยคณะอะไรอ่ะ
3: ร
2: ั
3: ฐศาสตร์
2: รัฐศาสตร์เหรอสาขาอะไร
3: ระหว่างประเทศ
2: นะ IR เนาะโอ้ให้มาทำอะไร
3: ทำsecurity ค่ะ
2: แล้วก็security เนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษพร้อมมากเลย
1: ที่ทำแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคสนุกไหมคะมางานเนี้ยสนุกแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: โอ้ได้เรียนรู้เยอะใช่มาทำอย่างนี้ต้องได้เรียนรู้เยอะ
1: รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุก
1: สนุกนะคะโอเคขอบคุณค่ะ

0: การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปเลยอ่ะ
1: ถ้าคุณมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บ่อยๆเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าเขาต้องเซตใหม่หมดเลย
0: สำหรับงานนี้
1: สำหรับงานนี
0: ้ค่ะ
1: โซนที่เขาใช้งานเนี่ยจะเซตใหม่หมดแต่ก็จะมีของศูนย์สิริกิติ์แห่งชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยที่มันเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่เปลี่ยนจริงๆอ่ะถ้าเราดูนะใครที่เคยมาไม่อธิบายนิดเดียว
0: ค่ะ
1: ชั้น B 2คือเบสเบน2เนี่ยเป็นเพรสเซนเตอร์เดี๋ยวเราจะไปกัน
0: สื่อใช่ไหมคะ
1: สื่อ okay. แล้วก็มีเรื่องอาหารฟู้ดคูดคอร์ด
0: ค่ะ
1: ไอ้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงนะไอ้คอนวีเนียนสโตร์ไอ้เนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้เกี่ยวเนี่ย LMF เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของที่เขามีอยู่แล้ว
0: okay.
1: ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปรับนิดหน่อยแต่ตัวนี้เป็นตัวหลัก
0: เพราะอะไรคะ
1: อ้าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดออกแบบทำใหม่หมดนะมันจะมีห้องประชุมเนี่ยห้องนี
0: ้
1: ห้องอีเวนต์รูมนะห้องไอมีเนี่ยรถแต่อันนี้เขามีของเขาไปนะเซอร์วิสเคาน์เตอร์ไทยแล้วนี่สำคัญทัพพลาไทยที่พูดที่เป็นงานพรีเซนเตชันของเรา
0: ไทยพาวิเลียน
1: ไทยพาวิเลียนโรยัลเลกาซี่เนี่ยอันนี้สำคัญส่วนการประชุมจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งมันจะมีห้องบอลรูม4ห้องห้องมีติ้งรูมเนี่ยประมาณสัก20ห้อง4-50ห้องแต่ห้องสำคัญคือห้องนี
0: ้ Pandering Hall
1: Pandering Hall หรือว่าห้องประชุมเต็มคณะซึ่งจะมีแพนเนลใหญ่อะเกิดขึ้นที่นี
0: ่
1: แล้วการประชุมอย่างเป็นทางการที่จะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็โทษผู้ว่าการธนาคารกลางผู้ว่าแบงค์ชาติประธานธนาคารกลางที่เป็นสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ย191ประเทศวันที่16ห้องประชุมเต็มคณะแล้วก็มีรัฐมนตรีคลังจากประเทศต่างๆก็อยู่ในนี
0: ้
1: แล้วก็เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าแล้วก็จะประชุมส่วนที่มันเป็นเนื้อหาสาระจากการประชุมมีตติ้งต่างๆกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะถูกนำเสนอในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าเอ้ยปีนี้นะหลังจากดูทั้งหมดแล้วนี่นะโลกมันควรจะเดินหน้าไปแบบนี
0: ้
1: หรือเป็นเรื่องนี้ที่คุณจะต้องระวังใครที่ต่ำกว่ามาตรฐานคุณต้องยกตัวใครที่ดีแล้วก็ปรับตัวต่อไปใครที่ยังแย่ก็คุณก็มาแก้ไข
0: ม
1: ันก็จะมีไกด์ไลน์นะที่จะเดินหน้าลักษณะแบบนี้
0: คือสาระสำคัญของการประชุมนุ่นว่ามันมากกว่าเวทีเศรษฐกิจอาจารย์และในโหเสียงอาจารย์ขา
1: เขาก็ต้องมีคอ
0: เดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะ
1: เฮ้ยแต่ผมไปประชุมที่อเมริกาไม่มีอย่างนี้วะ
0: มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: จะได้สัมผัสอ่ะนะแต่เดี๋ยวส่วนที่เป็นพระพลาไทยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระพลาไทยแหละนะไทยพาวิเลียนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูทีหลัง
0: โอเค
1: เราไปดูให้มันทั่วๆก่อน
0: อยากเห็นห้องประชุมอ่ะที่อาจารย์พูดมาสักครู่อ่ะ
1: ชั้น1
0: โอเค
1: ตอนนี้เราอยู่ชั้น G
0: ค่ะ
1: แต่ชั้น1เนี่ยคือห้องหลักเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมเต็มคณะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์รูมไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมย่อยของคนต่างๆนะแต่มันก็เนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะโอเคประมาณนี
0: ้อาจารย์
1: เห็นภาพอย่าง
0: ถ่ายรูปหน่อยโอเค
1: ไหนล่ะ
0: มีไง
1: แล้วมันขึ้นยังล่ะอ๋อไม่เกี่ยวไม่ไปโฆษณาเขาสิไปโฆษณาเขาทำไมเนี่ยอันเนี้ยก็จะมีคนมาดูนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: โอเค
1: ว่าจะไม่มีเต่า ใหญ่นะผมบอกเลยว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะ
0: ค่ะ
1: เมื่อ35ปีที่แล้วเล็กกว่าเนี้ย5เท่าจริงๆอ่ะถามว่าเขาใช้พื้นที่หมดไห
0: ม
1: ในการประชุมที่มีคนมาประชุมประมาณ 4,000 คนที่เป็นตัวแทนนะแล้วก็มีคนอื่นด้วยประมาณสักหมื่นกว่าคนเนี่ยถามว่าใช้พื้นที่หมดไหมไม่หมด
0: ไม่หมดอ่ะ
1: ไม่หมด
0: ค่ะ
1: ไม่หมดเพราะว่าของเราใหญ่มากผมว่าถ้าพูดถึงแบบเป็น convention center ระดับที่เป็น national convention center ผมว่าก็แถวอาเซียนเราใหญ่สุดละ
0: ค่ะแล้วการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายมากๆไปเชื่อมโยงกับที่อื่นด้วยอ่ะแล้วเดินดูไปเรื่อยๆค่ะ
1: ได้อันนี้เขาก็เป็นคือคนมันจะเข้ามาหลายทางนะเข้ามาทางถนนรัชดาพิเศษก็มีเข้ามาทางถนนพระราม4ก็มีเข้ามาทางถนนยาสูบข้างหลังก็มีนะ

0: ูบรรยากาศห้องประชุมกันค่ะอาจารย
1: ์อย่างที่บอกอะว่าห้องประชุมที่เป็นห้องประชุมย่อยนะที่เป็นอีเวนต์รูมซึ่งอาจจะมีการนัดประสานมาเนี่ยทางเราจัดไว้ทั้งหมดเนี่ย22ห้อง
0: ค่ะ
1: เล็กใหญ่ไม่เท่ากันหรือยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันแต่ว่าส่วนที่เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราค่อยไปคือส่วนที่เป็นห้องประชุมเต็มคณะซึ่งจะอยู่ในชั้นหนึ่งแต่นี่เราอยู่ในชั้นจีนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละส่วนหนึ่งนะบางส่วนนะบางอันที่เราไปดูเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ประชุมกันแต่เราไปดูเป็นหน้าตาว่าเขาจัดแบบนี้เท่ากับว่าอะไรเราทำห้องประชุมซ้อนลงไปในห้องประชุมอีกทีนึง
0: เป็นซอยๆย่อยๆไป
1: อันนี้คือแบบถอดออก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเพอร์มาเนนต์อ่ะนี่ก็เป็นมีอยู่แล้วแต่เนี่ยต้องมาสร้างใหม
0: ่
1: เพื่อให้สะดวกรับกับงานให้เหมาะกับฟังก์ชันที่เขาจะประชุมเพราะมันจะมีการประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยเยอะมากเขาต้องทำระบบเก็บเสียงด้วยนะ
0: ไม่
1: ต้องตีกันนะมันห้องมัน20ห้องนะโอเค
0: เดี๋ยวเข้าไปดูกัน
1: ไปไปไปไปไปไปไป
0: ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ที่ว่าเนี่ยอาจารย์ขา
1: ก็เมื่อกี้
0: มันคือตรงไหนอ
1: ้าวก็เมื่อกี้เราเข้ามาจากที่เขาเป็นบอกว่าทางมาอีเวนต์รูม
0: โอเค
1: ซึ่งเราทำไว้ทั้งหมดเนี่ย22ห้องนะเราก็แบ่งเป็นกรุ๊ปๆเนี่ย
0: เขาแบ่งสีนะเนี่ย
1: เพื่อให้ชัดเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันต้องเป็นสีด้วย
0: ค่ะ
1: นะแบ่งเป็นสีให้แยกกันเนี่ยอันนี้เป็นผังนะส่วนอื่นที่เป็นส่วนอำนวยความสะดวกอะไรเขาก็จะมีนั่นๆด้วยนะก็เท่ากับเราทำห้องประชุมเล็กซ้อนลงไปในห้องประชุมใหญ่คราวนี้ผมเป็นดิลิเกตนะมาจากเอธิโอเปีย
0: สมมุตินะ
1: เมื่อกี้เจอคนที่มาจากนามิเบีย
0: นะฮัลโหลไอยู
1: โซโอเคโอเคประมาณนั้นเนี่ยน
0: ะ
1: เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เขาจะประชุมที่ห้องไหน
0: ค่ะ
1: นะก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าไปห้อง G01 02 03 04 0จนถึง G22 ที่มีทั้งหมด22ห้องคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าจะไปห้องไหนอันนี้ผมว่าเขาทำดีนะอันนี้ต้องชมทีมทำงานหัวข้อที่ประชุมเนี่ยหัวข้อที่ประชุมเปลี่ยนทุกวันอันนี้เรื่องเนี่ยเห็นไหม artificial เรื่องความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจห้อง01วันไหนวันศุกร์อันนี้คนนี้ก็มาพูดนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเรื่องอะไรเศรษฐกิจภูมิภาคเอาลุกเนี่ยกับเรื่องไอ้อะไรเงี้ยวันไหนวันศุกร์อะไรเงี้ยนะเนี่ยอันนี้วันที่13วันนี้สมมติวันนี้ใครพี่เขาใครมาจากไหนไม่รู้ล่ะนะเขาคุยห้องไหนเขาก็จะไปบอกอ่ะมันจะมีบอกห้อง22เนี่ยงั้นคนที่มาเขาก็จะรู้แต่จริงเขาพอรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะไปห้องไหนหัวข้ออะไรคนที่นั้นแต่ละมีตติ้งแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จัดเป็นกลุ่มเล็ก
0: ๆ
1: นะจะใหญ่เล็กอะไรเดี๋ยวลองไปดูไซส์ห้องนะที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นแต่ว่าอย่างเนี้ยเขาวันเนี้ย
0: อะเจนดา
1: ที่จะประชุม
0: ค่ะ
1: อันนี้ใครที่เป็นคนคือต้องแยกกันนะคนที่ติดตามอ่ะนักข่าวอ่ะก็ต้องรู
0: ้ค่ะ
1: สเกดูว่าเอ้ยวันนี้มีเรื่องอะไรอันไหนสำคัญไม่ใช่ไป cover ในทุกงานมันไม่มีปัญญาหรอกสำนักข่าวไทยเอ้ยสำนักข่าว ABCD เอ้ย
0: ส่งหลายทีมค
1: ่
0: ะ
1: ก็หลายทีมยังไงมันก็ cover ไม่หมดหรอกนะแล้วก็แต่ละมันใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงชั่วโมงในเวลาคุยต้องสรุปเรื่องโอเคเขาก็เลือกเรื่องที่น่าสนใจอันนี้ต้องคัดนะอันที่2ก็คือว่าคนที่มาคนที่มาใครนะมันก็ต้องเลือกซัมบอดี้ดิใช่ไหมก็เลือกคนที่มันเด่นๆดังๆหัวข้อเด่นหัวข้อน่าสนใจคนที่พูดน่าสนใจอันนี้ก็เป็นเวลาผมไปประชุมผมก็ต้องเลือกแบบนี
0: ้
1: มันมีเต็มไปหมดนะแล้วก็อันนี้หลักๆสำหรับที่เราจัดเป็นฟังก์ชันที่เป็นอีเวนต์รูมแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นเลยคือในห้องเว้ย
0: บรรยากาศเขาเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ดูนะเนี่ยอันนี้เขามีเอ็กซิบิทนะครับมีบิสเนส
1: มาเราไม่สนใจเราสนใจพวกนี้ตัวข้างใน
0: ตัวข้างในเหรอโอเคเขาแบ่งเป็นโซนๆค
1: ่
0: ะ
1: ไหนวะ
0: ยังอันนี้ก่อนค่ะ
1: อันไหนอ๋อนี่เขาโชว์ไอแม
0: พ
1: โอ้โหเฮ้ยผมก็นึกว่าห้องหนึ่งกระจุกกระจิกนี่ห้องเดียวนะ
0: ค่ะอาจารย์เหมือนเขาทำเป็นกล่อง
1: เออใช่ก็ผมบอกแล้วว่าห้องประชุมในห้องประชุมนี่อันนี้แค่หนังตัวอย่างนะ G1 นะที่เมื่อกี้ที่เห็นที่ผังอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่มันเรียงกัน4 3G 4G นี่1นะ1เนี่ย1ห้อง1ห้องฝรั่งอย่าดูผมมากผมเกิน
0: เขาถามค่ะว่า
1: ใครนี่ไงเนี่ยเอาโอเคนะอันนี้หนังตัวอย่าง
0: ค่ะ
1: หนังตัวอย่าง นี่ประชุมวันที่13วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเป็นรายการที่เป็นรายการเรือธง
0: ค่ะ
1: นะเราจะสร้างความยืดหยุ่นซึ่งผมชอบใช้คำว่าเด้งดึงมากกว่าว่าไอรีไซเลียนเนี่ยนะคือล้มแล้วลุกได้อะในโลกที่มันแตกเป็นเสี่ยงๆยังไง
0: ค่ะ
1: แกก็คงจะมาอธิบายเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในอีเวนต์สำหรับห้องนี้ตอนบ่ายครึ่งถึงสองโมงครึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพามาดูด้วย
0: ค่ะ
1: แต่นี่ห้องเดียวนะครับพาเข้าไปดูข้างในหน่อยก็ดีครับ
0: แอบดูได้ไหมอ่ะ
1: ก็น่าจะได้สิวะ
0: ขอชะโงกดูหน่อยค่ะ

0: ยังไม่มา
1: โอ้
2: โอเค
0: โอเคเข้ามาเข้าไปดูนะฮะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอย
2: ู่
0: เข้ามานี่ต้องเริ่มต้นอย่างนี้โอ้โห
2: นี่อาจารย์นี่เป็นอุปกรณ์ก่อน
0: ใช่ก็ต้องเริ่มด้วยหูฟังสี่ภาษา
2: สี่ภาษาคะ
3: เจ็ด
0: ภาษาแปดภาษาเดี๋ยวจะท้าอันแรกเลยเข้ามาก็คงจะรีจิสเตอร
2: ์ค่ะ
0: โอเคชื่อนี้นะครับผู้นั้นมันก็จะมีอินทิเพเตอร์แบบเซมันทานเนียสแปลฉับพันทันทีเขาพูดถ้าเกิดทั้งหมดเจ็ดภาษา
2: เจ็ดภาษาค่ะ
0: รวมไทยด้วยเป็น8ก็แน่นอนอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสจีนสเปนสเปนอะไรก็ว่ากันไปนะขี้เกียจไปจำแต
2: ่
0: ประเด็นก็คือว่าใส่หูฟังเขาพูดในภาษาตัวเองถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกก็ไม่ต้องใช้แต่ก็จะมีล่ามแปลผมไม่รู้ว่าล่ามแปลเขาไปนั่งอยู่ตรงห้องไหนแล้วมันต้องเสียงดังด้วย
2: เข้าไปดูในห้องก
0: ันโอเคแล้วเข้าไปดูในห้องกันอันนี้ของจริงนะครับเนี่ยครับโอ้โหอลาหลามมากเลยเว้ยนี่ล่ามใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คนคุมเสียง
2: อันนี้คนคุมโปรดักชันค่ะอาจารย์คะ
0: ตรงนู้นน่าจะล่ามสมันเทนเนียล่ามห้อง
2: โอ้
0: ใช่มันต้องปิดเสียงเออใช่เหมือนภาคหนังอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะมันแต่เหมือนภาคในเรื่องนี
2: ้ก็
0: ได้อันนั้นคือพวกเจ้าหน้าที่แบ็กอัพเนาะอันน่าสนใจเว้ย
2: สวัสดีทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณครับผมพามาดูพามาชูอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่เหรอไปสาร
4: โอ้ยจำผมได้ขอบค
2: ุ
4: ณ
2: อันเดีย วค่ะ
0: เฮ้ยพวกนี้มันพวกไทยสกายเก่าผมมันทำอะไรที่นี่วะ
4: มาเป็นฟรีแลนซ์รับ
0: โอ้โหเว้ยนี่ลูกน้องเมื่อ30ปีที่แล้วไปสารเขาเป็นคนเก่งเรื่องเสียงเป็นคนคุมเรื่องเครื่องเวทีเรื่องคอนโทรล
2: ข้างในห้องนั้นคืออะไรนะคะพี
0: ่แบกกับพวกจอพวกอะไรพวกนี้ไงนี่วันนี้จะให้ดูอันนี้เอาแค่หนึ่งในห้องที่เราจะดูกันนะ
2: ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะส่วนที่เป็นรับหูฟัง
2: อ
0: ันนี้ห้องนี้ห้องนี้อันนี้ผมอยากให้ดูมาทางนี้คือเราก็ต้องเข้าใจอ่ะหลังจากที่ในคัมภีร์ไบเบ
2: ิ
0: ล
2: อะไรอ่ะ
0: เมื่อก่อนมนุษย์พูดภาษาเดียวกัน
2: ค่ะ
0: พอไปสร้างคัมภีร์ไบเบิลแล้วคัมภีร์ไอ้โทษไปสร้างหอบาเบลแล้วหอบาเบลนั้นพังถือว่าเป็นการท้าทายพระเจ้าหลังจากนั้นพระเจ้าบอกให้มนุษย์พูดคนละภาษา มันก็จริงๆไปอ่านใน
2: ก็เชื่ออยู่นี
0: ่อ่านในคัมภีร์ไบเบิล
2: ค่ะ
0: ไอ้อะไรอ่ะพิภพเนรมิตอ่ะเจเนซิสอ่ะม
2: ัน
0: จะเล่าเรื่องสร้างหอบาเบลไปจะไปสู้กับพระเจ้าเลยสาปไม่ให้พูดภาษาเดียวกันได
2: ้เขาสาบเหรอ
0: สาบเลยบอกต่อไปมึงต้องคุยกันไม่รู้เรื่อง
2: มันก็เลยเกิดเก็บความรู
0: ้มันก็เลยเกิดอาชีพ
2: อ
0: ันนี้อาชีพที่เขาเป็นคนแปลสด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรก็จะมีคนแปลสดภาษานั้นให้ถ้าว่าคุณอยากฟังภาษาจีนก็จะมีล่ามที่พูดข้างบนเวทีพูดเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะเขาก็จะแปลสดใส่หูคุณเป็นภาษาจีนนะเนี่ยทั้งหมดคุณดูเด้หนึ่งไอ้นี่สองเนี่ยเขาว่าเจ็ดภาษา
2: ค่ะ
0: นะที่มีห้องละสองคนนะน่ากลัวแม่งผัดกัน
2: สองสี่หกแปด
0: คิดว่าน่าสองคนน่าจะผัดกันเอาละอันนี้หลักๆนะอันนี้อยากให้มาดูตรงนี้ต่ออ่ะคุณดูเฉพาะห้องมันจะมีห้องอย่างเงี้ย22ห้องเนี่ยขนาดเท่านี้หรือและมันมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแต่เนี่ยน่าจะเป็นไซส์มาตรฐานไซส์นี้ผมนับด้วยตาเนี่ยต้องมีคนนั่งได้ประมาณ400คนแบบซิตติ้งนะนั่นเป็นเก้าอี้แบบประชุมนะคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะโอเคนี่คุณดูแพเนล
2: ค่ะ
0: 5คนก็จะมีผู้ดำเนินรายการอะไรก็ว่ากันไปนะ IMF นี่เราจัดฉากให้เสร็จแต่ละห้องนะแต่ละห้องนะคนฟังที่จริงผมอยากมาฟังนะรายการเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีเอกนิติจะมาเนี่ยนะแต่ละห้องเนี่ยเขาจัดคล้ายๆกันแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่นี่เป็นหนึ่งในห้องสำคัญห้องแรกเลย
2: ค่ะ
0: คุณดูผ้า
2: ผ้าขาวม้าม
0: ันจะขาวม้าไหมเราไม่รู้ผ้าอะไรไม่รู้แต่เขาทำเป็นผ้าประดับเพราะอะไรเวลาอันนี้ช่างภาพเนี่ยถ่ายสายป้าบเนี่ยมันก็จะเห็นข้างหลังเป็นแบ็กกราวด์ไหม
2: อันนี้เป็นผ้าขาวม้าจากสุโขทัย
0: อันนี้มันมาจากศรีสัชนาลัยถ้าผมทราบเนี่ยหรือไอ้นั่นก็หาดเซี่ยวแถวนั้นแหละนะเอาเป็นว่าก็มันจะก็เนี่ยไอเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของจีนคือวิธีการจะนำเสนอไม่ต้องยัดเยียดนะเราให้มันมีเป็นแบ็คกราวด์ให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็โอเค
2: เป็นซิมโบลิกเนาะเหมือนเราดูหนังอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าห้องประชุมแต่ละห้องประชุมอะรูปร่างหน้าตาเขาไม่เหมือนกันไปดูห้องอื่นกัน

0: ชุมอีกรูปแบบนึงแล้ว
1: ใช่เพราะว่าคือลักษณะของหัวข้อแล้วคนที่เข้าร่วมจำนวนอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนกันเขาก็ต้องจัดห้องที่มันเป็นฟังก์ชันให้เหมาะห้องลักษณะแบบนี้สังเกตดูว่ามันเหมือนห้องแบบอัศวินโต๊ะกลมแต่มันเป็นโต๊ะเลี่ยม คือทุกคนเท่ากันหมด อาจจะคิดอย่างนั้นได้เลยนะคือแต่ว่าสังเกตดูว่าคนที่มีบทบาทก็จะอยู่ในโต๊ะกลาง ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นคนฟังหรือเป็นเจ้าหน้าที่สตาฟ น
0: ะ
1: เข้าใจว่าจะเป็นมีตติ้งที่มีการถกเถียงกันค่อนข้างแบบว่า
0: เข้มข้น
1: แต่ที่เมื่อกี้ที่เราไปดูเนี่ยมันเป็นลักษณะให้ความรู้ถกเถียงกันแบบคนฟังมันก็จะเป็นห้องแบบห้องเธียเตอร์ไม่มีเก้าอี้นั่งไม่มีโต๊ะเตอะให้วางของไอ้เนี่ยมันคงจะมีเอกสารมาอะไรต่ออะไรถกเถียงกันอะไรประมาณนั้น
0: อาจารย์น่าจะว่านุ่นเปรียบเทียบนะเมื่อสักครู่คล้ายๆกับแบบห้องเธียเตอร์ดูละครอันนี้เหมือนแบบดินเนอร์กินข้าว
1: ก็ไม่ถึงอะแต่ว่าคล้ายๆว่ามันงานน่าจะเป็นทางการ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็คนที่อยู่ในห้องเนี่ยมีส่วนร่ว
0: ม
1: มี participation มากกว่าถ้าเป็นห้องนั้นเนี่ยฟังก็อาจจะจดแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการถามแทนแล้วตอนจบอาจจะลุกขึ้นถามแต่ว่าหลักโฟกัสอยู่ที่เวทีแต่นี่โฟกัสอยู่ที่การประชุ
0: ม
1: ซึ่งก็ต้องไปดูว่าหัวข้อนั้นเป็นหัวข้ออะไรแต่แน่นอนเราก็เสริมด้วยการหา
0: ลายผ้าม
1: าแต่งแบบซึ้งๆอ
0: ันนี้เก๋ไก๋จากบึงกาฬค่ะแล้วก็นี่ตรงกลางค่ะอาจารย์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่อาจารย์บอกเลย
1: เอาอะไรมาขาย
0: งานศิลป์งานศิลป์อันนี้พญานาคค
1: ่
0: ะ
1: มีพญานาคทำด้วยไม้ไผ่
0: ค่ะจากสาร
1: เนี่ยก็โอเคละอันนี้ก็นะคือเวลาเขาทำเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะได้เห็นบรรยากาศผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนทุกวันหรือเปล่านะแต่ก็คงจะเปลี่ยนดอกมงดอกไม้บ้าง
0: และที่อาจารย์บอกไปว่าอีกบางห้องอ่ะเขาก็ทำเป็นรูปแบบคล้ายๆแบบว่าเลคเชอร์อ
1: ันนั้นเหมือนทาวน์ฮอลล์เดี๋ยวเราไปดูอีกแบบนึง
0: และ
1: ที่จริงมันมี 4-5 อย่างแต่ผมพาดูหลัก
0: ๆ
1: ก่อนที่จะไปดูพาไปดูห้องใหญ่ห้องสำคัญสุดคือห้องที่ประชุมเต็มคณะแพนเนอรี่ฮอลล์ค่อยว่ากันอันนั้นมันจะอยู่ชั้น1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆของการประชุมWorld Bank IMFสำหรับบ้านเราเนี่ยใช้2ชั้นชั้น G กับชั้น1ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นฟาซิลิตี้เป็นส่วนสนับสนุนนะแต่ราคาก็จะเหมือนกันโอเค
0: ไปดูค่ะ

0: ห้องนี้
1: ห้องประชุมห้องประชุมนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
0: ่ประชุม
1: อันนี้มาจากธนาคารพัฒนาเอเชียธนาคารสแตนดาร์ดแบงก์กรุ๊ปก็พูดถึงเรื่องการระดมทุนของเอกชนกำลังประชุมอยู่แต่เราเข้าไปวุ่นวายเขาไม่ได้นะ
0: okay.
1: เดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาช่วยไปถ่ายเป็นอินเสิร์ตดู
0: โอ้เราได้เห็นบรรยากาศได้ค่ะ
1: ของจริงบรรยากาศ
2: And this is where, of course, we see MDB as a group. We have a lot of instruments already. So the key question probably for us is whether we have right policy, capital allocation, incentive, risk appetite to use them at a scale. I think definitely for MDB intervention in private sector, most important is development impact has to be high.Additionality has to be very clear, and if we use additional risk bearing capacity, it has to be leverage or facilities private investor into the sector or market where they would otherwise.

0: านหนังสือด้วย
1: ไม่ใช่ผมบอกให้สมัยก่อนนะที่หนังสือเยอะๆผมไปประชุมที่ World Bank IMF นี่พูดง่ายๆเหมือนกับเป็นเชลบุ๊กสโตร์แบบเยอะแยะแต่ไปเลยหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยทำแต่ว่าเราเป็นคนมนุษย์โบราณเนี่ยมันก็จะมีหนังสือต่างๆนะที่เป็นหนังสือใหม่นะโอเคบางคนอาจจะไปสแกนดูแซมเปิลมีทั้งหนังสือที่เขาแจกฟรี

0: ฟีเป็นนู่นเป็นนี่ว่าไปเนี่ยหลายภาษา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีหนังสือที่เขาขาย
1: อาจารย์แนะนำหน่อยสิเล่มไหนอาจารย์มีบ้างแล้วคะเนี่ย
0: มันก็มีบางเล่มนะแต่เล่มนี้จะซื้อเพิ่งออกนั่นน่ะเล่มเนี่ย
1: อ่านหนังสือให้
0: เดี๋ยวสิเล่มนี้เพิ่งออกนะชื่อคนเขียนน่ะเป็นนักข่าวของถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจว่านิวยอร์กไทม์หรือวอลล์สตรีทน
1: ะ
0: แต่ว่าไอ้ซอกินเนี่ยมันเคยเขียนหนังสือชื่อ Too Big To Fall ใหญ่ขนาดล้มไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นเล่มใหม
1: ่ค่ะ
0: นะ Inside อะไรเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวเอาสักเล่มนึง
1: อาจจะเอาเล่มนี้เล่มน
0: ี้เท่าไหร่เนี่ยเล่มนี้เท่าไหร่หนูเนี่ยๆไอ้เนี่ย1929ของไอ้ซอกินเนี่ยอันนี้ก็น่าจะสนุกนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันพิมพ์นานยัง
1: อะไรคริสิสหนาหน้าปกขอดูหน่อย
0: ทบทวนไงทบทวนทบทวนตอนที่เราเกิดปัญหาคริสิสอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออแต่ว่ามันน่าจะเป็นหนังสือเก่านะขอดูปีพิมพ์หน่อยนี่ขอดูปีพิมพ์หน่อยอันนี้เท่านี้ก็เท่ากับย้อนหลังดูแต่ยันที่ผมเอ้ชุดนี้ผมอ่านหลายเล่ม
1: ทริคเวลาที่อาจารย์เลือกหนังสืออาจารย์มีทริคเฉพาะตัวไหมคะเวลาที่อาจารย์จะเลือก
0: ไม่มีก็แล้วแต่ว่าเล่มไหนสนใจแล้วก็รู้จักชื่อเขาบ้างอะไรบ้างเอาเล่มนี้เล่มนึงนะ
1: ค่ะ
0: 1,050 บาทนะอันนี้เรื่องอะไรว่า
1: Building Food Security
0: เออนี่น่าเอาเว้ยอันนี้ของ World Bank
1: ค่ะนะ Artificial Intelligence
0: มันจะทำอะไรให้ได้ซื้อไปหน่อยยอมเสียเงินหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าไม่จ่ายเงิน
1: ไม่เป็นไรเราต้องเล่นเท่าไหร่ตังหนามากค่ะ
0: อ่ะมามีไหมวะเดี๋ยวดูนิดนึงปรากฏนี่ก็น่าสนใจนะ Global Prospective โอเคอ่ะอันนี้เล่มนึง3เล่มอ่ะไม่รู้ได้ไม่คุ้มกับค่าตัวเปล่าวะมันเนี่ย
1: ค่าตัวเราเยอะไม่เป็นไรหรอก
0: ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่4,195
0: ฮ
1: ะ
0: 5,000
2: มีสมาช
1: ิ
2: ก
1: จิ๊บ
0: ไม่เป็น
1: อื
0: ม 4,000 เท่าไหร่นะ
3: เดี๋ยว
0: ลดให้10%อ่ะโอเค
1: อาจารย์อันนี้มันเป็นเล่มอันนี้เอ้ยนี่อันนี้ด้วยนี่ Shaping the Futures of Asia ค่ะ
0: อันนี้ของใครอันนี้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็น่าสนใจนะ
1: ใช่เล่มนี
0: ้เล่มนี้เล่มเด
1: ียวเล่มนี้ต้องมี
0: มาพอละพอละอย่ามากมากอันนี้ไม่ไหวอ่านไม่หมดเว้ยอันนี้ของฟรีอันนี้ของฟรีอันนี้เขาให้เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังก็ได้อันนี้ให้ดูว่าเวลาเรามางานของงาน World Bank IMF เนี่ยไม่ใช่มาเฉพาะดูเข้าประชุมอะไรซื้อหนังสืออย่างเดียวไปอ่านก็คุ้มแล้ว
2: เปอร์เซ็นต์เหลือ 4,878
0: เออแล้วคุณให้คุณไปเท่าไหร่ 5,000 เออก็ทอนมาสิให้ไป 5,000
1: นึกว่าไม่ต้องทอน
3: เดี๋ยวดูแถมกระเป๋าให
0: ้โอ้แถมกระเป๋าให้
1: ไหนขอดูกระเป๋านี้สิคะอันนี้เฉพาะงานนี้เลยป่ะคะเนี่ยที่ทำ
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอย่าไปนั่นมากโอเค
1: เป็นลายเคาน์เตอร์ของไทย
0: โอเคแล้วอันไหนแล้วหนังสืออยู่นี่หมดแล้วใช่ไหมครบเล่มเปล่า
3: ครบค่ะ
0: เดี๋ยวขอดูของ World Bank มีเปล่าวะโอเคโอเคครบละป่ะ
1: โอเคอันนี้ก็คือค่ะว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ก้อ
0: มีหนังสือดีๆแวะมาดูไม่ใช่ว่ามาดูประชุมอย่างเดียว
1: เนาะ
0: นะโอเค
1: เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะ
0: เดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังก็ได้ยังมีเวลาคุณมาประชุมวันหลังก็มาดูนะ
1: ได้เห็นบรรยากาศแบบห้องประชุมอีเวนต์รูมไปแล้วค่ะแต่อยากเห็นห้องประชุมใหญ่อ่ะ
0: ก็เดี๋ยวพาไปดูเขาเรียกว่าห้องประชุมเต็มคณะ
1: แต่ว่าห้องนี้นะคะจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: แล้วก็สวยมากค่ะเรือสุพรรณหงษ
1: ์ไม่ที่จริงที่จริงก็เป็นห้องประชุมใหญ่สุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่แล้วที่เขาเรียกว่าแพนเนลลี่ฮอลล์คือห้องประชุมเต็มคณะแต่ว่าสำหรับฟังก์ชันที่นี่เนี่ยก็คือรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติที่จะมาประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแบงค์เวฟ2026บ้านเราอยู่ต้องมานั่งอยู่ในห้องนี
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นการประชุมห้องนี้มันประมาณถ้าพูดถึงจำนวนเก้าอี้เนี่ยก
0: ็
1: น่าจะมีผมคิดว่า 2,000-3,000 น่ะแต่ว่ามันก็จะมีกล้องช่างกล้องมีนู่น